สภาธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒน

0: ฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนก็ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็น

0: ระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
2: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
4: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทและปฏิกิริยารีเฟกซ์ครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับระบุและบรรยายลักษณะหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางอธิบายการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิริยารีเฟกซ์สร้างแบบจำลองเขียนแผนภาพเพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านใบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทและหน้าที่สร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิริยารีเฟกซ์ความรอบคอบโดยมีความละเอียดถี่ถ้วนในการเขียนแผนภาพสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบประสาทและหน้าที่ยอมรับฟังความเห็นต่างโดยรับฟังความคิดเห็นในการออกแบบแผนภาพหรือแผนผังการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิริยารีเฟกซ์นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูมีแบบทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกระทำแบบทดสอบนะครับให้นักเรียนบอกชื่อสิ่งของในห้องต่อกันไปเรื่อยๆโดยไม่ซ้ำเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะครับเราจะเริ่มต้นจากกลุ่มที่เอากลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกดีครับนักเรียนเอากลุ่มที่6นะครับเอาล่ะกลุ่มที่6พร้อมไหมกลุ่มที่6พร้อมแล้วยกมือนักเรียนยกมือนิดนึงพร้อมใช่ไหมครับเอาส่งไมค์ให้เพื่อนเลยนักเรียนให้นักเรียนบอกชื่อสิ่งของในห้องเรียนต่อกันไปเรื่อยๆโดยไม่ซ้ำ4คนนะครับต้องบอกสิ่งของโดยไม่ซ้ำเชิญครับ
2: หนังสือครับ
1: ครับ
3: ปากกาค่ะเก้าอี้ค่ะ
2: ดินสอครับ
1: ส่งต่อให้กลุ่ม5เลยครับจำได้ไหม4อย่างมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้หนังสือปากกาโต๊ะต่อเลยครับ
2: ดินสอครับ
3: สีโปสเตอร์ประตูค่ะไฟ
1: ครับต่ออะไรครับ
4: ไม้บรรทัดครับ
1: ไม้บรรทัดเอาช่วยกันจำนะว่าอะไรแล้วไปอีกไปแล้วป่ะ
3: กระเป๋าค่ะ
1: โอเคต่อเลยครับ
3: ทีวีค่ะ
1: ครับ
3: ลิควิดค
1: ่
3: ะ
1: ครับ
5: ลำโพงกระดานไว้บอร์ดครับ

0: ไมค่ะ
1: ครับ
0: กล้องค่ะ
2: นาฬิกาครับกล้องวงจรปิดครับ
0: กระดานค่ะกระเป๋าดินสอค่ะ
1: ซ้ำหรือยังนักเรียนยังเมื่อกี้เป็นกระเป๋าเฉยๆอันนี้เป็นกระเป๋าดินสอต่อเลยครับ
3: กรอบรูปครับ
4: สายไฟครับ
2: รีโมทครับ
1: เก่งมาก
2: ยางลบ
1: ครับ
0: รูปภาพ
1: รูปภาพไปหรือยังครับ
5: ยัง
1: เมื่อกี้ไปแค่กรอบใช่ไหมครับต่อเลยครับให้กลุ่มถัดไปเลยครับ
2: รองเท้าครับ
1: ครับต่อเลยครับ
4: เครื่องกรองอากาศครับ
1: ครับ
0: แอร์ค่ะ
1: แอร์ไปได้ยังครับ
6: ยัง
1: ต่อเลยครับ
0: ปลั๊กไฟค่ะ
1: ปลั๊กไฟต่อเลยครับ
0: โทรศ
1: ั
0: พท์ค่ะ
1: โทรศัพท์โอเคปรบมือให้กับตัวเองทุกคนนักเรียนครับสมาชิกห้องเรานะครับสามารถบอกสิ่งของในห้องโดยไม่ซ้ำไหม
6: ไม่ซ้ำ
1: ดีมากไม่ซ้ำกันเลยทีนี้คุณครูอยากรู้แล้วปลายทางล่ะปลายทางได้บอกสิ่งของเหมือนกับห้องต้นทางไหมครูเชื่อว่าปลายทางก็บอกสิ่งของโดยไม่ซ้ำเหมือนกับห้องเราได้เหมือนกันนะครับทำไมนักเรียนถึงจำชื่อสิ่งของโดยไม่ซ้ำได้ทำไมเราถึงจำได้มีอะไรนะมีอะไรนะครับเอาล่ะแล้วนักเรียนอวัยวะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความจำคืออวัยวะใดใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่สมองปรบมือเอาล่ะนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับในการทำกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการสรุปความสัมพันธ์ใช่ไหมครับสมรรถนะที่เกิดคือนักเรียนต้องสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบประสาทและหน้าที่จากข้อมูลที่อ่านได้จากใบความรู้โดยการเขียนแผนภาพและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับความจำนักเรียนบอกว่าคืออะไรครับดีมากครับทีนี้นักเรียนครับคุณครูมีใบความรู้ให้นักเรียนอ่านนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดใบความรู้ที่1ไปพร้อมกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทนะครับซึ่งสมองเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทใช่มั้ยใช่มั้ยตอบดังๆใช่มั้ยครับ
6: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1ครับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ศึกษาใบความรู้โดยใช้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวครูนะครับสรุปใบความรู้หรือว่าข้อมูลจากใบความรู้ให้นักเรียนปลายทางได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนักเรียนครับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทระบบประสาทประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทดังภาพที่1 นะครับนักเรียนปลายทางครับในภาพที่1 นี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพระบบประสาทของมนุษย์นะครับโดยสมองและไขสันหลังเป็นระบบประสาทส่วนกลางส่วนเส้นประสาทเป็นระบบประสาทรอบนอกนักเรียนครับสมองไขสันหลังเส้นประสาททำหน้าที่รวมกันนะครับในการควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกอวัยวะของร่างกายรวมถึงการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับสมองและไขสันหลังเป็นศูนย์กลางการควบคุมนะครับการทำงานของทุกอวัยวะของร่างกายจึงเรียกว่าระบบประสาทอะไรครับนักเรียนจึงเรียกว่าระบบประสาทส่วนกลางนั่นเองนะครับสมองอยู่ภายในกะโหลกศีรษะมีน้ำหนักประมาณ 1.3 ถึง 1.4 กิโลกรัมแบ่งออกเป็นส่วนๆนักเรียนแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไหมครับ
1: แตกต
0: ่างกันนะครับสมองประกอบไปด้วยส่วนหลักๆกี่ส่วนนักเรียนกี่ส่วนนะครับ
1: 3
0: ส่วนได้แก
1: ่
0: ซีรีบัมและดีมากเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนครับดูภาพนะครับภาพที่2หน้าที่นะครับของสมองส่วนต่างๆไปพร้อมกันส่วนที่เป็นสีชมพูเข้มในแผนภาพนะครับและส่วนที่เป็นสีน้ำตาลและส่วนที่เป็นสีฟ้านะครับภาพที่2นะครับแสดงหน้าที่นะครับของสมองส่วนต่างๆนักเรียนจะเห็นว่าซีรีบัมนะครับเป็นสมองที่เป็นไงครับควบคุมเกี่ยวกับการได้ยินการดมกลิ่นการรับรสการพูดการคิดการเคลื่อนไหวการรับสัมผัสการมองเห็นส่วนการทรงตัวควบคุมโดยสมองส่วนใดครับนักเรียนการทรงตัวถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่ชื่อว่าซีรีเบลลัมถูกต้องครับและก้านสมองล่ะควบคุมอะไรครับ
1: การหายใจ
0: และถูกต้องนะครับสรุปแล้วนักเรียนสมองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยกี่ส่วนนักเรียนครับ3ส่วนได้แก
1: ่
0: ได้แก่ซีรีบัมซีรีเบลลัมและก้านสมองทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับ

ซีรีบ้ามแน่นอนครับเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนักเรียนทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำการคิดสติปัญญาการตัดสินใจความมีเหตุผลการพูดการเคลื่อนไหวการรับรู้การตอบสนองและอื่นๆนะครับต่อไปนักเรียนนะครับส่วนต่อไปคืออะไรครับนักเรียนไขสันหลังนะครับไขสันหลังทำมาที่อะไรนักเรียนไขสันหลังเป็นส่วนที่ต่อลงมาจากก้านสมองนะครับตามแนวยาวภายในช่องของกระดูกสันหลังนะครับหน้าที่หลักของไขสันหลังคืออะไรครับนักเรียนเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทโดยรับสัญญาณจากส่งต่อไปยังเส้นประสาทและส่งสัญญาณจากเส้นประสาทไปยังสมองนะครับนอกจากนี้ไขสันหลังยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมการตอบสนองแบบทันทีทันใดของร่างกายนะครับต่อไปครับเส้นประสาทส่วนของนะครับระบบประสาทที่อยู่นอกสมองและไขสันหลังเรียกว่าระบบประสาทรอบนอกซึ่งได้แก่เส้นประสาทเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากสมองและไขสันหลังและเชื่อมไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับนักเรียนดูต่อนะครับนักเรียนครับในเส้นประสาทนักเรียนจะเห็นว่าเส้นประสาทตัดตามขวานักเรียนจะเห็นว่าประกอบไปด้วยใยประสาทหลายๆเส้นหรือเรียกว่าแอคซอนนะครับใยประสาทหลายๆเส้นรวมกันก็เรียกว่ามัดของแอคซอนแล้วก็จะมีหลอดเลือดแทรกตัวอยู่ระหว่างมัดของแอคซอนด้วยนะครับเส้นประสาททำหน้าที่รับกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและรับข้อมูลจากอวัยวะต่างๆแล้วส่งไปยังสมองและไขสันหลังนั่นเองนะครับนักเรียนครับก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับสมรรถนะที่เกิดก็คือสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบประสาทและหน้าที่จากข้อมูลที่อ่านได้จากใบความรู้โดยเขียนแผนภาพและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันก็ให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องระบบประสาทนะครับนักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1มาเลยเรื่องระบบประสาทนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนนะครับศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมที่1เรื่องระบบประสาทและบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่1เรื่องระบบประสาทนะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนคุณครูมีคำถามนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้พร้อมกันครับการที่นักเรียนจำชื่อสิ่งของนะครับโดยไม่ซ้ำกันใช้สมองส่วนใดนะครับอธิบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มเลขที่นะครับ16นะครับเชิญครับลองตอบคำถามข้อนี้นิดนึงครับเชิญครับใช้สมองส่วนใดนะครับแล้วก็อธิบายด้วยครับเชิญครับ
1: ซีรีบัมค่ะเพราะเป็นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำการคิดและสติปัญญาค่ะ
0: ถูกต้องนักเรียนปรบมือให้เพื่อนครับครับซีรีบัมนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำการคิดและสติปัญญานะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในส่วนแรกไปพร้อมกันเลยนะครับระบบประสาทประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทโครงสร้างแต่ละอย่างทำหน้าที่นะครับดังนี้สมองเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยซีรีบัมซีรีเบลลัมและก้านสมองซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับไขสันหลังมีหน้าที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทโดยรับสัญญาณจากสมองส่งต่อไปยังเส้นประสาทและส่งสัญญาณจากเส้นประสาทไปยังสมองนะครับและยังเป็นศูนย์กลางการควบคุมการตอบสนองแบบทันทีทันใดของร่างกายโดยไม่ทันได้คิดเส้นประสาทนะครับมีหน้าที่รับกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและรับข้อมูลจากอวัยวะต่างๆแล้วส่งไปยังสมองและไขสันหลังนะครับมีคำถามเพิ่มเติมครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหน่วยย่อยของสมองและไขสันหลังคืออะไรมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนพอจะทราบไหมว่าหน่วยย่อยของสมองมีอะไรบ้างครับหน่วยย่อยของสมองคิดว่าคืออะไรครับนักเรียนถูกต้องนะครับคือเซลล์นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูนะครับใบความรู้ที่1ไปพร้อมกันเลยนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1ขึ้นมาครับเรื่องเซลล์ประสาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของเซลล์ประสาทนะครับว่าเซลล์ประสาทมีหน้าที่อะไรมีกี่ประเภทนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้เรื่องเซลล์ประสาทไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาใบความรู้ไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวนักเรียนปลายทางมาดูสรุปไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับหน่วยย่อยนะครับที่สำคัญของสมองและไขสันหลังได้แก่เซลล์ประสาทนะครับซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายหลายพันล้านเซลล์เซลล์ประสาทจะมีลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์นะครับดังภาพที่1ภาพที่1นี้นะครับเป็นภาพเซลล์ประสาทซึ่งจะประกอบไปด้วยเดนไรต์นิวเคลียสนะครับแอ็กซอนนะครับเซลล์ประสาทประกอบไปด้วยตัวเซลล์และมีส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์เราเรียกว่าใยประสาทนักเรียนส่วนที่เป็นตัวเซลล์นะครับของเซลล์ประสาทจะประกอบไปด้วยไซโทพลาซึมและนิวเคลียสส่วนใยประสาทมี2ชนิดครับมีเดนไรต์และแอ็กซอนโดยเดนไรต์ทำหน้าที่ในการรับกระแสประสาทและแอ็กซอนทำหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทครับการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทจะอยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งจะเคลื่อนที่จากเซลล์1ไปอีกเซลล์1นะครับดังภาพที่2ระหว่างเซลล์ประสาทจะมีช่องว่างแคบๆซึ่งกระแสประสาทไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้โดยตรงต้องอาศัยสารเคมีที่เกิดจากบริเวณปลายแอ็กซอนเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทในเซลล์ถัดไปนะครับโดยขณะที่กระแสประสาทเคลื่อนที่มาถึงบริเวณปลายแอ็กซอนสารเคมีดังกล่าวจะถูกปล่อยและแพร่ผ่านช่องแคบๆไปยังปลายเดนไดท์ของอีกเซลล์หนึ่งจึงทำให้เกิดกระแสประสาทขึ้นได้นะครับนี่นะครับก็เป็นภาพทิศทางการเคลื่อนที่นะครับของกระแสประสาทนะครับจากเซลล์1ไปเซลล์1ก็คือกระแสประสาทจะต้องออกจากอะไรครับนักเรียนออกจากเซลล์ประสาทตัวที่1ไปยังอะไรครับเซลล์ประสาทตัวที่2นะครับไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนเซลล์ประสาทถ้าเราแบ่งตามหน้าที่เนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดครับนักเรียนปลายทางครับคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำหน้าที่รับข้อมูลจากสิ่งเร้าเซลล์ประสาทสั่งการนะครับมีหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทไปยังหน่วยปฏิบัติงานหรืออวัยวะต่างๆเช่นกล้ามเนื้อที่แขนและขาและเซลล์ประสาทอะไรครับประสานงานมีหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทสั่งการนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเซลล์ประสาทเป็นหน่วยย่อยของสมองและไขสันหลังประกอบไปด้วยตัวเซลล์และส่วนที่ยื่นออกมาจากเซลล์เรียกว่าใยประสาทและใยประสาทมี2ชนิดคือเดนไรต์และแอ็กซอนโดยเดนไรต์ทำหน้าที่อะไรครับรับกระแสประสาทแอ็กซอนทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทออกไปนะครับดีมากเลยนะครับทีนี้นักเรียนเซลล์ประสาทแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนักเรียน3ชนิดนะครับคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเซนซอรี่นิวรอนมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากสิ่งเร้าเซลล์ประสาทสั่งการมอเตอร์นิวรอนนะครับมีหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปยังหน่วยปฏิบัติงานหรืออวัยวะต่างๆนะครับและเซลล์ประสาทประสานงานอินเตอร์นิวรอนนะครับมีหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทสั่งการนั่นเองนักเรียนครับเรายังมีอีกหนึ่งเนื้อหานะครับที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของระบบประสาทก็คือจะเป็นในเรื่องของปฏิกิริยารีเฟกนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1ปฏิกิริยารีเฟกเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนักเรียนจะต้องมีการศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับวิธีดำเนินการกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้นะครับที่2เรื่องปฏิกิริยารีเฟกเกิดขึ้นได้อย่างไรไปพร้อมกันนะครับ

ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปฏิกิริยารีเฟกไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนครับปฏิกิริยารีเฟกนะครับเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองแบบทันทีทันใดเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกเช่นเมื่อนะครับการกระตุกเข่าเมื่อถูกเคาะบริเวณใต้หัวเข่าแพทย์จะใช้ปฏิกิริยารีเฟกในการตรวจการทำงานของระบบประสาทนะครับปฏิกิริยารีเฟกถูกควบคุมโดยไขสันหลังเมื่อใช้ค้อนยางเคาะบริเวณใต้เข่านะครับหน่วยรับความรู้สึกที่อยู่บริเวณกล้ามเนื้อจะส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังไขสันหลังเซลล์ประสาทสั่งการจะนำคำสั่งจากไขสันหลังในรูปแบบของกระแสประสาทไปกระตุ้นให้หน่วยปฏิบัติการก็คือเป็นกล้ามเนื้อนะครับต้นขาด้านหน้าหดตัวขณะเดียวกันเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทประสานงานไปยังเซลล์ประสาทสั่งการนะครับเพื่อยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้คลายตัวเป็นผลให้เกิดการกระตุกขาไปด้านหน้าดังภาพที่1ปฏิกิริยารีเฟกเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองแบบทันทีทันใดโดยไม่ผ่านสมองนะครับนักเรียนเคยเกิดปฏิกิริยารีเฟกเกิดขึ้นกับตัวเองไหมครับเช่นนักเรียนมือเป็นไงครับจับของร้อนนักเรียนเป็นไงครับเอามือออกทันทีแสดงว่าการนำมือออกทันทีนะครับเมื่อไปสัมผัสของร้อนเป็นปฏิกิริยารีเฟกไหมครับสมองทันได้คิดไหมไม่นักเรียนดึงมือกลับแต่นักเรียนจะรู้สึกร้อนเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งความรู้สึกร้อนนั่นแหละถึงจะเกิดจากสมองเข้าใจไหมครับหรือเราเหยียบอะไรครับเราเหยียบหนามเหยียบหนามนักเรียนชักเท้าออกทันทีไหมทันทีนักเรียนต้องคิดไหมว่าอุ๊ยอันนี้หนามหรือเปล่าต้องคิดไหมถ้าเราเผลอเหยียบเราก็เป็นไงครับดึงออกทันทีนี่แหละแสดงว่าปฏิกิริยารีเฟกเป็นการทำงานที่ผ่านสมองไหมไม่ผ่านนะครับไปถึงแค่ใครนักเรียนไขสันหลังถูกต้องไหมครับไขสันหลังนะดูภาพไปพร้อมกันนักเรียนนี่ไงการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิริยารีเฟกนะครับก็เกิดจากอะไรครับนักเรียนนักเรียนดูนะครับลูกศรสีเขียวสีฟ้าและสีแดงสีเขียวสีฟ้าคือทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทสีแดงด้วยนักเรียนนะครับเห็นไหม ในภาพเนี่ยเห็นไหมครับเอาค้อนมาเคาะนะครับใต้หัวเข่านะครับเป็นไงนักเรียนเซลล์ประสาทรับความรู้สึกส่งกระแสประสาทนะครับไปให้ใครครับนักเรียนไปให้เซลล์ประสาทประสานงานซึ่งอยู่ในไหนอยู่ในไขสันหลังจากนั้นก็ส่งกระแสประสาทไปให้ใครครับก็ส่งกระแสประสาทไปให้เซลล์ประสาทสั่งการสั่งไปยังอะไรครับกล้ามเนื้อต้นขานะครับด้านหลังเห็นไหมครับในภาพนะครับการส่งกระแสประสาทส่งไปถึงสมองไหมไปถึงแค่ตรงไหนถูกต้องแสดงว่าปฏิกิริยารีเฟกนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามภาพที่นักเรียนเห็นนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับดูต่อครับภายหลังจากเกิดปฏิกิริยารีเฟกแล้วจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองนะครับผ่านสมองตามมานะครับทำให้เกิดความรู้สึกและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นักเรียนคงนึกแปลกใจว่าเมื่อเดินผ่านไปเหยียบหนามนักเรียนจะชักเท้าออกทันทีจริงไหมครับนะครับก่อนจะรู้สึกเจ็บและก็ดูว่าขออภัยครับก่อนจะรู้ว่ามีอะไรมาตำที่เท้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการชักเท้าออกทันทีเป็นปฏิกิริยารีเฟกถูกสั่งการไขสันหลังเท่านั้นนะครับแต่การรับรู้หลังจากนั้นเช่นความเจ็บปวดและรู้ว่ามีอะไรมาตำที่เท้านะครับเป็นผลจากกระแส

ประสาทเคลื่อนที่จากไขสันหลังส่งต่อไปยังสมองสมองแปลความหมายเป็นการรับรู้สิ่งเรานั้นๆ นะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนทบทวนข้อมูลนะครับโดยใช้เวลาสักครู่เดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนพร้อมกันครับ

0: ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนะครับสรุปบทเรียนนะครับว่าวันนี้เรียนอะไรไปบ้างนะครับเชิญครับนักเรียน
1: ระบบประสาทแบ่งออกเป็น2ส่วนครับได้แก่ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนนอกรอบนอกครับระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลังสมองมีการแบ่งองค์ประกอบเป็น3องค์ประกอบครับได้แก่ซีริบัมมีหน้าที่เกี่ยวกับการคิดสติปัญญาครับซีรีเบลลัมทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวครับ3ครับก้านสมองทำหน้าที่เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจครับส่วนไขสันหลังมีประเด็นคือเป็นส่วนที่ต่อลงมาจากสมองและมีหน้าที่รับสัญญาณครับระบบประสาทรอบนอกประกอบด้วยเส้นประสาทมีหน้าที่รับข้อมูลและส่งข้อมูลครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลกันอีกครั้งนะครับนักเรียนนักเรียนครับในวันนี้ที่นักเรียนเรียนไปนะครับในเรื่องของระบบประสาทนะครับประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทโดยสมองเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกายซึ่งแบ่งเป็นส่วนๆใช่ไหมนักเรียนนะครับก็จะมีอะไรบ้างซีรีบัมซีรีเบลลัมและก้านสมองซึ่งทำหน้าที่ต่างกันไปนะครับไขสันหลังมีที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทเส้นประสาททำหน้าที่รับกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและรับข้อมูลจากอวัยวะต่างๆแล้วส่งไปยังสมองและไขสันหลังนะครับปฏิกิริยารีเฟกควบคุมโดยไขสันหลังเกิดขึ้นเมื่อหน่วยรับความรู้สึกถูกกระตุ้นและส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังเซลล์ประสาทประสานงานที่อยู่ในไขสันหลังและเซลล์ประสาทสั่งการจะนำคำสั่งจากไขสันหลังไปกระตุ้นหน่วยปฏิบัติการเช่นกล้ามเนื้อหรือมือให้ตอบสนองทันทีทันใดนะครับนักเรียนครับระบบประสาทเป็นอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกายดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานอย่างเป็นปกตินะครับบทเรียนครั้งถัดไปครับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้เรื่องอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ใบกิจกรรมโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ใบงานโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ใบงานเรื่องอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายใบงานเรื่องอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงใบความรู้เรื่องฮอร์โมนเพศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวใบกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไรใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไรและใบงานเรื่องผลของฮอร์โมนเพศนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: อ๋อ

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับกับครูปันรัตนภักดีนะครับหลังจากที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ในหัวข้อเอกลักษณ์ไทยกันไปเรียบร้อยแล้วที่เป้าหมายร้อยละ100หรือว่าได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์มานะครับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อแต่จะเป็นในรูปแบบของการประเมินและการวิจารณ์ผลงานที่เราได้สร้างสรรค์กันไปนะครับก็จะเป็นการประเมินแล้วก็วิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ชิ้นนี้นี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินและวิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ครั้งที่1นะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นในส่วนของการออกแบบเกณฑ์การประเมินก่อนแล้วก็ออกแบบในส่วนของการวิจารณ์ด้วยว่าจากผลงานชิ้นนี้เนี่ยเราจะดูอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็แปลกใหม่สำหรับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องตั้งใจฟังสักนิดนึงนะครับเพื่อให้สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินได้แล้วก็ให้สามารถกำหนดแนวทางการวิจารณ์ผลงานของเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะครับในด้านความรู้คือสามารถบอกองค์ประกอบของการประเมินแล้วก็ขั้นตอนการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้ว่ามีกี่องค์ประกอบแล้วขั้นตอนการประเมินต้องประเมินอะไรบ้างกี่ขั้นตอนนะครับในส่วนต่อมานะครับคือด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างเกณฑ์ในการประเมินและขั้นตอนการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้นะครับคือสามารถสร้างเกณฑ์ได้ว่าผลงานชิ้นนี้สวยในลักษณะแบบนี้ให้กี่คะแนนมีเนื้อหาสาระแบบนี้ให้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ยังสามารถบอกขั้นตอนได้ด้วยว่าขั้นตอนการวิจารณ์เนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างและในแต่ละขั้นตอนเราเลือกที่จะวิจารณ์อะไรออกมานะครับสุดท้ายนะครับคือในด้านคุณลักษณะนะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นประโยชน์ของการประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการประเมินและการวิจารณ์งานเนี่ยวิจารณ์ไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเรียนไปแล้วเราจะเริ่มเห็นแนวทางว่าทำไมเราถึงต้องวิจารณ์งานศิลปะทำไมเราถึงต้องมาประเมินมาให้คะแนนกันว่างานศิลปะแต่ละชิ้นเราจะประเมินหรือให้คะแนนเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับมีกิจกรรมมาให้ทำชื่อกิจกรรมว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่นะครับครูจะมีภาพมาให้พวกเราดูและให้พวกเราบอกว่าภาพเนี้ยถ้าเต็ม10คะแนนเราให้เท่าไหร่แล้วก็ให้เท่านั้นเพราะอะไรด้วยถ้าคนบอกว่าให้เต็ม10เต็ม10เพราะอะไรชอบส่วนไหนของงานนะครับให้9เพราะอะไรชอบส่วนไหนของงานแล้ว1คะแนนที่หักไปเพราะอะไรนะครับเราจะต้องตอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูภาพกันแล้วก็ลองคุยกันก็ได้ว่าแต่ละภาพเนี่ยอยากจะให้กี่คะแนนแล้วก็ภาพที่โดนหักคะแนนไปโดนหักคะแนนเพราะส่วนไหนมีส่วนไหนที่เขาต้องการที่จะพัฒนาเพิ่มนะครับมาดูภาพแรกครับภาพนี้นักเรียนปลายทางนะครับดูภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองคุยกันซิว่าภาพนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่เราอาจจะไม่ต้องให้เท่ากันกับเพื่อนก็ได้นะครับลองดูห้องนี้ใครให้คะแนนได้แล้วบ้างยกมือมีใครให้คะแนนได้แล้วบ้างยังไม่ได้เลยเหรอมีไหมครับใครให้คะแนนได้แล้วยกมือมีแล้วใครให้10ยกมือใครให้9ใครให้8โอเคใครให้น้อยกว่า8ยกมือคราวนี้ตอนนี้ทุกคนให้คะแนนแล้วลองดูซิว่าถ้าผลงานชิ้นนี้เราให้10งานเราเองจะได้เท่าไหร่คราวนี้มาดูว่าแต่ละคนให้เท่าไหร่กันบ้างนะครับหนูให้เท่าไหร่ลูก
3: 9
2: เดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนให้9คะแนนเพราะอะไรและเพื่อนตัดคะแนนในส่วนไหนไปเชิญครับ
4: ให้9เพราะว่าทางด้านหลังยังมีรายละเอียดที่ว่าสามารถเติมสีอื่นเข้าไปเพื่อให้ภาพโดดเด่นได้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็รายละเอียดในภาพด้านหน้านะคะที่เป็นส่วนคนยังรู้สึกว่าสามารถมันมีจุดที่เล็กค่ะแต่ว่าก็เก็บรายละเอียดได้ดีค่ะ
2: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ เพื่อนบอกว่าด้านหลังยังเติมรายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับก็เลยหักไป1คะแนนแล้วก็มีการบอกเพิ่มเติมว่าในส่วนที่เป็นส่วนตัวละครหลักของภาพนี้หรือตัวองค์ประกอบหลักเนี่ยที่เป็นจุดเด่นภาพก็ยังมีส่วนที่ทำรายละเอียดออกมาได้ดีด้วยนะครับก็ให้คะแนน9คะแนนแล้วก็ตัดในส่วนของพื้นหลังออกไปเอามีใครให้ภาพนี้เต็ม10บ้างเมื่อสักครู่นี้มีใครบ้างเอ่ยอ่ะเชิญครับเพราะอะไรการถึงให้เต็ม10
0: ที่ผมให้เต็ม10เพราะว่าผมคิดว่าภาพนี้น่าจะมีองค์ประกอบที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่สิ่งต่างๆมันดูลงตัวไปหมดเลยครับ
2: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับภาพนี้เพื่อนบอกว่าให้เต็ม10เลยเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆในภาพเนี่ยมันดูลงตัวหมดแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนอาจจะสังเกตได้ว่าเพื่อน2คนดูงานชิ้นเดียวกันแต่ว่าให้คะแนนต่างกันอันนี้เป็นเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือในการชื่นชมงานศิลปะเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะให้คะแนนแต่ละชิ้นกี่คะแนนหรือมีมุมมองในการพัฒนาศิลปะงานศิลปะต่อเท่าไหร่เราต้องเคารพความคิดเห็นของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานเนี่ยเราก็จะต้องเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะครับในตอนที่เราลงมือสร้างเกณฑ์การประเมินหรือในตอนที่เราวิเคราะห์ว่าในการวิจารณ์เนี่ยจะวิจารณ์หัวข้อไหนประเด็นไหนก็ต้องรับฟังกันในกลุ่มนะครับสำหรับภาพนี้นะครับเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็มีทั้งคนที่ให้10ให้9ให้8นะครับซึ่งไม่มีใครให้น้อยกว่า8เลยภาพนี้นะครับจุดเด่นของภาพอยู่ที่กึ่งกลางภาพเลยก็คือนักแสดงโขนนะครับซึ่งมีการจัดวางพื้นหลังเป็นลักษณะเหมือนเป็นขดก้นหอยนะครับก็จะเป็นการหมุนวนซึ่งจะทำให้ตัวใบหน้าของนักแสดงโขนท่านนี้เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบเป็นอย่างดีมีการจัดวางรวมถึงมีเอกลักษณ์ในการแบ่งช่องที่มีลักษณะเป็นศิลปะแบบกระจกสีหรือสเตนกลาสอาร์ตในแบบที่เราทำกันด้วยนะครับมาดูภาพต่อมาภาพนี้ภาพที่2เต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ให้เท่าไหร่ครับมีคนเริ่มบอกคะแนนมาแล้วตอนนี้ใครให้ใครลงคะแนนแล้วเรียบร้อยยกมือโอเคใครให้10ยกมือ9 8มีใครให้น้อยกว่า8มั้ยครับส่วนใหญ่ในห้องปลายห้องต้นทางนะครับอยู่ที่8คะแนนตอนนี้ห้องต้นห้องปลายทางเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนที่เขาลงคะแนนไปมีคนให้10มั้ยเมื่อสักครู่นี้มีมั้ยครับไม่มีถ้างั้นขอฟัง9คะแนน9คะแนนเพราะอะไรครับ1คนที่ให้9คะแนนเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนให้9คะแนนเพราะอะไรมีส่วนไหนที่ตัดคะแนนไปตอนนี้ครูเองก็มีส่วนที่ครูอยากตัดคะแนนเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนตัดคะแนนในส่วนไหนไปครับเชิญครับ
3: หนูรู้สึกว่าตัวข้าวเหนียวค่ะสามารถแบ่งช่องให้ได้เป็นรายละเอียดให้ได้มากกว่านี้ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคิดเห็นเหมือนกับครูเป๊ะเลยครูมองว่าในส่วนที่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยยังใหญ่เกินไปใช่ไหมถ้าเทียบตามที่ครูให้เราทำเนี่ยก็คือใหญ่เกินเหรียญ10ยังสามารถแบ่งให้เป็นช่องได้มากกว่านี้แล้วพอแบ่งเป็นช่องแล้วเวลามาลงสีก็สามารถทำให้งานที่เป็นก้อนข้าวเหนียวเนี่ยมีมิติได้มากกว่านี้ด้วยมีใครให้8ครับใครให้8เมื่อสักครู่ยกมือขอความคิดเห็นหน่อยว่าให้8เพราะอะไรเชิญครับ1คนให้8เพราะอะไรมีใครตอบได้บ้างเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าภาพนี้เพื่อนให้8หักไป2คะแนนเป็นเพราะอะไรนะครับ
0: ผมสำหรับผมว่ายังตัดได้เยอะกว่านี้อีกครับ
2: ครับ
0: ตรงก้าวข้าวเหนียวแล้วก็ใบตองครับ
2: ครับมีส่วนอื่นอีกไหมครับ
0: แล้วก็จางครับน่าจะแบ่งช่องได้อีกครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหมือนกันนะครับส่วนที่เพื่อนบอกเพิ่มเติมมาครูก็เห็นด้วยนะครับในส่วนของใบตองเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นเส้นแนวเฉียงนะครับเส้นแนวเฉียงเพื่อให้เห็นลายเส้นของใบตองซึ่งจะแสดงให้เห็นธรรมชาติของใบตองได้มากกว่านี้ด้วยคราวนี้ในส่วนของจานเนี่ยมันดูเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เกินไปนะครับการแบ่งช่องแล้วก็ลงสีที่มีค่าน้ำหนักต่างกันมากกว่านี้ก็จะทำให้ตัวงานเนี่ย สื่อสารกับคนดูได้อย่างสมบูรณ์มากกว่านี้ด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนนี้นะครับเราก็ได้ให้คะแนนกันไปแล้วซึ่งคะแนนส่วนใหญ่อยู่กรอบกลุ่มอยู่ที่9กับ8แล้วก็ไม่มีใครให้ต่ำจาก8น้องมีใครให้ต่ำจาก8มั้ยครับมีไหมไม่มีโอเคมาดูภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายเป็นภาพดอกบัวตอนนี้ใครได้คะแนนแล้วยกมือมีคนได้คะแนนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆที่ยังลงคะแนนไม่ได้สักครู่หนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางนะครับในระหว่างนี้ลองลงคะแนนดูนะครับว่า19 8 7 6 5สามารถให้ได้ตามความคิดเห็นหรือตามความเข้าใจของเราเลยนะครับเราให้เท่าไหร่รอบนี้ลองสุ่มเลขที่ดีไหมว่าให้เท่าไหร่ลองสุ่มเลขที่ดีกว่าเพื่อเราจะได้เห็นความคิดหรือมุมมองที่แตกต่างนะครับพร้อมนะคิดคำตอบของตัวเองไว้และคิดเหตุผลไว้ว่าให้กี่คะแนนและเพราะอะไรนะครับเลขที่16อยู่ไหนครับเดี๋ยวมาดูว่าเลขที่16จะให้ภาพนี้กี่คะแนนนะครับและเพราะอะไรกันซึ่งในการลงคะแนนเนี่ยนักเรียนสามารถให้ได้ตามความคิดเห็นของตัวเองหรือมุมมองของตัวเองที่มีต่องานศิลปะได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นมามากก็ได้นะครับเอาตามที่เราเห็นและตามประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เรามีเลยเดี๋ยวเรามาฟังว่าภาพนี้เพื่อนให้กี่คะแนนและเพราะอะไรนะครับเชิญครับ
3: ให้9ค่ะเพราะว่ามันดูกลมกลืนกันเกินไปค่ะ
2: กลมกลืนกันเกินไปในส่วนไหนลูก
3: ดอกกับใบค่ะแล้วก็การแบ่งพื้นที่จุดเด่นค่ะ
2: มันดูกลมกลืนกันเกินไปด้วยการลักษณะของการแบ่งพื้นที่ใช่ไหมครับให้9หักไปแค่1คะแนนโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอฟังอีกสักคนนึงขอเลขที่28อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวมาฟังว่าเลขที่28จะให้ภาพนี้กี่คะแนนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะมีมุมมองต่างจากเพื่อนคนแรกไปหรือเปล่าเชิญครับ
5: ให้10คะแนนค
2: ่
5: ะ
2: ให้10คะแนนเลยเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าดอกบัวดูโดดเด่นค่ะ
2: ดอกบัวดูโดดเด่นในส่วนไหนโดดเด่นที่สุดลูก
5: สีค่ะ
2: สีโดดเด่นด้วยสีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครให้ภาพนี้ต่ำกว่า8ไหมครับมีไหมเอ่ยมีเพราะอะไรครูอยากฟังหนูให้เท่าไหร่ด้วยมาดูนะครับว่าเพื่อนจะให้เท่าไหร่เพื่อนบอกว่าให้ต่ำกว่า8เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นกันนะครับว่าเพื่อนมองว่ายังไง
4: ให้7ค่ะเพราะว่าภาพด้านหลังมันดูกลมกลืนกับใบมากเกินไปค่ะเลยทำให้ใบดูเป็นกลมกลืนกับทางด้านหลังจนไม่โดดเด่นเหมือนกับดอกบัวรองลงมาค่ะ
2: โอเคครับผมมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าใบเนี่ยกลม

เกินกับพื้นหลังมากเกินไปอันนี้อาจจะเป็นความกลมกลืนทั้งรูปร่างในการแบ่งช่องนะครับกลมกลืนทั้งในส่วนของสีที่เป็นสีออกสีเขียวนะครับคราวนี้ในตัวใบเนี่ยเขามีสีเขียวเข้มด้วยก็เลยจะทำให้มันไปใกล้เคียงกับสีเขียวเข้มที่เป็นพื้นหลังนะครับทุกคนครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตการให้คะแนนที่เราสามารถให้คะแนนแต่ละภาพในกิจกรรมเต็ม10ให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็คือการประเมินซึ่งการประเมินย่อมต้องมีเหตุผลประกอบใช่ไหมครับว่าเราหักไป1คะแนนเพราะอะไร2คะแนนเพราะอะไร3คะแนนเพราะอะไรเราจะมีความมากน้อยอยู่ในการหักคะแนนนั้นไปนะครับอันนี้แหละเรียกว่าการประเมินส่วนในส่วนของการวิจารณ์ก็จะมีคนพูดถึงพื้นหลังมีคนพูดถึงจุดเด่นมีคนพูดถึงสีนะครับมีคนพูดถึงการจัดวางอะไรต่างๆอันนี้เป็นในส่วนของการวิจารณ์และการประเมินด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือทั้งการประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการวิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ที่เราได้สร้างสรรค์กันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีวิธีการในการประเมินและการวิจารณ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นและถูกต้องตามทฤษฎีมากขึ้นมากกว่าการพูดตามความรู้สึกหรือการพูดจากสิ่งที่มองเห็นได้เพียงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการอาศัยทฤษฎีเนี่ยมาประกอบกับการประเมินแล้วก็การวิจารณ์นั่นเองคราวนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆแล้วนะครับที่ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเนื้อหาที่ครูจะบรรยายต่อเนี่ยถ้าหนูไม่ตั้งใจฟังหนูจะสร้างเกณฑ์การประเมินและออกแบบการวิจารณ์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้ทํางานได้นะครับและเกณฑ์การประเมินและแนวทางในการวิจารณ์ที่เราสร้างขึ้นในวันนี้เนี่ยจะต้องใช้ในการประเมินผลงานและวิจารณ์ผลงานจริงๆในคาบเรียนถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าทฤษฎีในส่วนของเกณฑ์การในการประเมินแล้วก็การวิจารณ์งานทัศนศิลป์เนี่ยมันมีอะไรบ้างและในแต่ละขั้นตอนทํายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายและพวกเราไม่ค่อยคุ้นชินกันนะครับตั้งใจฟังไว้ให้ดีการประเมินงานทัศนศิลป์นะครับมันคือการสร้างเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อจะบอกได้ว่างานศิลปะชิ้นนี้มันเป็นยังไงมันดีมากน้อยเท่าไหร่ควรให้คะแนนมากน้อยเท่าไหร่โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งอาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์หรือการออกแบบนะครับความรู้ในทางด้านศิลปะมาประกอบเพื่อใช้ในการประเมินผลงานเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษางานศิลปะให้มากพอไม่มีความรู้เรื่องทัศนธาตุไม่มีความรู้เรื่องหลักการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบศิลป์เราก็จะประเมินงานได้ยากขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเป็นเน้นในส่วนของการพูดตามความรู้สึกแทนการพูดอย่างมีหลักการนะครับซึ่งในการประเมินงานศิลปะเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการอาศัยเนื้อหาทฤษฎีมาประกอบด้วยนะครับคราวนี้การวิจารณ์งานศิลปะก็จะแตกต่างจากการประเมินอยู่นะครับเพราะว่าการวิจารณ์เนี่ยจะเริ่มให้เราใส่ความคิดเห็นลงไปนะครับก็จะเป็นการแสดงออกความคิดเห็นลงไปที่มีต่องานที่เราจะต้องประเมินจะต้องวิจารณ์นะครับอย่างเช่นครูดูงานของเรา1ชิ้นเหมือนเมื่อเราทํากิจกรรมเมื่อสักครู่ก็ได้เราดูงาน1ชิ้นแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นของเราออกไปว่าเรารู้สึกกับผลงานชิ้นนั้นยังไงอันนี้แหละเรียกว่าการวิจารณ์เรากําลังบอกความคิดเห็นของตัวเองที่มีต่อผลงานชิ้นนั้นออกไปนะครับโดยผู้วิจารณ์หรือคนที่วิจารณ์งานเนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเพราะเราจะพูดไปเรื่อยคนไทยไม่ได้เพราะคนไทยชอบพูดไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดแบบมีหลักเกณฑ์มีหลักการแล้วเนาะในการวิจารณ์งานนะครับจะพูดไปเรื่อยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนไหนที่หนูไม่มั่นใจหนูอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเพื่อมาวิจารณ์แล้วก็ประเมินงานได้อย่างถูกต้องนะครับคราวนี้องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินงานวิจารณ์นะครับองค์ประกอบการประเมินและการวิจารณ์มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับต้องมีศิลปินก่อนต้องมีศิลปินศิลปินคือใครคือคนที่สร้างงานขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วงานลายเส้นสร้างศิลป์ที่เราถืออยู่ตอนนี้ศิลปินคือใครก็คือตัวพวกเราเองนั่นแหละนะครับ

0: อนนี้ทุกคนทำหน้าที่เป็นศิลปินอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์ด้วยตอนนี้ผลงานคือผลงานอะไร
1: เอกลักษณ์ไทย
0: ผลงานเอกลักษณ์ไทยนะครับซึ่งทำมาในลักษณะของศิล

0: ในครั้งต่อไปหรือในการสร้างงานชิ้นใหม่จะต้องแก้ไขหรือทำอะไรเพิ่มเติมนะครับคราวนี้มาดูคุณสมบัติของผู้ประเมินและผู้วิจารณ์จะต้องมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะรู้เทคนิคแล้วก็วิธีการในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยนะครับทั้งศิลปะของชาติแล้วก็ศิลปะสากลคือนอกเหนือจะรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยแล้วก็จะต้องรู้เกี่ยวกับศิลปะสากลด้วยนะครับซึ่งจะต้องเอาความรู้พวกนี้มาพูดอย่างเช่นงานชิ้นนี้ถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับศิลปะกระจกสีเลยเราจะวิจารณ์ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะโจทย์งานชัดมากคือเป็นศิลปะกระจกสีนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยศิลปะกระจกสีสร้างในศาสนาอะไรศาสนาคริสต์นี่แหละคือประวัติศาสตร์ศิลป์เรารู้ว่าศิลปะชนิดนี้รูปแบบนี้สร้างในยุคไหนสร้างเพื่อใช้กับศาสนาหรือแนวคิดอะไรนะครับจะต้องมีความรู้ในส่วนนี้ด้วยเพราะจะต้องมาใช้ประกอบกับการวิจารณ์ผลงานนอกจากนี้จะต้องรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์พอจะเข้าใจคำนี้ไหมสุนทรียศาสตร์คืออะไรคือความงามคือต้องบอกได้ว่ามันสวยมันงามยังไงนะครับซึ่งครูเชื่อว่าทุกเราทุกคนสามารถบอกได้อยู่แล้วจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ทุกคนก็สามารถบอกได้ว่ามันสวยยังไงมันดียังไงนะครับต่อมาต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางข้อนี้สำคัญมากคือต้องเปิดใจเดี๋ยวในขั้นตอนที่เราจะต้องวิจารณ์งานเพื่อนเนี่ยเราอาจจะได้วิจารณ์งานเพื่อนที่เราไม่ได้สนิทเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปิดใจนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นไม่คล้อยตามอย่างเช่นครูบอกว่าครูไม่ชอบเลขที่2เลยอ่ะอย่าให้คะแนนเลขที่2เยอะนะอย่าวิจารณ์งานดีๆนะอย่างเงี้ยแล้วเลขที่1ก็เชื่อเลยทําตามครูเลยไม่ได้นะครับเราต้องวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะครับวิจารณ์ตามงานที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวหรืออคติส่วนตัวที่มีมาตัดสินงานนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาอคติส่วนตัวมาตัดสินงานก็จะทําให้ทิศทางในการพัฒนางานของศิลปินหรือเพื่อนที่เราวิจารณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเขาอาจจะตั้งใจทำมาดีมากๆแล้วแต่พอเราอคติก็อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับงานของตัวเองแล้วก็ไม่อยากสร้างสรรค์งานต่อได้เพราะฉะนั้นให้วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในตัวงานนะครับต่อมานะครับต้องมีความกล้าแสดงความคิดเห็นเราคิดเห็นยังไงต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าบอกอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยมีส่วนที่ต้องพัฒนางานแต่เราก็บอกว่าสวยแล้วดีมากแล้วเพอร์เฟกต์แล้วถามว่าเพื่อนจะได้พัฒนางานไหมครับก็ไม่ได้พัฒนาเนาะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าพูดแต่เราไม่ได้พูดในทางลบเราสื่อสารแบบบวกนะครับบวกนี่ไม่ใช่เข้าไปบวกกันนะสื่อสารแบบบวกคือพูดกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ทําลายความรู้สึกนะครับอันนี้ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองด้วยว่าตัวเองรู้สึกยังไงและพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคราวนี้กระบวนการในการวิจารณ์งานทัศนศิลป์นะครับก็จะมีในส่วนของการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการพิจารณาทีละส่วนคือพิจารณาอย่างละเอียดเลยดูไปทีละส่วนที่มันอยู่ในบนผลงานเนี่ยว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับพิจารณาทัศนธาตุว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเป็นยังไงไล่เลยทีละอย่างจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักอ่อนแก่พื้นที่ว่างพื้นผิวอันนี้แค่ทัศนธาตุก็ได้หลายหัวข้อมากแล้วนะครับแล้วก็องค์ประกอบศิลป์มีความสมดุลไหมมีความเป็นเอกภาพมีความกลมกลืนไหมก็สามารถอธิบายได้วิเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะต้องดูอย่างละเอียดดูงานอย่างละเอียดและค่อยๆไล่ไปทีละส่วนเพื่อจะสามารถพิจารณางานได้อย่างทุกมิตินะครับได้รอบด้านมากขึ้นคราวนี้ในการประเมินคุณค่างานนะครับงานเราตอนนี้จะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือการประเมินตอนนี้ถ้าเราดูใบงานในส่วนที่เป็นตารางทุกคนทุกกลุ่มดูใบงานครับส่วนที่เป็นตารางเนี่ยจะเป็นการประเมินนะครับถ้าดูแถวแรกในแนวตั้งครูจะมีให้3ช่องพวกเราจะต้องประเมิน3ด้านนี้นะครับด้านแรกคือประเมินในด้านของความงามด้านที่2ประเมินเนื้อหาสาระด้านที่3คือประเมินในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมาที่ด้านแรกก่อนด้านความงามเราต้องบอกได้ว่าด้านนี้เนี่ย การใช้ทัศนธาตุเป็นยังไงสวยยังไงงาม

ยังไงเราต้องบอกผ่านส่วนนี้นะครับส่วนที่สองเนื้อหาสาระจะต้องพูดถึงว่าภาพงานนั้นสื่อสารอะไรกับเราในเรื่องเนื้อหาอย่างเช่นเอกลักษณ์ไทยที่เขาเลือกมาเป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรสื่อสารเข้าใจถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่สองเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องสีแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องเส้นแล้วเพราะส่วนนั้นมันอยู่ในเรื่องของความงามนะครับส่วนความงามพูดถึงทักษะพูดถึงฝีมือพูดถึงการใช้ทัศนธาตุส่วนสาระพูดถึงสิ่งที่เขาสื่อสารเขาสื่อสารเรื่องอะไรเอกลักษณ์ไทยเรื่องวัดเอกลักษณ์ไทยเรื่องโขนเอกลักษณ์ไทยเรื่องเสาชิงช้าเอกลักษณ์ไทยเรื่องนางในวรรณคดีลองดูซิว่าสื่อสารได้ถูกต้องไหมก็วิเคราะห์ลงไปประเมินลงไปในส่วนนี้นะครับส่วนของสาระและสุดท้ายคืออารมณ์ความรู้สึกในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคืออารมณ์ความรู้สึกที่เรารับรู้ได้จากตัวงานเรารับรู้แล้วเป็นยังไงในส่วนนี้อาจจะพูดถึงทัศนธาตุได้อย่างเช่นเราบอกว่าการใช้สีเนี่ยทำให้รู้สึกสดใสทำให้รู้สึกว่างานสื่อสารกับเราได้มากขึ้นด้วยการใช้สีที่สดใสอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาดูในส่วนของกระบวนการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ตามหลักวิธีการบ้างคราวนี้จะอยู่ในส่วนของหน้าที่2ของใบงานแล้วนะครับที่เป็นพารากราฟมาให้เราเขียนที่เป็นเส้นมาให้เราเขียนทุกกลุ่มดูไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของการวิจารณ์นะครับจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอน5ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกคือการระบุข้อมูลของผลงานในส่วนนี้ง่ายมากคือเราต้องระบุชื่อผลงานลงไปศิลปินใครเป็นคนสร้างผลงานมีขนาดเท่าไหร่ใช้วัสดุใช้เทคนิควิธีการอะไรอันเนี้ยจะเขียนลงไปในส่วนนี้นะครับก็คือรายละเอียดของผลงานทั้งหมดสร้างขึ้นเมื่อไหร่ปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยอาจจะไม่ต้องนะครับเพราะว่าไม่ใช่งานที่จัดแสดงเนาะเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องบอกชื่อผลงานของเพื่อนที่เราวิจารณ์นะครับบอกชื่อศิลปินบอกขนาดบอกวัสดุวิธีการที่เพื่อนใช้ลงไปในส่วนของการระบุข้อมูลผลงานอันแรกนะครับอันนี้มีใครสงสัยไหมมีใครไม่เข้าใจไม่ชัดเจนตรงไหนไหมครับชัดเจนเนาะไปดูหัวข้อต่อไปหัวข้อที่สองขั้นตอนการพรรณนาอันเนี้ยจะเริ่มเป็นการเล่าแล้วแต่การเล่าในส่วนของข้อสองในการพรรณนาเนี่ยจะเล่าว่าจากภาพเราเห็นอะไรเห็นอะไรนะและมีลักษณะเป็นยังไงอย่างเช่นครูบอกว่าครูเห็นภาพดอกบัวในงานมีลักษณะดอกที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบอันนี้สามารถเล่าได้นะครับสามารถเล่าได้สามารถพูดถึงทัศนธาตุด้วยก็ได้บอกแค่ว่ามันจัดวางอยู่ตรงไหนยังไงดูแล้วมีลักษณะเป็นยังไงจะพูดอยู่ในขั้นที่2นี้นะครับมันเป็นอะไรมันเป็นภาพอะไรซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าโจทย์ในการสร้างสรรค์งานเอกลักษณ์ไทยเราไม่เหมือนกันเลยนะครับต่อมานะครับคือขั้นตอนของการวิเคราะห์อันนี้จะละเอียดเข้าไปนะครับแต่จะคล้ายการประเมินในขั้นตอนของการวิเคราะห์เนี่ยเราจะดูภาพรวมของงานว่าในงานนั้นเนี่ยเป็นงานประเภทไหนงานเราเป็นงานประเภทไหนครับเป็นโจทย์เอกลักษณ์ไทยพูดไปแล้วในเรื่องของการพรรณนาและอันนี้เป็นกระจกสีมีเพื่อนตอบถูกนะครับเป็นรูปแบบของกระจกสีเพราะฉะนั้นหนูจะต้องระบุลงไปในขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็จะต้องบอกได้ด้วยว่าในภาพเนี้ยการใช้ทัศนธาตุเป็นยังไงการใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ยังไงสมดุลไหมโดดเด่นไหมสามารถพูดถึงในขั้นตอนนี้ได้นะครับซึ่งเป็นการดูถึงส่วนย่อยๆในตัวงานนั่นเองต่อมาขั้นที่4เป็นเรื่องของการตีความตีความก็คือเป็นการหาความหมายว่าภาพนี้เขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเรานะครับศิลปินต้องการจะให้เรารับรู้ในเรื่องอะไรเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ก็จะต้องเขียนเข้าไปคราวนี้เวลาหนูเขียนหนูจะต้องไปถามศิลปินก่อนไหมว่าศิลปินต้องการสื่อสารอะไรไม่ต้องถามหนูเขียนตามที่หนูรับรู้ได้เพราะว่าศิลปินมีหน้าที่สร้างสรรค์ให้เรารับรู้ได้มากที่สุดเราจะรับรู้ได้มากหรือน้อยเป็นหน้าที่ของศิลปินถ้าเราดูแล้วเรารับรู้ได้น้อยก็เป็นหน้าที่ของศิลปินที่จะต้องพัฒนางานชิ้นต่อไปของตัวเองเนาะแต่ถ้าเราดูแล้วเรารับรู้ได้เหมือนศิลปินต้องการสื่อสารก็แสดงว่าศิลปินเขาทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วนะครับซึ่งของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยนะครับก็ตีความออกมาว่าเขาสื่อสารเรื่องอะไร

ไรเขาสื่อสารเรื่องวัดเขาสื่อสารเรื่องขนมไทยมันมีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับก็อธิบายลงไปในขั้นตอนของการตีความได้เลยทั้งหมดทุกขั้นตอนหนูต้องเขียนบรรยายไม่ใช่การตอบเป็นคำสั้นๆนะครับต้องบรรยายเหตุผลประกอบทั้งหมดเลยต่อมามาดูสุดท้ายในส่วนของการประเมินผลอันนี้จะย้อนกลับไปใกล้เคียงกับตารางเลยคือเราจะต้องสรุปได้ว่างานชิ้นนี้ดีไม่ดียังไงและจริงๆเราดีเราเรียกว่าข้อจำกัดเนาะข้อดีของงานชิ้นนี้คืออะไร1 2 3 4 5เราต้องบอกได้ข้อจำกัดของงานชิ้นนี้เป็นยังไง1 2 3 4 5อาจจะไม่ถึง5แต่หนูต้องบอกได้ว่าดีหรือมีข้อจำกัดยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถพูดถึงเนื้อหาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในผลงานพูดถึงหลักการออกแบบพูดถึงทัศนธาตุได้เลยว่าเขาใช้ยังไงควรจะพัฒนาตรงไหนต่อก็สามารถนำเสนอไปในส่วนนี้ได้ด้วยพอจะมองเห็นหรือยังว่าการวิจารณ์กับการประเมินงานศิลปะดียังไงข้อดีก็คือถ้าเราวิจารณ์งานเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นมิติหรือเห็นมุมมองในการพัฒนางานที่เพื่อนไม่เคยเห็นอย่างหลายๆกิจกรรมที่เราเคยทำกันมาที่ครูบอกเราว่าเอ้ยมุมนี้พวกเราวิเคราะห์ได้แต่ครูไม่เคยเห็นมุมนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการประเมินงานหรือการวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยก็จะช่วยให้ศิลปินเห็นแนวทางในการพัฒนางานของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งในส่วนของการประเมินนะครับและทั้ง5ขั้นตอนในการวิจารณ์งานจะต้องอาศัยการบรรยายให้ยาวไม่ใช่การตอบสั้นๆนะครับต่อมาคราวนี้เราจะมาเริ่มทําใบงานกันคราวนี้ทุกกลุ่มตั้งใจฟังรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในส่วนนี้จะเป็นเกณฑ์การประเมินพวกเราจะต้องออกแบบเกณฑ์การประเมินเองนะครับ3ประเด็นนี้คือด้านความงามนะครับความงามเนื้อหาสาระและความรู้สึกคราวนี้ในแต่ละช่องหนูต้องกําหนดคะแนนอย่างเช่น30 20 10ก็ได้30 20 10คราวนี้ในด้านความงามหนูต้องบอกได้ว่าถ้าได้เต็ม30มันต้องงามที่ไหนบ้างมันต้องลักษณะเป็นยังไงให้20มันต่างจาก30ตรงไหนหนูต้องเขียนบรรยายลงไปนะครับให้10มันต้องงามต่างจาก30และ20ตรงไหนก็เขียนบรรยายลงไปเนาะเพราะฉะนั้นหนูอาจจะเลือกทัศนธาตุมาเขียนก็ได้อย่างเช่นครูบอกว่าในด้านความงามมีการใช้ทัศนธาตุอย่างถูกต้องและสื่อสารอย่างชัดเจนมีการใช้จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงครบทั้ง8ทัศนธาตุให้30ต่อมาช่องที่2ครูบอกว่ามีการใช้ทัศนธาตุอย่างสวยงามแต่การใช้จุดเส้นสียังไม่เด่นชัดเท่าที่ควรให้20ต่อมาอันสุดท้ายครูบอกว่าการใช้ทัศนธาตุในผลงานยังไม่มีจุดโดดเด่นทัศนธาตุที่ใช้สื่อสารได้ไม่ดีครูให้10คะแนนแบบนี้จะเห็นความลดหลั่นของแต่ละช่องนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องความงามเนื้อหาสาระและอารมณ์ความรู้สึกหนูจะต้องสร้างเกณฑ์ขึ้นมาว่าผลงานเป็นแบบไหนให้กี่คะแนนเนาะหนูจะกำหนด30 20 10ก็ได้15 15ก็ได้หรือใครจะกำหนด300 200 100ก็ได้เพราะเดี๋ยวเราสามารถมาหารคะแนนได้นะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าแรกของใบงานนะครับต่อมาหน้าที่2อันนี้หนูจะต้องเขียนวันนี้เรายังไม่วิจารณ์นะแต่เราจะต้องเขียนว่าในขั้นระบุข้อมูลผลงานเราจะดูอะไรบ้างขั้นนี้ต้องดูอะไรบ้างชื่อผลงานชื่อศิลปินเทคนิควิธีการสร้างสรรค์เนี่ยหนูก็เขียนลงไปขั้นตอนการพรรณนาเราพรรณนาอะไรเนาะก็เขียนลงไปขั้นตอนการวิเคราะห์เราจะต้องวิจารณ์อะไรของงานเพื่อนบ้างก็เขียนลงไปทั้ง5หัวข้อนี้ให้ดูจากผลงานของนักเรียนเป็นหลักนะครับให้ดูจากผลงานที่เราสร้างกันมาเป็นหลักแล้วลองประชุมกันในกลุ่มซิว่าในแต่ละหัวข้อเราอยากดูเรื่องอะไรเราอยากวิจารณ์เรื่องอะไรก็เขียนช็อตโน้ตลงสั้นแล้วครั้งหน้าครูจะมีใบงานใหม่มาเพื่อให้หนูประเมินแล้วก็ให้เขียนวิจารณ์เพื่อนจริงๆครั้งหน้าทุกคนจะได้ใบงานคนละ1ชุดเพราะ1คนจะต้องไปประเมินผลงานเพื่อน1ชิ้นซึ่งยังไม่บอกตอนนี้ว่าแต่ละคนจะได้ประเมินผลงานของใครหรือวิจารณ์ผลงานของใครเพราะเดี๋ยวเราจะมีการไปแอบเตรียมการมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องใช้เกณฑ์ใน

ในวันนี้ในการประเมินผลงานเพื่อนในครั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยกันออกแบบเกณฑ์ให้ดีซึ่งเราจะออกแบบเกณฑ์ในลักษณะของกลุ่มนะครับให้นักเรียนจับกลุ่มละ3ถึง5คนจับกลุ่มละ3ถึง5คนเพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วก็ออกแบบการวิจารณ์งานว่าเราจะวิจารณ์ประเด็นไหนบ้างออกมาแล้วก็ให้เขียนลงไปในตัวใบงานได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลกลางของกลุ่มในการประเมินและวิจารณ์ผลงานของเพื่อนในครั้งหน้านะครับอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มสามารถดูใบความรู้ประกอบในการทำใบงานได้แล้วก็ลองออกแบบเกณฑ์การประเมินรวมถึงออกแบบขั้นตอนในการวิจารณ์ผลงานศิลปะได้เลยครับลงมือได้เลย

0: นักเรียนทุกคนครับตอนนี้ทุกคนวางมือจากใบงานก่อนนะครับในขั้นตอนของการทำเกณฑ์การประเมินนะครับครูยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นในด้านความงามช่องแรกช่องที่ให้คะแนนเต็มครูบอกว่าการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงและน้ำหนักอ่อนแก่สามารถทำได้ดีทั้ง5ทัศนธาตุครูให้เต็มที่2ช่องที่2ครูบอกว่าการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่ทำได้ดีเพียง3ทัศนธาตุให้20คะแนนและสุดท้ายครูบอกว่าการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่ทำได้ดีน้อยกว่า1ทัศนธาตุให้10คะแนนอันนี้คือการลดระดับในเกณฑ์การประเมินนะครับเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็ในส่วนของการวิจารณ์ให้หนูไปเขียนว่าหนูอยากวิจารณ์อะไรในงานเพื่อนข้อแรกอย่างเช่นดูชื่อผลงานดูวิธีการสร้างงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้วิจารณ์นะเรากำลังเขียนแนวทางในการวิจารณ์เพราะฉะนั้นทำให้ถูกต้องด้วยนะครับคราวนี้เรามาจับข้อคุยกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของการวิจารณ์แล้วก็การประเมินงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งเราประเมินงานลายเส้นสร้างศิลป์ครูถามว่าการประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์เนี่ยนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ไหมมียังไงอ่ะพอจะบอกได้ไหมครับมีเพื่อนตอบว่าทำให้เพื่อนหรือศิลปินเนี่ยเข้าใจจุดบกพร่องหรือจุดที่ควรพัฒนาในงานของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาผลงานของตัวเองได้ด้วยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมานะครับใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการประเมินและวิจารณ์งานและได้รับประโยชน์ยังไงขอคนตอบเลยดีกว่าขอคนตอบเลยหนึ่งคนใครได้รับประโยชน์และได้รับประโยชน์ยังไงจากการประเมินและวิจารณ์งานลองคุยกันดูก็ได้ครับเชิญมีคนตอบแล้วโอ้กลุ่มนี้เข้ามาแรงมากเขาลุกขึ้นตอบทุกคนเลยนะวันนี้เขามีการนัดแนะกันก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครได้ประโยชน์และได้ประโยชน์ยังไงนะครับ
1: ศิลปินค่ะเพราะว่าจะได้รู้จุดด้อยจุดเด่นด้วยค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็ใกล้เคียงกับคำถามแรกนะครับผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็คือศิลปินนั่นเองคือจะได้รู้ว่างานของตัวเองเนี่ยตอนนี้ในมุมมองของคนอื่นเป็นยังไงและจะมีแนวทางในการพัฒนาผลงานชิ้นต่อไปของตัวเองเป็นยังไงได้บ้างซึ่งตัวศิลปินเองเนี่ยก็จะต้องมีใจที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่รับฟังทั้งหมดนะศิลปินก็ต้องรับฟังมาแล้วคิดว่าถ้าเราแก้ตามนั้นผลงานเราผิดแนวคิดไหมถ้าสมมติเขาแนะนำให้แก้เยอะเลยแต่ทำแล้วไม่ใช่งานลายเส้นสร้างศิลป์ศิลปินก็ไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้คงคอนเซปต์หรืออยู่ในแนวคิดที่ตัวเองต้องการด้วยเหมือนกันนะคราวนี้นะครับในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการประเมินและวิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ซึ่งครั้งหน้าเราจะนำเกณฑ์การประเมินในวันนี้รวมถึงแนวทางการวิจารณ์ที่สร้างในวันนี้เนี่ยมาใช้ในการประเมินจริงครั้งหน้าทุกคนจะต้องมีผลงานเสร็จสมบูรณ์ของตัวเองมาด้วยนะครับเพื่อใช้ให้เพื่อนประเมินแล้วก็ให้เพื่อนวิจารณ์คราวนี้แหละจะได้ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนแล้วคล้ายๆกับกิจกรรมเต็ม10ให้เท่าไหร่เลยนะครับจะรู้ว่าเพื่อนให้คะแนนเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็หักคะแนนในส่วนไหนเราควรพัฒนาอะไรสำหรับครั้งหน้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือผลงานลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยที่เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วมาใช้ให้เพื่อนประเมินและวิจารณ์นะครับแล้วก็ยังต้องใช้ใบความรู้ยังต้องเอามาประกอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของใบงานทุกคนจะต้องมีใบงานเป็นของตัวเองเพื่อประเมินผลงานของเพื่อนรายบุคคลแล้วก็วิจารณ์เพื่อนรายบุคคลเหมือนกันซึ่งใครจะได้ประเมินใครใครจะได้วิจารณ์ใครเราจะมาแจ้งและมารู้กันในครั้งหน้านะครับซึ่งคุณครูปลายทางอาจจะใช้วิธีการนัดแนะนักเรียนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการจับฉลากก็ได้ว่าใครจะได้ประเมินใครจะได้วิจารณ์นะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในขั้นตอนของการประเมิน และการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับบางคนที่ต้องทำให้ถูกต้องแต่ครูเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านการบอกเพื่อนว่างานนี้ดีไม่ดีงานนี้ต้องปรับแก้อะไรสวยไม่สวยครูเชื่อว่าเคยทำกันมาแล้วแต่วันนี้แค่ทำให้ถูกต้องตามวิธีการหลักการทางศิลปะเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดพระนครศร
0: ีอ
1: ยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีภาวธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงๆน่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะ

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศค่ะนักเรียนคะการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มีการฝึกปฏิบัตินะคะแต่ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติหรือไปเรียนกันเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1อธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดได้2ขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดได้ตามลำดับขั้นตอน3มีความรับผิดชอบดูแลและรักษาพันธุ์พืชได้ทบทวนบทเรียนกันหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของอะไรคะการขยายพันธุ์พืชใช่ไหมคะแล้วก็การขยายพันธุ์พืชทำได้ด้วยวิธีใดบ้างสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วการอะไรคะการเพาะเมล็ดการตอนกิ่งการปักชำสงสัยคะแนนจะอยู่ที่กลุ่มนี้เยอะมีอะไรอีกคะการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำแล้วมีอะไรอีกลูกตอนกิ่งการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้หน่อใช่ไหมคะกลุ่มข้างหลังมีอะไรอีกไหมคะการขยายพันธุ์พืชทำได้ด้วยวิธีใดบ้างกลุ่ม 5ตอบมา1ข้อมีวิธีใดบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วสอนไปแล้วนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกเดี๋ยวฟังนักเรียนต้นทางตอบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ
1: มีการปักชำแล้วก็ตอนกิ่งแล้วก็วิธีอื่นๆอีกค
0: ่
1: ะ
0: ปักชำตอนกิ่งวิธีอื่นๆใครตอบได้คะปรบมือให้กลุ่มนี้ก่อนเก่งมากถ้าเกิดว่าเรามีพันธุ์พืชที่กำลังใกล้สูญพันธุ์แล้วเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยเราน่าจะใช้วิธีการไหนในการขยายพันธุ์ได้ดีที่สุดได้เร็วด้วยนะคะก็คือการอะไรคะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเก่งมากนะคะหลายกลุ่มยังจำได้เรื่องที่เรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อไปมาดูคำถามชวนคิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่นักเรียนคิดว่าง่ายใช้เวลาน้อยและได้ต้นพืชจำนวนมากคือวิธีใดคะง่ายทำได้ง่ายมากเลยใช้เวลาน้อยและก็ได้พืชจำนวนมากวิธีอะไรครับการเพาะเมล็ดใช่ไหมลูกการขยายพันธุ์พืชสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วมีกี่วิธีคะการขยายพันธุ์พืชสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วมีหลายวิธีใช่ไหมคะมีกี่ประเภทคะใครตอบเมื่อกี้เก่งมากค่ะมี2ประเภทอะไรบ้างลูกอ
2: าศัยเพศ
0: การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและก็แบบไม่อาศัยเพศนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศใช่ไหมลูกอาศัยเพศต้องใช้อะไรในการขยายพันธุ์ลูกใช้อะไรคะใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์แต่การที่จะได้เมล็ดมาต้องมีการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเก่งมากค่ะนะคะวิธีการเพาะเมล็ดก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายนะคะมาดูวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างละอองเกสรตัวผู้ อันนี้คือต้นพืชอะไรคะนักเรียนรู้จักไหมอะไรคะลูกอะไรคะมีเพื่อนตอบแล้วเมื่อกี้อะไรลูกน่าจะเป็นพืชอะไรกว่าจะได้เมล็ดพันธุ์มานะคะต้องมีการผสมพันธุ์ระหว่างละอองเกสรตัวผู้กับยอดเกสรตัวเมียแล้วถึงจะได้เป็นเมล็ดพืชมานะคะแล้วก็เราก็นำเมล็ดนั้นมาทำอะไรคะมาเพาะหรือมาขยายพันธุ์ใช่ไหมลูกนะคะต่อไปมาดูการเพาะเมล็ดคืออะไรการเพาะเมล็ดคือการนำเมล็ดพืชไปเพาะหรือปลูกจะได้ต้นพืชที่ได้จากการผสมพันธุ์นะคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าต้นกล้าต้นกล้าก็คือต้นอ่อนที่เกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วก็งอกขึ้นมาใช่ไหมคะวัตถุประสงค์หลักนะคะของการเพาะหรือการปลูกเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรคะเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ถ้าเรามีพันธุ์ดีอยู่แล้วนะคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5บอกคุณครูหน่อยนักเรียนชอบทานผลไม้อะไรคะอย่างใดอย่างหนึ่งชอบทานเงาะใช่ไหมคะและที่บ้านเรามีไหมคะมีปลูกไว้ไหมลูกไม่มีปลูกไว้ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าไม่มีปลูกถ้าสมมุตินักเรียนซื้อเงาะมาทานแล้วนักเรียนชอบนักเรียนอยากมีต้นเงาะเป็นของตัวเองที่บ้านนักเรียนสามารถนำอะไรคะเมล็ดเงาะใช่ไหมคะนำมาเพาะแล้วก็ปลูกเป็นต้นเงาะของตัวเองได้และต่อไปเราก็จะมีต้นเงาะมีเงาะไว้ทานเยอะๆนะคะนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์นะคะถ้าเงาะมีพันธุ์ดีคุณภาพดีเราก็สามารถขยายพันธุ์ต่อได้แต่ถ้ามีเนื้อน้อยมีเมล็ดเยอะกว่าเนื้อเราก็ไม่ควรขยายพันธุ์นะคะเลือกสายพันธุ์ดีนะคะต่อไปพัฒนาสายพันธุ์พืชคุณครูจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วครูให้ดูตัวอย่างเงาะใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เงาะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่ไหมคะแต่ต่างอะไรคะต่างสายพันธุ์ใช่ไหมคะฉะนั้นเงาะก็จะออกมาลักษณะเนื้อหรือรสชาติหรือลักษณะภายนอกลักษณะผลอาจจะเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นอยู่ที่การพัฒนาสายพันธุ์พืชหรือสายพันธุ์ผลไม้นั้นด้วยต่อไปเพื่อให้ได้พันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ถ้าเกิดว่าเรารักษาสายพันธุ์เดิมมาไว้แล้วก็เราค่อยไปพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มันดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ได้นะคะมาดูตัวอย่างพืชนะคะที่สร้างรายได้ได้รับการพัฒนามาแล้วนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เช่นอันนี้อะไรเอ่ยอะไรลูกข้าวโพดใครเคยเห็นบ้างยกมือโอ้มีหลายคนเก่งมากข้าวโพดอัญมณีนะคะคุณครูไปสืบค้นประวัติมามีชาวนาของสหรัฐอเมริกานะคะท่านหนึ่งสนใจสะสมพันธุ์ข้าวโพดนะคะข้าวโพดบ้านเราสีอะไรลูก
2: ส
0: ีเหลืองนะคะสีเหลืองส่วนใหญ่ใช่ไหมสีเหลืองกับสีขาวนะคะแต่ว่านี้มีชาวนาของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นผู้ที่สนใจและสะสมพันธุ์ข้าวโพดได้คิดค้นพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์มหัศจรรย์ มีสีสันสวยงามเหมือนอะไรคะ
3: อ
0: ั
3: ญมณ
0: ีอัญมณีเนาะเรียกว่าข้าวโพดอัญมณีนะคะมีผู้สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอัญมณีจำนวนมากจนทำให้ผลิตไม่ทันขายเห็นไหมลูกนี่คือพืชอะไรคะพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศสามารถจำหน่ายสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศตัวเองได้นะคะแล้วก็คุณสมบัติของข้าวโพดชนิดนี้มีคุณสมบัติยังไงไหนลองบอกครูหน่อยให้ผลผลิตเป็นไงคะ
2: ดกด
0: ีเมล็ดเป็นไง
2: แน
0: ่
2: น
0: แน่นนะคะมีคุณค่าอาหารสูงสี
2: ส
0: วยงามต้านทานโรคต้านทานโรคและแมลงสูงนะคะเก็บเกี่ยวได้ใน
2: 75
0: วันชอบแดดและทนแดดรสชาติเป็นไง
2: หวาน
0: อร่อยที่บ้านเรามีปลูกไหมคะ
2: ม
0: ีอาจจะมีบางพื้นที่เนาะยังไม่หลากหลายพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงสายพันธุ์ที่ได้มาดั้งเดิมก็เราก็ต้องซื้อมาใช่ไหมลูกนะคะอันเนี้ยข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดอัญมณีเนี่ยควรจะทำยังไงให้มีเยอะขยายพันธุ์ใช่ไหมลูกดังนั้นต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เดียวไว้นะคะเพื่อขยายพันธุ์ไว้ปลูกเพื่อจำหน่ายหรือปลูกไว้รับประทานในครอบครัวได้นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งต่อไปการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดมีข้อดีการเพาะเมล็ดมีข้อดียังไงลูกคิดว่าใช้เวลาน้อยปลูกง่ายใช่ไหมลูก
3: ได้จำนวน
0: ต้นพืชที่เยอะมาดูสิข้อดีไหมคะสามารถทำได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช่ไหมคะขยายได้รวดเร็วและมีปริมาณมากขยายได้รวดเร็วและได้ปริมาณมากแล้วก็ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงเพราะอะไรลูกลูกสังเกตอันนี้เป็นข้อสังเกตระหว่างแบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศอาศัยเพศมีข้อดีก็คือต้นจะแข็งแรงเพราะมีรากแก้วนะคะแต่ไม่อาศัยเพศเนี่ยจะไม่มีรากแก้วฉะนั้นมันเป็นความต่างนะลูกนะถ้าเราจะใช้ต้นพันธุ์เราต้องใช้ต้นพันธุ์ที่มี
2: รากแก
0: ้วนะคะต้นจะได้ไม่โค่นล้มง่ายเวลาโดนพายุหรือโดนลมหรือโดนดินโคลนอะไรเงี้ยนะคะต่อไปข้อจำกัดในการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดมีข้อจำกัดยังไงมีโอกาสกลายพันธุ์สูงกลายพันธุ์สูงเช่นที่คุณครูให้ดูตัวอย่างเงาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทำไมเงาะบางลูกถึง
2: เป
0: ลือกหนาทำไมบางลูกถึงเนื้อไม่หวานเนื้อไม่หวานมีเม็ดโตกว่าเนื้อใช่ไหมคะมันมีความแตกต่างนะคะอาจจะมีกลายพันธุ์ได้นะต่อไปให้ผลผลิตช้าถ้าเราปลูกด้วยเมล็ดนะคะบางทีกว่าจะได้รับผลอาจจะใช้เวลานานนะคะต่อไปลำต้นเป็นไงคะสูงใหญ่บางทีเวลาเราเก็บเกี่ยวอาจจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะนักเรียนบ้านใครมีมะม่วงบ้างลูกบ้านใครปลูกมะม่วงลูกเยอะเลยเอามาลงค่ะแล้วบ้านนักเรียนมะม่วงของนักเรียนเนี่ยต้นสูงไหมลูก
2: ส
0: ูงสูงปานกลางบางคนก็สูงใช่ไหมลูกเพราะอะไรเพราะบางทีที่บ้านเราอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจจะขยายพันธุ์แต่บางทีเราซื้อมาทานแล้วเราก็โยนเม็ดทิ้งไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นต้นขึ้นมาใช่ไหมลูกพอกลายเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ลำต้นใหญ่ก็มีนะคะแต่ถ้าเราขยายพันธุ์อีกแบบนึงเช่นเรื่องของการขยายพันธุ์ไม่อาศัยเพศก็จะอาจจะใช้กิ่งมาเสียบยอดตอนกิ่งหรือติดตาอย่างเงี้ยจะทำให้ต้นเป็นไงคะไม่สูงมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะนี่คือความแตกต่างนะลูกต่อไปส่วนต่างๆของเมล็ดประกอบด้วยอะไรบ้างน่าจะเรียนวิทย์มาแล้วไหมคุณครูมีตัวอย่างให้ดูวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนต้องบอกคุณครูด้วยว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรบ้างอันนี้คือเมล็ดอะไรลูกอะไรคะมองไม่เห็นถั่วเขียวเมล็ดลิ้นจี่นะคะเมล็ดลิ้นจี่ประกอบดูส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรคะต้นอ่อนนี้เริ่มจะเป็นต้นอ่อนแล้วนะคะคัพพะหรือเอมบริโอนะคะต่อไปเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเรียกว่าอะไรคะเอนโดสเปิร์มนะคะเปลือกหุ้มเมล็ดส่วนเนื้อจะอยู่ข้างในใช่ไหมลูกสะสมอาหารใช่ไหมใช่ไหมคะเปลือกก็จะอยู่ข้างนอกนะคะหุ้มเมล็ดไม่ให้อะไรคะไม่ให้เนื้อต้นอ่อนข้างใน
3: เสียหาย
0: เก่งมากลูกนะคะก่อนที่จะนำไปเพาะก็ต้องทำยังไงก่อนลูกแช่น้ำเพื่อให้เปลือกเป็นไงคะอ่อนตัวลงแล้วก็สามารถดูดซึมน้ำเข้าไปได้ใช่ไหมคะเพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นอ่อนข้างในใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมค่ะนะคะสามส่วนนี้มีความสำคัญมากนะคะที่จะช่วยให้เมล็ดงอกได้อย่างเต็มที่และเติบโตเป็นผลผลิตให้เราได้เยอะๆนะคะให้ได้ผลผลิตดีต่อไปเมล็ดเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพผลผลิตนะคะมาดูการเลือกเมล็ดพันธุ์กลุ่ม 4บอกคุณครูหน่อยการเลือกเมล็ดพันธุ์ควรเลือกยังไงคะลูกการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเลือกยังไงลูก
4: เลือกเมล็ดที่รู้สึกว่าสมบูรณ์ครับ
0: สมบูรณ์แข็งแรง
4: ครับ
0: ปราศจากโรคและแมลง
4: ครับ
0: ครับแล้วมีอะไรอีกครับ
4: แล้วก็มีผลผลิตที่เชื่อถือได้ครับ
0: ให้ผลผลิตที่เชื่อถือได้เมล็ดพันธุ์ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ใช่ไหมลูกแหล่งซื้อใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้ที่บ้านหรือเมล็ดพันธุ์ที่เพื่อนบ้านเรามีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ในแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคและแมลงนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์สำคัญไหมลูกสำคัญถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ดีนำไปปลูกทำให้ผลผลิตเราเป็นไงด้วยผลผลิตเราเป็นไงด้วยคะผลผลิตเราก็จะดีด้วยนะคะให้ผลผลิตสูงนะให้ต้นกล้าที่แข็งแรงให้ต้นที่แข็งแรงแล้วก็ให้ผลผลิตสูงต่อไปกระบวนการงอกเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการงอกนะคะเกิดจากการทำให้ ต้นอ่อนหรือคับพระนะคะเจริญเติบโตพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูอีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูก
2: ต้นอ่อน

0: งอกเกิดจากอะไรคะเกิดจากเมล็ดใช่ไหมคะทำให้ต้นอ่อนครับพระเจริญเติบโตพัฒนาเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือการได้รับอะไรลูกสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนแล้วปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชหรืออะไรคะเก่งมากแสงแดดมีอะไรอีกลูก
1: น
0: ้ำมีอะไรคะอากาศดินอะไรอีกลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารใช่ไหมลูกมีอะไรอีกคะอุณหภูมิเก่งมากจำได้นะเสร็จแล้วเกิดการย่อยสลายของอาหารที่สะสมภายในเมล็ดต้นอ่อนก็เริ่มมีการหายใจและเจริญเติบโตขึ้นมีอะไรขึ้นมามีรากขึ้นมาต้นก็เจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์นะคะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตและสมบูรณ์คืออะไรปัจจัยต่างๆใช่ไหมใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วสอนแล้วปัจจัยต่างๆมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายในมีอะไรบ้างปัจจัยภายในมีอะไรคะลูกพันธุกรรมใช่ไหมพันธุกรรมกับอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วพันธุกรรมกับลักษณะของพืชแต่ละชนิดถ้าเราได้พืชมาพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันวิธีการขยายพันธุ์ก็แตกต่างกันด้วยนะคะต้องดูลักษณะของพืชด้วยนะคะต่อไปปัจจัยสำคัญเมื่อกี้ครูถามไปแล้วนักเรียนตอบได้นะคะจำได้นะน้ำทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวทำให้น้ำและออกซิเจนซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดได้มากขึ้นนะคะเมล็ดจึงงอกได้เร็วขึ้นอุณหภูมิทำให้เมล็ดพืชงอกเร็วขึ้นเมล็ดพืชทั่วไปงอกได้ดีในช่วงอุณหภูมิเท่าไหร่10ถึง35องศานะคะ10ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่เมล็ดพืชโดยทั่วไปสามารถงอกได้นะคะ3ออกซิเจนใช้ในการหายใจนะคะเพื่อเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังงานสำหรับการงอก4แสงเนื่องจากต้นกล้าต้องใช้อะไรคะอาหารที่สะสมภายในเมล็ดอาหารสะสมภายในเมล็ดหากได้รับแสงเพียงพอก็จะทำให้การงอกของลำต้นจะเป็นไงคะอวบตั้งตรงและก็เจริญเติบโตเร็วนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้านะเดี๋ยวคุณครูให้ปฏิบัตินะคะการเพาะเมล็ดในภาชนะมาดูการเพาะเมล็ดในภาชนะนะคะสามารถจริงๆแล้วเราสามารถทำได้เพาะเมล็ดในภาชนะแล้วก็เพาะเมล็ดในแปลงปลูกก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คุณครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติวันนี้คือให้ทำในภาชนะนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พอมีความรู้แล้วก็นำไปใช้ได้นะการเพาะเมล็ดพืชในภาชนะเพาะหรือกระบะนิยมใช้การปลูกพืชปริมาณน้อยเช่นอะไรปลูกอะไรคะผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับผลไม้บางชนิดนะคะในกระบะเนี่ยต้องมีลักษณะเป็นไงน้ำหนักเบาไม่แตกหรือผุพังง่ายมีรูระบายน้ำนะคะสิ่งสำคัญมีวิธีปฏิบัติดังนี้ใส่วัสดุที่รองก้นภาชนะนักเรียนตั้งใจฟังตรงนี้เพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องนำไปปฏิบัติแต่ละกลุ่มนะคะต้องช่วยกันนะวิธีการทำไงคะใส่วัสดุรองก้นภาชนะเพาะเพื่อระบายน้ำเช่นเปลือกถั่วลิสงนะแต่สำหรับวันนี้ จริงๆแล้วนักเรียนสามารถเพาะเมล็ด

ผักสวนครัวก็ได้นะคะหรือไม้ดอกไม้ประดับก็ได้สำหรับวันนี้คุณครูเตรียมไม้ดอกไม้ประดับมาให้ลูกนะคะแต่สำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถใช้ผักสวนครัวได้นะคะถ้านักเรียนมีเมล็ดพันธุ์นักเรียนใช้พืชผักสวนครัวได้นะก็ดูความเหมาะสมเอานะคะต่อไปใส่วัสดุไหนๆคะเลือกทัวร์ใส่บริเวณไหนใส่ตรงไหนของกระบะใส่ตรงไหนคะครูชอบกลุ่ม5จังกลุ่ม5เชิญค่ะเลือกทัวร์ใส่ตรงไหนลูกทัวร์ลิสงเนี่ยคะเลือกทัวร์ลิสงใส่ตรงไหนคะในกระบะใส่ส่วนไหนลูกรองก้นกระบะแต่ในกรณีที่รองก้นกระบะก็คือถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวนะลูกเราสามารถรองได้แต่วันนี้เราไม่ต้องรองเพราะว่าเราปลูกดอกไม้ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนะคะใส่ดินให้ต่ำกว่าขอบภาชนะเล็กน้อยนักเรียนเห็นภาชนะไหมลูกอยู่บนตะใส่ดินให้เป็นไงคะต่ำกว่าขอบภาชนะเล็กน้อยแล้วก็ปรับหน้าดินให้เรียบแล้วหว่านเมล็ดในภาชนะเพาะกลบดินทับเมล็ดพอประมาณรดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้เมล็ดได้รับความชื้นและงอกอย่างสม่ำเสมอทำยังไงบอกคุณครูหน่อยทำไงคะใส่ดินลงไปให้ต่ำกว่าภาชนะต่ำกว่าขอบภาชนะนะคะแล้วทำไงต่อคะนำทำอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีแจกไม้จิ้มฟันเพื่อให้ลูกทำเป็นหลุมนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปนะเดี๋ยวอย่าลืมมาเอาข้างหน้าเสร็จแล้วก็ปรับใส่ดินเสร็จแล้วปรับหน้าดินให้เรียบแล้วก็ค่อยทำหลุมให้แล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปนะคะรดน้ำให้ชุ่มต่อไปเมื่อเมล็ดงอก 7-10 วันนี้สมมุติว่าประมาณ 7-10 วันอันนี้ไม่ใช่ต้นดาวเรืองนะลูกอันนี้เป็นพืชผักสวนครัวนะคุณครูให้ลูกดูก่อนอันนี้เป็นประเภทผักนะคะแต่เดี๋ยวเราทำประเภทดอกมันจะได้เห็นความต่าง7-10 วันทำการย้ายต้นกล้าได้เมื่อมีใบอะไรคะเมื่อมีใบอ่อนออกมาใช่ไหมลูก7-10 วันทำการย้ายต้นกล้าแล้วก็นำต้นกล้าใส่ลงในหลุมหรือในถุงเพาะถุงเพาะชำนะคะให้ใบเลี้ยงอยู่ระดับผิววัสดุกลบหลุมแล้วให้น้ำแบบฝอยละเอียดนักเรียนคะถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีกระบะสำหรับปลูกนะคะสำหรับเพาะปลูกเมล็ดนะนักเรียนสามารถใช้แก้วนี้นะคะที่เหลือใช้แล้วนะคะสามารถใช้แก้วนี้ก็ได้ในการปลูกนะแล้วก็นักเรียนก็เจาะรูนะคะนักเรียนเจาะรูเห็นไหมคะคุณครูจะเจาะรูไว้โดยรอบนะคะเจาะรูโดยรอบมีที่ก้นด้วยเพื่ออะไรคะลูกเพื่อใช้ระบายน้ำนะคะเพราะว่าถ้ามีน้ำขังแล้วจะทำให้รากเน่าและก็ต้นก็จะตายได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถใช้แก้วแบบนี้ก็ได้นะลูกไม่ต้องไปซื้อกระบะไอ้สิ้นเปลืองนะคะต่อไปจากนั้นนำต้นกล้าไปไว้ในที่ร่มหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าที่เราปลูกในกระบะนี้แล้วเราอาจจะเอาไปปลูกในแก้วใหญ่ขึ้นหรือกระถางใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะย้ายต้นกล้าไปเสร็จแล้วก็นำไปวางในที่ร่มเมื่อต้นกล้าตั้ง

0: ตัวได้แล้วก็ให้เอาออกมารับแสงแดดนะคะแต่ว่าไม่ต้องแดดจัดนะแดดอ่อนๆก่อนนะลูกเพื่อให้ต้นกล้าได้ยืดตัวนะคะแล้วก็ประมาณ2สัปดาห์ต้นกล้าจะมีใบจริงประมาณ6ใบพร้อมที่จะย้ายปลูกลงกระถางหรือแปลงปลูกก็คือลงในพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปกิจกรรมของเราวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติการเพาะเมล็ดพืชผักสวนครัวแต่ว่าพืชผักสวนครัวให้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้พืชผักสวนครัวได้สำหรับนักเรียนต้นทางวันนี้คุณครูเตรียมไม้ดอกไม้ประดับมาให้คือมันสามารถปลูกได้หมดนะคะลูกไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพืชผักสวนครัวอย่างเดียวไม้ผลก็ได้นะคะหรือไม้ดอกไม้ประดับก็ได้แต่สำหรับวันนี้นักเรียนต้นทางปลูกไม้ดอกไม้ประดับฉะนั้นนักเรียนปลายทางถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพืชผักสวนครัวนักเรียนปลายทางสามารถใช้พืชผักสวนครัวได้นะลูกนะคะก็ให้นักเรียนเพาะเมล็ดผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับนะคะของเรียนต้นทางที่นักเรียนสนใจ1ชนิดนะคะลงในภาชนะกระถางหรือกระบะพลาสติก1ใบแล้วย้ายปลูกต้นกล้าลงในภาชนะเหลือใช้ตามจำนวนภาชนะที่มีคุณครูแบ่งไว้ให้กลุ่มละแค่5ต้นถ้าโตขึ้นมาก็จะได้แค่5ต้นนะคะเมล็ดพันธุ์นะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นี้ค่อนข้างจะแพงนะคะนักเรียนดูนะที่คุณครูให้ไปคือเมล็ดพันธุ์อะไรลูกพันธุ์ดาวเรืองดอกดาวเรืองนะคะแล้วเมล็ดพันธุ์มาจากไหนลูก
1: มาจาก
0: เมล็ดพันธุ์มาจากตัวดอกใช่ไหมลูกคุณครูให้ตัวอย่างไปแล้วนักเรียนลองเอาออกมาดูว่าเมล็ดพันธุ์เราจะอยู่ตรงไหนบ้านใครที่ชอบไหว้พระและก็ซื้อดอกไม้มาเพื่อไหว้พระนะลูกสามารถเก็บไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ได้นะคะอาจจะได้เมล็ดพันธุ์ที่การงอกไม่ 100% แต่ว่าเราก็ยังได้พันธุ์อยู่นะคะเห็นไหมเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงไหนลูก
1: อยู่ตรง
0: โคนฉีกดอกออกมาเลยดูสิที่โคนดอกจะเป็นอะไรลูกสี
1: เหลือง
0: สีขาวแล้วก
1: ็
0: สีน้ำตาลให้ลูกดูที่ถุงของลูกเองนะสีขาวสีน้ำตาลเมล็ดพันธุ์เราจะอยู่ที่โคนดอกแต่นี้ค่อนข้างจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเพราะว่าอะไรลูก
1: ยังไม่ถึงวัยที่จะโ
0: ตเพราะว่ายังไม่แก่จัดใช่ไหมคะอันนี้เราจะมาทำเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ไหมลูก
1: ได้
0: น่าจะยังไม่ได้เพราะว่ายังอ่อนอยู่นะคะแต่คุณครูอยากให้ลูกได้เห็นตัวอย่างเนาะนะคะอย่าเพิ่งเอาไปใส่ในดินนะลูกโอเคดอกดาวเรืองถ้าเราขยายพันธุ์จริงๆมันจะช่วยให้เราสร้างรายได้ในครอบครัวได้นะคะดอกดาวเรืองใช้เวลาในการปลูกประมาณเต็มที่60วันก็จะให้ดอกนะคะ60วันให้ดอกสามารถตัดได้ไปจนถึง90วันแล้วก็ดอกเนี่ยดอกของดาวเรืองเนี่ยเวลาเรานำไปขายนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของดอกถ้าดอกใหญ่มากราคาก็จะเป็นไงคะถ้าดอกใหญ่มากราคาก็จะสูงเช่นช่วงที่ดอกค่อนข้างจะหายากในช่วงฤดูดอกที่ออกน้อยนะคะค่อนข้างจะแพงดอกใหญ่ก็ประมาณ3บาทขึ้นต่อดอกถ้านักเรียนปลูกต้นดาวเรือง10ต้นให้ดอก

0: ดาวเรือง10ต้นให้ดอกต้นละต้นละวันละ5ดอก10ต้นนักเรียนได้ดอกเท่าไหร่ได้ดอกเท่าไหร่คะ50ดอกถ้านักเรียนเอาไปขายดอกละ3บาทนักเรียนจะได้เงินกี่บาทคะ
1: 150
0: เห็นไหมคะแค่10ต้นนะแล้วถ้านักเรียนปลูกเป็น100ต้นนักเรียนจะได้จำนวนเงินกี่บาทต่อวันนะคะเป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำดูกันวันนี้นะนักเรียนใช้วิธีการเพาะลงกระบะแล้วเราจะมีการจดบันทึกนะคะการเจริญเติบโตของดาวเรืองนะหลังจากปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตารางจดบันทึกให้นะคะขั้นตอนการปฏิบัติวัสดุอุปกรณ์เมล็ดพันธุ์ผักหรือเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหรือเมล็ดอื่นๆก็ได้นะคะกระถางหรือกระบาพลาสติกหรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆเช่นกล่องบรรจุอาหารแก้วเครื่องดื่มพลาสติกนะคะเจาะรูระบายน้ำ 3. ใช้อะไรคะดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้นะคะขั้นตอนการเพาะเมล็ดศึกษาข้อมูลจากไหนลูกศึกษาข้อมูลจากไหนคะจากซองบรรจุเมล็ดพันธุ์ไหนได้ยังซองบรรจุลูกได้ยังคะได้ยังคะได้แล้วนะศึกษาข้อมูลจากซองบรรจุเมล็ดพันธุ์นะคะบันทึกผลการศึกษาในตารางบันทึกผลนะคะที่คุณครูให้ไปนำเมล็ดแช่น้ำ 30-60 นาทีสำหรับไม้ดอกอย่างดาวเรืองนักเรียนไม่ต้องนำไปแช่น้ำนะคะเขาจะมีเทคนิคการปลูกต่างหากนะแต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ผลไม้ที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้เมล็ดพันธุ์ผลไม้หรือเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งนะคะเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งอันนี้ต้องทำไงลูกต้องนำไปแช่น้ำเพราะว่าเขามีอะไรคะเขามีอะไรคะเขามีเปลือกที่หนาที่แข็งใช่ไหมลูกฉะนั้นก่อนที่จะปลูกเราต้องนำไปแช่น้ำก่อนเพื่อให้เปลือกมันอ่อนลงนะคะแล้วน้ำสามารถเข้าไปในตัวเมล็ดได้ข้างในนะคะเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงนะอันนี้คือกรณีที่เป็นเมล็ดผักหรือผลไม้นะคะส่วนเมล็ดไม้ดอกเนี่ยไม่ต้องแช่นะลูกเดี๋ยวเราสามารถปลูกได้เลยตักดินใส่ภาชนะเพาะเมล็ดโรยเมล็ดให้ทั่วแต่ของดาวเรืองเนี่ยไม่โรยนะลูกเดี๋ยวเราก็ต้องใช้วิธีการไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปให้เป็นหลุมแล้วก็เราก็ปักปลูกลงไปนะคะเสร็จแล้วพอปลูกด้วยเมล็ดเสร็จแล้วก็โรยดินกลบเมล็ดบางๆพอให้มิดเมล็ดนะคะรดน้ำให้ชุ่มด้วยมีที่สำหรับรดน้ำนะมีฟอกกี้นะคะใช้แทนฝักบัวได้เพราะว่าเราใช้น้ำน้อยเราไม่ได้ใช้น้ำเยอะนะคะกระบอกน้ำฮะต้องฉีดเบาๆนะลูกพร้อมยังพร้อมยังคะเวลานักเรียนทำฝึกปฏิบัติทุกครั้งนักเรียนก็อาจจะเก็บภาพไว้แบบนี้นะคะแต่ละขั้นตอนแล้วนักเรียนก็ติดลงไปในแบบบันทึกนะคะอันนี้คุณครูให้ดูตัวอย่างนะวิธีขั้นตอนการทำนะคะภาพขั้นตอนนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนำไปวางพื้นที่ที่แดดดำไรนะคะไม่ใช้แดดจัดเพราะว่าเดี๋ยวต้นจะตายวิธีการย้ายต้นกล้าหลังจากที่ปลูกขึ้นมาแล้วและเป็นต้นอ่อนแล้วนะคะก็เราก็นำไปย้ายลงในแก้วที่ครูให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะคะนะคือให้ภาชนะมันใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปนี่ตารางบันทึกมาดูกันตารางบันทึกนักเรียนต้องทำประมาณนี้นะคะตัวอย่างก็ต้องถ่ายรูปอะไรคะซอง

0: ซองเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมเพื่อจะนำข้อมูลมาใส่ในบันทึกของเรานะคะกำหนดเริ่มต้นปลูกวันไหนวันนี้นักเรียนก็ใส่วันเดือนปีวันนี้นะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะคะใส่ข้อมูลลงไปนะในแบบบันทึกนะคะนี่เป็นขั้นตอนวันที่เท่าไหร่วันเดือนปีเวลาคุณครูอันนี้ใส่มาให้แค่เป็นตัวอย่างนะคะขั้นแรกทำไงเตรียมวัสดุนำเมล็ดแช่น้ำตักดินใส่กระถางเนี่ยเป็นขั้นตอนนะคะจนเติบโตเป็นต้นกล้าแล้วก็ค่อยมาย้ายนักเรียนดูใบความรู้ไปด้วยพร้อมนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ดูตามใบความรู้ไปด้วยนะคะขั้นตอนนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือฟังคุณครูไม่ทันนะนักเรียนพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วทำได้ไหมลูกลองทำตามลำดับขั้นตอนหรือจะให้คุณครูทำตัวอย่างให้ดู
2: ทำเลยใช่ไหมครับ
0: นักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะนักเรียนต้องใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปให้เป็นใช้นำร่องนะลูกคุณครูให้ไว้5เมล็ดไหมลูก5เมล็ดก็ลองดู5เมล็ดนี้ก็คือ5ต้นลองดูซิว่าลูกปลูกแล้วจะได้สักกี่ต้นนะคะที่งอก
2: มาดิว
0: ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ด้วยเดี๋ยวเทคนิคฟังเทคนิคการปลูกไม้ดอกประเภทดาวเรือง
2: โรยเมล็ดเข้ามาใส่เมล็ดเข้ามาอ
0: ย่าไปดึงนะลูก
2: ใส่เมล็ดเข้าม
0: านักเรียนดูนะคะดอกดาวเรืองด้านหนึ่
2: ง
0: หัวท้ายเนี่ยหัวเนี่ยจะเป็นด้านหนึ่งจะเป็นสี
2: ขาว
0: อีกด้านหนึ่งจะเป็นสี
2: ดำ
0: สีดำแล้วก็แหลมใช่ไหมลูกเวลานักเรียนปลูกดาวเรืองให้นักเรียนเอาด้านขาวขึ้นด้านขาวขึ้นมันเล็กมากคุณครูให้ดูไม่ได้เลยด้านขาวขึ้นแล้วเอาด้านแหลมลงปักลงในดินนะคะ
2: ต้องโผล่ไหม
0: ปลูกลงในดิน
2: ต้องมันโผล่ไหมครับ
0: ไม่โผล่ครับอันนี้ล่ะค่ะเอาค่ะอ๋อจ้ะ
2: พี่
0: หรือว่า insert เอาได้ไหมคะ
2: แบบกดลงไปหน่อย
0: ตรงนี้แหละค่ะ
2: กลบหาไฮมาปก
3: กันลง
0: นักเรียนคะ
2: ถ้ากดอย่างเบาๆให้มันแน่นในระดับนึงไปใส่เน
0: ี่ยเด็กๆฟังขั้นตอนการปลูกก่อนนะนักเรียนจับเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองขึ้นมาสองด้านมันจะมีสีต่างกันใช่ไหมลูกด้านที่มีสีขาวให้นักเรียนให้นักเรียนเอาขึ้นบนนะอยู่ข้างบนนะคะด้านสีขาวเสร็จแล้วให้นักเรียนเอาด้านแหลมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยปลูกลงไปในดินนะคะแล้วอย่าให้ลึกมากแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ดินกลบนะไม้ดอกประเภทดาวเรืองเนี่ยจะค่อนข้างมีเทคนิคนะคะในการดูแลในการปลูกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นช้าหรือมันอาจจะตายได้ง่าย
2: เดี๋ยวก็เฉาจ้ะ
0: ทำได้ยังคะ
2: ทำได้แล้วอันสุดท้าย
0: ทำได้ยังลูกกลุ่มไหนยังไม่ได้ไม้ยังไม่ได้ไม้จิ้มฟันกลุ่มไหนยังไม่ได้ไม้จิ้มฟันลูกมารับที่คุณครูได้เลยค่ะข้างหน้าลูกมารับได้เลยลูก
2: ไป
0: กลุ่มข้างหลังมารับได้เลยลูกไปแบ่งกันนะคะเอาไปทั้งหมดเลยลูก

0: อมแล้วยังลูกเสร็จยังคะอมไหนเสร็จแล้วยกมือยกมือเลยลูกเป็นไงปลูกยากไหมคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังลูกวิธีการปลูกอ่ะไม่ยากเลยนะคะการขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนี่ยเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าจะยากอยู่ตรงไหนลูก
1: การด
0: ู
1: แล
0: รักษาใช่ว่าต้นไม้เราจะงอกหรือไม่นะคะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะคะต่อไป

0: เดี๋ยวหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราจะนำไปวางตรงที่แดดลำไรจะไม่โดนแดดจัดนะคะช่วงแรกๆเนี่ยให้ต้นอ่อนงอกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องหมั่นดูแลรดน้ำทุกวันเช้าเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดใครจะช่วยคุณครูสรุปได้การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดคืออะไรคะคืออะไรคะขอกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งสรุปให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยการขยายพันธุ์พืชแบบการเพาะเมล็ดหรือแบบอาศัยเพศเนี่ยนำอะไรลูกสรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะคะ
1: การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะด้วยเมล็ดคือการนำเมล็ดพืชไปเพาะและได้ต้นพืชเรียกว่าต้นกล้าเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์พืชให้ได้สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและมีคุณภาพค่ะ
0: ค่ะก็คือการนำเมล็ดนะคะมาเพาะให้เป็นต้นพืชหรือเรียกว่าต้นพืชอ่อนๆเรียกว่าอะไรลูกต้นพืชที่งอกขึ้นมาจากเมล็ดเรียกว่าต้นกล้านะคะต้นกล้าก็คือยังต้นอ่อนอยู่นะที่นำมาเพาะเมล็ดเพื่อต้องการปรับปรุงสายพันธุ์หรือพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจหรือช่วยในเรื่องของเป็นอะไรคะอาหารที่ใช้สำหรับบริโภคในชีวิตประจำวันหรือไว้บริโภคภายในประเทศนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศก็ผ่านไปแล้วนะคะผ่านพร้อมเมล็ดดอกดาวเรืองวันนี้นะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะคะมาดูกันว่าการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศเนี่ยเป็นยังไงในอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางเตรียมใบความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแล้วก็ใบงานเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศพร้อมทั้งตารางบันทึกผลการปฏิบัติงานการปักชำกิ่งพืชนะคะสำหรับชั่วโมงหน้าหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานหรือใบความรู้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะ
2: และเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการ

0: แวะไปแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: คุณครูตัดนะครับตัดเป็นรูปภาพเล็กๆเพื่อที่จะให้นักเรียนทำกิจกรรมเรียงลำดับ crosses for a meal โอเคนะครับ alright so the next one student did you get the fresh card party food did you get that okay very good good one did you get
1: yes
0: a party food very good alright so next one คุณครูปลายทางสามารถแจกนักเรียนเกี่ยวกับจานกระดาษนะครับซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Food for the Party ให้กับนักเรียนได้เลยซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับ3จานกระดาษนะครับซึ่งเป็นจานกระดาษจำลองให้กับนักเรียนนะครับโอเคตอนนี้นักเรียนต้นทางได้รับทั้งเมนูชื่ออาหารและจานกระดาษหรือยังครับ
1: ได
0: ้แล้วใช่ไหมโอเค alright so what to do next so we have 3plates right three plates the first one you are going to think about what menu is for a starter okay so first of all you are going to think about what menu is for a starter all right so think about it let's do it จานใบแรกเป็นอาหารเกี่ยวกับ starter นักเรียนลองเอาเมนูที่เราได้ไปใส่ในจานใบแรกซึ่งจานใบแรกเราจะเสิร์ฟ a starter first ลองดูซิโอเคนักเรียนปลายทางสามารถเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับซึ่งจานกระดาษใบแรกจะให้นักเรียนหาเมนูที่เราจะเสิร์ฟพร้อม a starter ลงไปในจานกระดาษใบแรกได้เลยนะครับโอเคกรุ๊ป1 What is your menu for a starterWhat is your menu for a starter?
2: Snack, chip.
0: Only one. Can I have only one?
2: Snack.
0: Snack, right? Okay, very good. Group two. What is your menu for a starter? Only one menu. A starter.
3: Chip. Fruit salad.
0: Fruit salad, right? Group three.What is your first menu for a starter? Yeah, ในจานกระดาษของเราเมนูที่เราจะเสิร์ฟเป็น starter คืออะไร
3: Chips,
0: right? Okay, very good. So now we move to the next course. Okay, the next course. This menu, okay? So you need to find the menu for a main course.You are going to find the menu for a main course. จานกระดาษใบที่2เป็นอาหารที่นักเรียนจะเสิร์ฟสำหรับ main course ของเรา Group 3. What is your menu for a main course?
4: Fried rice.
0: Right. Okay. Good. All right. Group 5. What is your menu for a main course?
2: Noodles,
0: right? Okay. The last one. It's for a dessert. Okay. So the last plate is for a dessert. Group 6. What is your menu for a dessert?
3: Cake,
0: right? Okay. Thank you very much.Everybody, so you need to say it after the teacher. The first one, starter.
5: Starter.
0: Starter.
5: Starter.
0: Second one, main course.
5: Main course.
0: Main course.
5: Main course.
0: The last one, dessert.
5: Dessert.
0: Dessert.
5: Dessert.
0: All right, so dessert, you are going to stretch on the second syllable, dessert. One more time, dessert.
5: Dessert.
0: Correct. But if you are pronouncing the word desert, จะแปลว่าทะเลทรายทันทีโอเคเนาะเพราะนั้น just carefully pronounce the word correctly. Okay. All right. So now we move to the topic of today. The topic of today is food for the party.First of all, we are going to take a look at learning objective for today. The first one, students will be able to pronounce and categorize food vocabulary according to types of courses in a meal. Okay, so we have

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย
4: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: ปู่เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่
4: เ
3: ราชัดด้วยสิ
4: ครับ โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาอยู่กันในเรื่องของปริซึมค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะ1ค่ะนักเรียนสามารถจำแนกรูปเรขาคณิต3มิติที่เป็นปริซึมและไม่เป็นปริซึมได้ค่ะ2นักเรียนสามารถระบุลักษณะสำคัญของปริซึมที่กำหนดให้ได้ค่ะและ3นะคะนักเรียนสามารถระบุลักษณะของรูปขี้ของปริซึมที่กำหนดให้ได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะไปพร้อมๆกันค่ะค่ะนักเรียนคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างสิ่งของที่เราสามารถพบเจอในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะซึ่งเนี่ยสังเกตดูว่าสิ่งของเรานี้ค่ะเราสามารถพบเจอในชีวิตจริงได้ใช่ไหมคะและสังเกตดูว่าสิ่งของเราเนี่ยจะคล้ายกับรูปทรงเรขาคณิตใช่ไหมคะและลองดูนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นกล่องขนมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหมอนในลักษณะของทรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีอะไรคะกล่องไอศกรีมนะคะรวมถึงกล่องของขวัญด้วยนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะกระป๋องเครื่องดื่มนะคะน้ำอัดลมใช่ไหมคะกล่องใส่แซนด์วิชนะคะที่เรารู้จักนะคะลูกบอลนะคะหรือว่ากล่องนมนะคะที่เราเคยเจอใช่ไหมคะรวมถึงอะไรคะอันนี้ขนมไทยใช่ไหมคะหรือว่าขนมเทียนใช่ไหมคะที่คุณแม่อาจจะทำให้เราได้เห็นในบางบ้านใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะซึ่งสิ่งของเหล่านี้ค่ะที่มีลักษณะคล้ายกับรูปทรงเรขาคณิตนะคะคุณครูเนี่ยก็จะจัดออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะคุณครูก็จะสามารถจำแนกออกมาเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเป็นปริซึมกับสิ่งของที่มีลักษณะไม่เป็นปริซึมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะต้องมาสังเกตว่าแล้วสิ่งของที่มีลักษณะเป็นปริซึมจะมีลักษณะเป็นยังไงในสังเกตดูว่าด้านนี้ของเรานะคะสังเกตดูว่าสิ่งของที่มีลักษณะเป็นปริซึมเป็นยังไงคะมีอะไรที่คล้ายกันไหมคะสังเกตมีความเป็นเหลี่ยมๆเหมือนกันใช่ไหมคะสังเกตดูว่าสิ่งของที่คุณนำมาแสดงนะคะมีลักษณะเป็นปริซึมเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมๆเหมือนกันนะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะจะสิ่งของเรานี้จะต้องมีด้าน2ด้านที่มีขนาดและมีรูปร่างเหมือนกันสังเกตดูในรูปแรกเป็นกล่องขนมของเรานะคะก็จะสังเกตดูว่าจะมีด้าน2ด้านที่มีรูปร่างแล้วก็มีขนาดเหมือนกันก็อย่างเช่นใช่ไหมคะจะมีรูปอะไรคะรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะก็จะซึ่งจะมีทั้งด้านบนและด้านล่างใช่ไหมคะที่เหมือนกันซึ่งเราจะเรียกว่าฐานนั่นเองค่ะเรียกปลายทางคะในรูปที่2สังเกตดูว่ามีอะไรที่เหมือนกันด้านไหนที่เหมือนกันคะ2ด้านก็คือด้านของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจะมีอยู่2ด้านเหมือนกันที่เหมือนกันนะคะซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นฐานเหมือนกันนะคะสำหรับในรูปนี้ก็จะมี2ด้านที่เหมือนกันนั่นก็คือคะรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งสิ่งของเหล่านี้ค่ะนะคะสังเกตดูว่าถ้ามีนะคะจะต้องมีด้าน2ด้านที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะก็คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีรูปร่างเหมือนกันเนี่ยนะคะในทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียกสิ่งที่มีขนาดแล้วก็มีรูปร่างเหมือนกันว่ารูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการค่ะนะคะทีนี้เรียนสังเกตต่อค่ะในสิ่งที่เป็นปริซึมเรียนสังเกตดูว่าด้านข้างเป็นยังไงคะด้านข้างของสิ่งของที่ครูได้กำหนดมาให้เป็นไงคะอย่างรูปแรกด้านข้างจะเป็นรูปอะไรคะด้านข้างเสร็จจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะเลยคะสิ่งของที่เป็นปริซึมนะคะจะมีด้านข้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองค่ะก็คือจะมีด้านตรงข้ามทำไมกันคะขนาดกันแล้วก็มีความยาวเท่ากันใช่ไหมคะค่ะซึ่งเราจะได้ว่าลักษณะสำคัญของปริซึมก็คือนะคะปริซึมจะมีด้านทั้ง2ด้านที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เหมือนกันนะคะเราจะเรียกทั้ง2ด้านนี้ว่าฐานหรือหน้าตัดนั่นเองค่ะและด้านข้างนะคะแต่ละด้านจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะ ค่ะซึ่งนักเรียนก็จะได้ว่ารูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานทั้ง2เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการฐานทั้ง2อยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะเรียกว่าปริซึมค่ะหรือนักเรียนอาจจะออกเสียงว่าปริซึมนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะทีนี้เรามาดูรูปแบบของปริซึมกันบ้างนะคะเราก็จะมีปริซึมตรงและปริซึมเอียงนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตดูที่ปริซึมตรงของเรานะคะปริซึมตรงเราจะมีด้านข้างเป็นรูปอะไรคะเดี๋ยวครูก็จะมีตัวอย่างจริงให้กับนักเรียนนะคะก็คือ

นี้เลยนะคะอาคุณกลมแสงให้อันนี้คือปริซึมตรงใช่ไหมคะได้สังเกตดูว่าตรงนี้เราเรียกว่าฐานใช่ไหมคะก็คือมีด้านสองด้านที่เหมือนกันก็คือมีฐานที่เหมือนกันนะคะส่วนด้านข้างของเราจะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะสังเกตดูนะคะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะมีส่วนของปริซึมเอียงให้กับนักเรียนได้สังเกตนักเรียนดูตัวเองค่ะนักเรียนได้เห็นว่าลักษณะของความเอียงเป็นยังไงอันนี้คือปริซึมเอียงใช่ไหมคะปริซึมเอียงของเราสังเกตดูว่านะคะด้านข้างเป็นรูปอะไรคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะนักเรียนคะสังเกตดูว่าเพราะเนื่องจากว่ามุมทั้ง4มุมเป็นมุมฉากไหมคะไม่เป็นใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นข้อแตกต่างแล้วค่ะว่าถ้าปริซึมตรงนะคะจะมีด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าปริซึมเอียงค่ะจะมีด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าปริซึมตรงของเราค่ะที่บอกว่าด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งเราก็จะสามารถบอกได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะมีด้านตรงข้ามมีความยาวเท่าใช่ไหมคะแล้วก็สองด้านขนานกันด้วยสองคู่ใช่ไหมคะค่ะและปริซึมเอียงของเราค่ะก็จะมีด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะและจากที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าด้านข้างของปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยค่ะค่ะแต่สำหรับในบทเรียนนี้นะคะเรียนคะคุณครูจะกล่าวถึงเฉพาะปริซึมตรงเท่านั้นดังนั้นด้านข้างของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อให้เรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะต่อไปนี้นะคะถ้าครูพูดถึงปริซึมนั่นหมายความว่าคุณครูพูดถึงปริซึมตรงนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนได้เขียนความหมายนะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของปริซึมลงไปในใบกิจกรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะมีปริซึมให้กับเรียนได้ลองดูนะคะส่วนประกอบของปริซึมมีอะไรบ้างเราสังเกตดูค่ะอันนี้คือปริซึมของเราจะมีฐานของเราจะต้องมีอยู่2ฐานใช่ไหมคะที่เหมือนกันก็คือในส่วนนี้นะคะเราจะเรียกว่าฐานนะคะ2ด้านเลยนะคะเราจะเรียกว่าฐานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะเราจะเรียกว่าอะไรคะด้านข้างนะคะด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะและบริเวณสันค่ะบริเวณสันนี้นะคะเราจะเรียกว่าส่วนสูงนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามานะคะเขียนนะคะความหมายรวมถึงส่วนประกอบต่างๆของปริซึมลงไปในใบกิจกรรมของเราค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเขียนความหมายของปริซึมรวมถึงส่วนประกอบต่างๆของปริซึมลงไปในใบงานให้เรียบร้อยครบถ้วนนะคะค่ะนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารใบกิจกรรมของเราได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนในส่วนของตอนที่1ไปพร้อมกันนะคะสำหรับตอนที่1ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้เขียนความหมายของปริซึมลงไปในใบกิจกรรมของเรานะคะนักเรียนเขียนความหมายของปริซึมลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยค่ะ

ค่ะเรียบร้อยไหมคะต่อไปเราก็จะมาเขียนส่วนประกอบของปริซึมนะคะค่ะส่วนประกอบของปริซึมของเรานะคะก็จะมีนะคะในส่วนของฐานหรือหน้าตัดนะคะซึ่งก็จะมีอยู่นะคะสองช่องให้เราได้เติมนะคะหน้าตัดหรือว่าฐานค่ะแล้วก็ด้านข้างนั่นเองค่ะในส่วนที่คุณครูได้ทำลูกศรไว้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนสูงค่ะ

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันระบุฐานนะคะอ่านักเรียนคะคุณครูได้มีปริซึมมาให้นะคะอ่านให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันระบุว่าอันนี้ฐานเป็นรูปอะไรคะมีฐานรูปอะไรคะรูปนี้คือปริซึมรูปนี้มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะอันนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นฐานเป็นรูปอะไรคะมีฐานรูปอะไรคะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะถูกต้องค่ะและอีกสักหนึ่งรูปนะคะอันนี้มีฐานรูปอะไรคะมีฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะค่ะอันนี้แหละคะอันนี้คือนะคะสังเกตดูว่าปริซึมอันนี้ค่ะจะมีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ด้านข้างของเราจะเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งมีทั้งหมดกี่ด้านคะสามด้านถูกต้องค่ะแล้วก็บริเวณสันเราเรียกว่าส่วนสูงนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างอันนี้สังเกตดูฐานของเราเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสังเกตดูว่าถ้าฐานของเรานะคะมีด้านทั้งสี่ด้านเท่ากันเลยอาจจะบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ข้อนี้เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะนะคะนี่ก็คือฐานหรือว่าหน้าตัดนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านข้างของเราก็จะเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะค่ะแล้วก็บริเวณสันค่ะก็คือส่วนสูงนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะทีนี้เราก็จะมารู้จักการเรียกชื่อนะคะการเรียกชื่อของปริซึมนะคะเราจะเรียกชื่อตามอะไรคะถูกต้องค่ะเราจะเรียกชื่อของปริซึมนะคะตามหน้าตัดหรือว่าฐานของปริซึมนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะถ้าฐานของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมปริซึมนี้จะมีชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะถ้าฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะปริซึมนี้จะมีชื่อเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะก็จะมีชื่อว่าปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างถ้าฐานของเราเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะปริซึมนี้จะมีชื่อเรียกว่าอะไรคะปริซึมห้าเหลี่ยมเก่งมากค่ะนะคะเราจะเรียกชื่อของปริซึมเราจะเรียกชื่อตามฐานหรือหน้าตัดของปริซึมนั้นๆ นะคะค่ะทีนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้อันนี้คือชื่อว่าอะไรคะปริซึมสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะอันนี้อะไรคะปริซึมสี่เหลี่ยมถูกต้องค่ะหรือว่าถ้าเราเห็นว่านะคะฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยอาจจะบอกว่าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในข้อนี้ก็คือปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะเพราะว่าฐานหรือหน้าตัดของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะค่ะอันนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะปริซึมห้าเหลี่ยมถูกต้องค่ะและข้อนี้ล่ะคะปริซึมหกเหลี่ยมถูกต้องค่ะเมื่อนักเรียนได้รู้จักความหมายของปริซึมแล้วนะคะรวมถึงรู้จักส่วนประกอบต่างๆของปริซึมแล้วรวมถึงการเรียกชื่อของปริซึมด้วยนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ตรวจสอบทบทวนความเข้าใจของเรานะคะ

่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่1ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรียนปลายทางค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะพิจารณาว่ารูปเรขาคณิต3มิติในแต่ละข้อนะคะเป็นปิซึมหรือไม่เป็นปิซึมนะคะถ้าเป็นปิซึมนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องการเป็นปิซึมค่ะแต่ถ้ารูปเรขาคณิต3มิติในข้อใด

รียนสามารถที่จะลงมือทำได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะค่ะซึ่งสำหรับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่1เรื่องปิซึมนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่1ของเรานะคะคุณครูก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะแล้วก็ลงมือทำให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่1พร้อมๆกันนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1คุณครูได้กำหนดรูปเรขาคณิต3มิติมาให้นะคะซึ่งคุณครูถามว่ารูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้เป็นปริซึมหรือไม่เป็นคะ
1: เป็น
0: ปริซึมถูกต้องค่ะถ้าเป็นปริซึมค่ะชื่อรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นฐานของปริซึมนะคะอันนี้มีฐานเป็นรูปอะไรคะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะและรูปเรขาคณิต3มิตินี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นด้านข้างมีจำนวนกี่ด้านคะ
1: 3
0: ด้านถูกต้องค่ะข้อที่1ใครถูกต้องตรวจถูกลงไปได้เลยค่ะเรียนสังเกตดูนะคะว่าปริซึมสามเหลี่ยมของเรามีจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นด้านข้างจำนวนเท่าไหร่คะ3ด้านใช่ไหมคะไปดูในข้อต่อไปเลยค่ะค่ะสำหรับในข้อ2นะคะรูปเรขาคณิต3มิติที่ครูได้กำหนดให้เป็น

0: ปริซึมหรือไม่เป็นปริซึมคะ
1: เป็น
0: ปริซึมค่ะถูกต้องค่ะและชื่อรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นฐานของปริซึมชื่อว่าอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องค่ะและปริซึมนี้ชื่อว่าปริซึมอะไรคะปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองถูกต้องค่ะและจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นด้านข้างมีจำนวนกี่ด้านคะ4ด้านนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะมาดูในข้อต่อไปกันเลยค่ะเรียนปลายทางคะในข้อที่3นะคะค่ะในข้อที่3รูปเรขาคณิต3มิติที่ครูได้กำหนดให้เป็นปริซึมหรือไม่เป็นปริซึมคะไม่เป็นปริซึมถูกต้องค่ะนะคะเก่งมากๆค่ะข้อนี้นะคะถ้าไม่เป็นปริซึมนักเรียนก็ไม่ต้องเติมนะคะโอเคถูกต้องค่ะ3ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่4เลยค่ะค่ะนักเรียนคะในข้อที่4รูปเรขาคณิต3มิติที่ครูได้กำหนดให้นะคะเป็นปริซึมหรือไม่เป็นปริซึมคะ
1: ไม่เป็น
0: เป็นหรือไม่เป็นคะ
1: ไม่เป็น
0: ทำไมนักเรียนจึงตอบว่าไม่เป็นนักเรียนดูตรงไหนคะดูตรงไหนคะได้ฐานหน้าตัดได้ไหมทางตรงไหนคะระบุฐานตรงไหนข้อนี้เป็นปริซึมหรือไม่เป็นใครสังเกตดีๆว่าคล้ายกับรูปเรขาคณิต2มิติชนิดไหนใช่ไหมคะข้อนี้เป็นปริซึมในปลายทางคะสังเกตดูว่าเราจะมีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปอะไรคะเก่งมากก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองซึ่งบังเอิญว่ารูปนี้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่คุณครูให้เป็นฐานหรือหน้าตัดอยู่ตรงไหนคะด้านข้าง2ด้านใช่ไหมคะนักเรียนบางคนอาจจะมองแค่ด้านหน้าหรือว่าด้านบนก็เลยลืมสังเกตว่าเรามีนะคะด้านข้างของเราที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่2ด้านเท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้เป็นปริซึมที่มีชื่อว่าอะไรคะปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองนะคะอะไรอย่าลืมนะได้สามารถเติมหรือว่าระบายบริเวณที่หน้าตัดหรือว่าฐานได้เลยค่ะระบายสีลงไปได้เลยจะเห็นว่าอันนี้ฐานของเราหรือว่าหน้าตัดของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะสามารถเติมลงไปได้นะคะดังนั้นค่ะจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นด้านข้างมีจำนวนเท่าไหร่คะกี่ด้านคะ4ด้านนะคะถูกต้องค่ะนะคะคนไหนที่ไม่ถูกต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะข้อนี้อย่างนั้นอย่าลืมนะคะสังเกตดีๆนะคะหาด้าน2ด้านนะคะที่มีรูปร่างแล้วก็มีขนาดเท่ากันนะคะเราจะให้เป็นหน้าตัดหรือว่าฐานนั่นเองค่ะต่อไปข้อไหนคะข้อที่5นะคะโอเคค่ะข้อที่5ค่ะรูปเรขาคณิต3มิติที่ครูได้กำหนดให้เป็นปริซึมหรือไม่เป็นปริซึมคะ
1: เป
0: ็นปริซึมนะคะถูกต้องค่ะซึ่งชื่อรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นฐานของปริซึมมีชื่อว่าอะไรคะ รูป6เหลี่ยมนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะและปริซึมนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะ
1: ปริซ
0: ึม6เหลี่ยมถูกต้องค่ะจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นด้านข้างมีจำนวนกี่ด้านคะ
1: 6
0: ด้านถูกต้องค่ะและมาดูในข้อสุดท้ายกันต่อเลยค่ะเรียนปลายทางค่ะในข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6รูปเรขาคณิต3มิติที่ครูได้กำหนดให้เป็นปริซึมหรือไม่เป็นปริซึมคะไม่เป็นปริซึมนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ตอบคำถามไปแล้ว6ข้อนะคะในปลายทางคะนักเรียนสามารถพบความสัมพันธ์อะไรไหมคะเราลองดูว่านะคะชื่อของปริซึมนะคะกับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นด้านข้างมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะในส่วนด้านล่างเราดูสิคะว่าชื่อของปริซึมของเรานะคะมีความสัมพันธ์กับส่วนประกอบใดของปริซึม
1: ฐาน
0: ก็คือฐานหรือว่าหน้าตาเก่งมากค่ะสังเกตดูว่าชื่อของปริซึมนะคะเราจะสัมพันธ์กับฐานหรือว่าหน้าตัดของปริซึมนั่นเองนะคะถ้าฐานของเราเป็นรูปสามเหลี่ยม ปีดซึมของเราก็ชื่อว่า

ริซึมสามเหลี่ยมใช่ไหมคะถูกต้องทีนี้ค่ะเลขาต่อไปจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ด้านข้างสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนด้านของฐานสัมพันธ์กันไหมคะเป็นไงคะเก่งมากค่ะก็คือจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ด้านข้างจะเท่ากับจำนวนด้านของฐานใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจะเท่ากันถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าถ้าเราเป็นปริซึมสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะปริซึมสามเหลี่ยมมีด้านทั้งหมดกี่ด้านคะสามด้านเราก็จะสอดคล้องกับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นด้านข้างซึ่งก็จะมีทั้งหมดสามด้านเช่นเดียวกันค่ะถูกต้องนะคะอะไรเติมลงไปในใบงานของเราให้เรียบร้อยค่ะ

ค่ะนะคะอันนี้ก็จากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะได้ว่าจำนวนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ด้านข้างของปีซึมนะคะสัมพันธ์กับส่วนประกอบใดของปีซึมและสัมพันธ์อย่างไรนะคะเราได้ทราบแล้วว่าด้านข้างของปีซึมสัมพันธ์กับฐานหรือหน้าตัดนะคะโดยที่จำนวนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ด้านข้างจะเท่ากับจำนวนด้านของหน้าตัดหรือว่าฐานค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ร่วมกันสังเกตนักเรียนคะคุณครูมีปีซึมตัวอย่างอันนี้คือปีซึมอะไรคะอันนี้คือปีซึมห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะมีชื่อว่าปีซึมห้าเหลี่ยมถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูเนี่ยอยากทราบว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าปีซึมนี้เป็นปีซึมห้าเหลี่ยมนักเรียนดูที่อะไรคะเก่งมากค่ะเราจะดูที่ฐานหรือว่าหน้าตัดใช่ไหมคะซึ่งสังเกตดูว่าปีซึมที่ครูถามเนี่ยก็คือมีฐานแล้วก็หน้าตัดนะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะก็เลยเป็นปีซึมห้าเหลี่ยมเก่งมากค่ะทีนี้ต่อเลยค่ะในข้อเดียวกันด้านข้างของปีซึมเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดชนิดใดคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีจำนวนกี่รูปคะมีจำนวน5รูปนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะอันนี้ที่ในตอบครูนะคะว่าเราจะได้ว่ารูป5เหลี่ยมนะคะที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปนะคะเห็นไหมคะว่าปีซึม5เหลี่ยมจะมีรูป5เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการอยู่2รูปนะคะซึ่งเป็นฐานหรือว่าหน้าตัดนั่นเองค่ะแล้วก็นะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นด้านข้างของปีซึมอยู่จำนวนทั้งหมด5รูปด้วยกันนะคะซึ่งเป็นด้านข้างค่ะทีนี้คุณครูต้องการทราบว่าปีซึม5เหลี่ยมของเรานะคะรูปคีย์ของปีซึม5เหลี่ยมจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาคีย์รูปคีย์ให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะอันนี้คือปีซึมอะไรคะปีซึม5เหลี่ยมนะคะเรียนต้นทางเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเราจะมาคีย์รูปของปีซึม5เหลี่ยมนะคะไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูคีย์รูปออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะคะได้สังเกตดูว่าเราจะมีรูป5เหลี่ยมจำนวนกี่รูปคะ2รูปใช่ไหมคะและเราจะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนกี่รูปคะ5รูปนั่นเองนี่คือรูปคีย์ของปีซึม5เหลี่ยมของเราเมื่อคีย์ออกมาแล้วจะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะซึ่งหนูครูเนี่ยก็จะให้เรียนได้วาดลงไปในแบบฝึกหัดของเรานะคะคุณครูก็จะขึ้นรูปให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนก็วาดรูปคีย์ของปีซึม5เหลี่ยมลงไปในแบบไฟล์ของเราให้เรียบร้อยนะคะนะคะซึ่งนักเรียนก็อย่าลืมที่จะระบุเลยนะคะว่านะคะส่วนไหนที่เราฐานหรือว่าหน้าตัดนะคะส่วนไหนที่เราเรียกว่าด้านข้างนั่นเองนะคะ

0: คเรียบร้อยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะนักเรียนเนี่ยได้รู้แล้วว่าถ้าคุณครูมีปริซึมนะคะมาให้นะคะแล้วคุณครูก็ให้เรียนเนี่ยได้ลองร่างรูปขี้ของปริซึมนั้นๆ นะคะเรียนจะสามารถทำได้หรือไม่ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะโดยการที่ครูจะมีแบบฝึกหัดมาให้กับนักเรียนได้ร่วมกันทำพร้อมๆกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่2ของเราในวันนี้ก็คือรูปขี้ของปริซึมนั่นเองค่ะนักเรียนคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะได้กำหนดนะคะปริซึมมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะซึ่งให้เรียนเนี่ยช่วยกันวาดรูปขี้ของปริซึมนะคะรวมถึงส่วนประกอบของรูปขี้ของรูปเลขาคณิต3มิติให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะพร้อมๆกันนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่2นะคะคุณครูก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อให้กับนักเรียนได้ช่วยกันนะคะก็คือ1ค่ะและอย่าลืมที่จะระบุว่าปริซึมที่ครูได้กำหนดให้นะคะเป็นปริซึมอะไรนะคะอย่าลืมเติมให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงวาดรูปขี้ของปริซึมนั้นๆออกมาให้สมบูรณ์ด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันค่ะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะคุณครูมั่นใจว่าเลน่าจะทำแบบนัดที่2เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดที่2กันก่อนนะคะอ่ะในข้อที่1ค่ะข้อ1นะคะคุณครูได้กำหนดรูปเรขาคณิต3มิติมาให้นะคะซึ่งมีชื่อว่าอะไรคะข้อนี้ก็คือปิซึมสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนะคะว่ารูปเรขาคณิต3มิติที่ครูได้กำหนดให้ก็คือเป็นปิซึมนั่นเองซึ่งมีชื่อว่าปิซึมสามเหลี่ยมค่ะซึ่งคุณเนี่ยก็จะมีตัวอย่างปิซึมสามเหลี่ยมให้ด้วยนะคะอันนี้คะเหมือนของนักเรียนไหมคะเหมือนใบงานของเราเลยนะคะเรียนไปทาง

คะทีนี้ค่ะเราจะต้องมาทำการอะไรคะวาดรูปคีย์ลองดูว่าสิ่งที่เรียนว่ากับสิ่งที่ครูจะเฉลยนั้นตรงกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวครูจะมาคีย์รูปของปีซึมสามเหลี่ยมไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยค่ะนะคะนะคะข้อนี้เป็นไงคะพอเราคีย์ออกมาแล้วเหมือนกับที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้วาดไหมคะใช่ไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยแน่นอนเลยค่ะเราจะต้องมีรูปนะคะสามเหลี่ยมกี่รูปคะสองรูปนะคะซึ่งเป็นฐานทั้งคู่นะคะและเราจะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปคะสามรูปนะคะสังเกตดูว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยที่วาดตำแหน่งของฐานหรือหน้าตัดเนี่ยอาจจะอยู่ตำแหน่งแตกต่างจากของครูได้ไหมคะได้นะคะเลยค่ะบางคนอาจจะวาดนะคะตรงนี้เป็นฐานก็ได้เอาไว้ตรงกลางได้ไหมคะฐานอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะหรือว่าฐานจะอยู่ตรงริมทั้งคู่ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันให้ปลายทางคะสามารถที่จะวาดออกมาหน้าตาแตกต่างจากที่ครูได้ขี้ออกมาให้ดูก็ได้นะคะถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะนะคะสำหรับในข้อที่1นะคะคนไหนถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะเห็นไหมอย่างตัวอย่างในเฉลยของคุณครูก็จะเป็นการนะคะที่มีฐานหรือว่าหน้าตัดเนี่ยอยู่ในตรงกลางใช่ไหมคะตำแหน่งตรงกลางได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรียนต้องระบุด้วยว่าส่วนไหนที่เรียกว่าฐานหรือหน้าตัดส่วนไหนที่เรียกว่าด้านข้างนะคะข้อที่1ถูกต้องนะคะ

เรียบร้อยไหมคะนะคะแปลว่าเรียนส่วนใหญ่ข้อนี้ทุกคนว่าที่ออกมาได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะสังเกตดูว่าปริซึมสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนทั้งหมด3ด้านด้วยกันก็คือ3รูปด้วยกันนะคะถูกต้องอ่ะต่อไปในข้อถัดไปค่ะในข้อต่อไปค่ะรูปเรขาคณิต3มิติที่ครูได้กำหนดให้เป็นปริซึมไหมคะเป็นปริซึมค่ะและมีชื่อเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือปริซึมหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะถูกต้องเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอะไรคะมาลองดูว่ารูปคี่ออกมาของปริซึมหกเหลี่ยมของเรานะคะสังเกตดูนะคะเหมือนตัวอย่างไหมคะเหมือนตัวอย่างนะคะถ้าคุณครูได้คี่รูปออกมาจะได้เหมือนกับที่เรียนได้เฉลยลงไปไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะคะนะคะเป็นไงคะข้อนี้เราได้ตรงกันไหมคะสังเกตดูว่าเราฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปอะไรคะฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะที่มีขนาดเท่ากันเลยนะคะและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราได้มีเมื่อกี้รูปคะหกรูปนะคะเราก็จะได้รูปที่ออกมาเป็นหน้าตาในลักษณะนี้เลยค่ะในปลายทางคะดังนั้นก็ใครที่มีใครทำวาดตรงกับคุณครูไหมคะที่ครูตัดมีไหมนะคะก็ไม่เป็นไรบางคนอาจจะมีตำแหน่งที่สลับกับของคุณครูใช่ไหมคะได้นะคะในข้อที่2ค่ะก็อย่าลืมระบุส่วนของฐานและส่วนของด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนเป็นไงคะ2ข้อถูกทั้งหมดไหมคะนะคะ2ข้อเราถูกหมดนะคะแปลว่านักเรียนเนี่ยถ้าคุณครูมีปริซึมหน้าตาแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าครูให้เราวาดรูปที่เราสามารถทำได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปความรู้ของวันนี้กันก่อนเลยนะคะนักเรียนคะปริซึมนะคะคือรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานทั้ง2เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการฐานทั้ง2อยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะค่ะและรูปคี่ของปริซึมจะประกอบไปด้วยรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการกี่รูปคะ2รูปนั่นเองหรือว่าที่เราเรียกว่าฐานหรือว่าหน้าตัดนะคะและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนด้านของฐานหรือที่เราเรียกว่าด้านข้างนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็รูปคี่ที่วาดได้ถูกต้องนะคะจะต้องสามารถประกอบกลับไปเป็นปริซึมได้ดังเดิมดังตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้คือปริซึมสามเหลี่ยมที่เราล่างรูปคี่มาใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องสามารถประ

0: กอบกลับแล้วได้เหมือนเดิมเนื้อคุณจะลองประกอบกลับนะคะว่าจะสามารถเป็นปีซึมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมหรือไม่นะคะอ่ะเป็นเหมือนเดิมไหมคะเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นปิซึมนั่นเองค่ะค่ะทีนี้สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของอะไรคะเนี่ยคะพื้นที่ผิวของปิซึมนั่นเองนะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและในปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่3และแบบฝึกหัดที่4นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้กันเต็มที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนครับ
8: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
7: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
9: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
10: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
11: ผู้สาธารณีสกอร์จานจาทางที่1เดินเข้าผ่านในมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอดีตยินทิศสกอร์จานจาทางที่1เดินเข้าผ่านในมาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในโดยสารในทางไว้กับขบวนรถนี้
12: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
13: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วยังจำได้ไหมครับว่าเรานั้นได้พูดคุยแล้วก็ได้วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไปใช่ไหมเรานั้นได้ตรวจสอบแล้วนะครับบางคนบอกว่าเราทำดีแล้วนะครับเราก็เลยหาเรื่องที่จะพัฒนาตนเองใหม่โดยจับนำเอาหลักธรรมนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4อานาปานสติหรือว่าโยนิโสมนสิการนะครับมาปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตนเองนะครับบางคนบอกว่าสิ่งที่นักเรียนทำเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับก็เลยอยากจะปรับปรุงดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับให้ระลึกอยู่เสมอเลยว่าเรานั้นจะต้องทำตามแผนที่เราได้วางไว้เพื่อในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะได้มาคุยกันนะครับว่าผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูบทเรียนของเรากันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้รับชมนะครับวิดิทัศน์นั้นเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
3: บรรยากาศวันคริสต์มาสอีฟกันหน่อยนะคะเมื่อวานวันที่24ธันวาคมก็จะเป็นวัน1วันก่อนวันคริสต์มาสก็คือวันนี
4: ้ค่ำคืนเมื่อคืนเขาเรียกคริสต์มาสอีฟนะ
3: มาดูหลายพื้นที่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศคริสต์มาสอีฟเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะคะตามสถานที่ต่างๆมีการจัดไฟประดับอย่างสวยงามรอบตัวเมืองเชียงใหม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินในโลกโซเชียลมีเดียกันเป็นจำนวนมากเช่นหน้าห้างสรรพสินค้าอันนี้แน่นอนเลยมีการประดับไฟมีต้นคริสต์มาสนะคะมีต้นสนแล้วก็มีของขวัญมีรูปกวางเรนเดียร์ต่าง
4: ๆครับ
3: สวยงามทีเดียวนะคะส่วนอีกหนึ่งจุดถนนในมานเหมิน
4: โอ้ตรงนั้นคือครับ
3: ย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวนะคะในช่วงกลางคืนของเชียงใหม่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมพาเหรดเชียงใหม่ซูคาร์นิวัลเป็นการร่วมเฉลิมฉลองคืนวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยค่ะเอาพนักงานสวมชุดมาสคอตรูปสัตว์ต่าง
4: ๆ
3: เดินจากถนนในมานเหมินไปที่สวนสัตว์เชียงใหม
4: ่ไม่มีสัตว์จริงๆมาเดินใช่
3: ไหมไม่มี
4: ไม่ว่าจะมียีราฟมีสิงโต
3: พนักงาน
4: เป็นพนักงาน
3: มาสวมชุดนะคะแล้วก็เดินขบวนไปนะคะตั้งแต่นิมานไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม
4: ่ก็เป็นการเหมือนเชิญชวนไปเที่ยวไนท์ซาฟารีด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ช่วงนี้อากาศดีนะถ้าใครไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ไปไนท์ซาฟารีเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะอากาศเย็นๆใช่แล้วก็ไปส่องสัตว
3: ์นี่คุณสอนหนึ่งนี่จะกลับบ้านใช่ไหม
4: กลับบ้านเจ้า
3: เจอกันนะคะชาวเชียงใหม่กับสอนหนึ่งนะคะจากภาคเหนือไปที่ภาคอีสานค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสอีฟของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์ในเขตชุมชนเมืองวารินชำราบและชุมชนบุ่งกระแซวในจังหวัดอุบลค่ะต่างพากันตกแต่งไฟรูปต้นคริสต์มาสแล้วก็มีรูปดาวตามถนนทั้งที่หน้าบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบตามอาคารบ้านเรือนสวยงามสว่างไสวส่วนที่โบสถ์พระแม่นิรมนชุมชนบุ่งกระแซวในตัวเมืองอุบลคลาคล่ำไปด้วยประชาชนหลายครอบครัวนะคะที่นำอาหารนานาชนิดนำเครื่องดื่มและของขวัญจำนวนมากมาร่วมเลี้ยงฉลองและจับของขวัญกันอย่างคึกคักค่ะ
4: ไปดูภาคใต้กันบ้างนะฮ
3: ะ
4: ที่ภาคใต้นะครับที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันนะครับโดยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่บอกว่าภาพรวมปีนี้ยังถือว่าไม่คึกคักเท่าปีก่อนๆน
3: ะ
4: แต่เกือบทุกโรงแรมร้านค้าก็ได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามช่วงปีใหม่คาดว่านักท่องเที่ยวจะมากขึ้นครับโดยขณะนี้มียอดการจองที่พักในช่วงปีใหม่ในวันหยุดยาวแล้ว 95% คุณคาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนะครับ
3: ตอนนี้หลายจังหวัดนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะทั้งเชียงใหม่เองแล้วก็ภาคใต้เองมีนักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็จะจัดงานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติส่วนมากนับถือศาสนาคริสต
4: ์ใช่นะครับก็ทั้งคริสต์มาสแล้วก็ทั้งปีใหม่ด้วยค่ำคืนนี้ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองในคืนคริสต์มาสด้วยนะครับ
2: ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับรวมคริสต์มาสในไทยนะครับจากไทยรัฐทีวีนะครับนักเรียนครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับเทศกาลอะไรเอ่ย วันคริสต์มาสใช่ไหมครับทีนี้คำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจึงสามารถมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับของทางศาสนาคริสต์ได้อย่างสนุกสนานอ่ะเดี๋ยวครูจะขอสุ่มนะครับลองตอบคำถามข้อนี้ดูนะเป็นเลขที่7ครับเลขที่7ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องยืนนั่งตอบได้เลยครับเพราะว่าอะไรเอ่ยถามก่อนพอเรานึกถึงวันคริสต์มาสเราจะนึกถึงอะไรเอ่ยมีคนบอกว่านึกถึงต้นเสาโหรนึกถึงอะไรอีกซานตาคลอสของขวัญทีนี้ลองตอบคุณหน่อยว่าเราเป็นคนนับถือศาสนาอะไรเอ่ย
5: พุทธครับ
2: นับถือศาสนาพุทธเราคิดว่าเราเคยร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสไหม
5: เคยครับ
2: เคยทำไมเราจึงมีส่วนร่วมได้อย่างสนุกสนานเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
5: ต้องการที่จะสนุกสนานครับ
2: เพราะว่าเราต้องการที่จะสนุกสนานก็เลยอยากจะเข้าร่วมวันคริสต์มาสใช่ไหมครับขออีกนะครับขอเป็นเลขที่25ครับเลขที่25ลองบอกครูหน่อยครับลองดูว่ามาเลยครับเรานับถือศาสนาอะไรเอ่ย
6: ศาสนาพุทธค่ะ
2: ศาสนาพุทธเวลามีเทศกาลคริสต์มาสเราเข้าร่วมไหม
6: เข้าค่ะ
2: สนุกไหม
6: สนุกค่ะ
2: เพราะว่าอะไรเอ่ย
6: เพราะว่าหนูคิดว่าศาสนาพุทธอาจจะไม่ได้แบ่งแยกทุกศาสนาค่ะอาจจะมีการเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ
2: มาเราไม่ได้แบ่งแยกใช่ไหมเราก็สามารถเข้าร่วมได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากต่อไปขออีกนะครับเป็นเลขที่26ครับเลขที่26อยู่ไหนเอ่ยเรานับถือศาสนาอะไรเอ่ยเลขที่26นับถือศาสนาอะไรครับ
6: พุทธค่ะ
2: นับถือศาสนาพุทธเคยเข้าร่วมเทศกาลวันคริสต์มาสไหม
6: เคยค่ะ
2: เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับคริสต์มาสเนี่ยเป็นของศาสนาอะไรครับ
6: ศาสนาคริสต์
2: ใช่ไหมแล้วเรานับถือศาสนาพุทธทำไมเราจึงไปเข้าร่วมกับศาสนาคริสต์ได้ในเทศกาลวันคริสต์มาส
6: เพราะว่าไม่มีการแบ่งแยกศาสนาค่ะ
2: เพราะว่าในประเทศไทยหรือว่าของตัวเรานักเรียนเองเนี่ยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมาครับนักเรียนครับนี่คือตัวอย่างนะครับแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะตอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ครูยังไม่เฉลยนะครับซึ่งคำเฉลยคำตอบจะอยู่ในกิจกรรมจะอยู่ในใบงานจะอยู่ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะครับว่าทำไมคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยจึงสามารถเข้าร่วมวันคริสต์มาสนะครับของศาสนาคริสต์ได้แล้วเข้าร่วมได้อย่างสนุกสนานด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาคริสต์นะครับเราจะได้รู้ว่าพิธีกรรมต่างๆของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้างนะครับและเราจะได้ตระหนักรู้ว่าเราจะได้รู้ถึงความแตกต่างทางศาสนาเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติได้นั่นเองนะครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ศึกษาและค้นคว้านะครับศีลศักดิ์สิทธิ์ศาสนาคริสต์นะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าศีลไหมครับเข้าใจไหนใครบอกเข้าใจเมื่อสักครู่นี้หัวหน้าห้องบอกครูหน่อยว่าศีลคืออะไรตามความหมายของศาสนาคริสต์เนาะลองดูนั่งตอบได้เลยครับศีลคืออะไรครับ
6: ข้อควรปฏิบัติค
2: ่
6: ะ
2: ข้อควรปฏิบัติใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างคือข้อควรปฏิบัติไหมศีลศักดิ์สิทธิ์ศาสนาคริสต์นะครับจริงๆแล้วศีลในความเชื่อในนะครับในศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะเรียกว่าพิธีกรรมศีลกับพิธีกรรมเหมือนกันนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีศีลศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สำคัญอยู่ทั้งหมด7ศีลด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูกันแต่ละกลุ่มจะได้ศีลหรือพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อศึกษาค้นคว้านะครับกลุ่มที่1จะได้อะไรเอ่ยกลุ่มที่1ศีลล้างบาปนะครับกลุ่มต้องได้ศีลอะไรครับศีลกำลังกลุ่มที่3แล้วครับศีลมหาสนิทกลุ่มที่4 ศีลแก้บาปกลุ่มที่5ศีลเจิมคนไข้และกลุ่มสุดท้ายศีลอะไรเอ่ย
1: ศ
2: ี
1: ลสมรส
2: ศีลสมรสนะครับอีกศีลหนึ่งที่ขาดไปนะครับคือศีลบรรพชาหรือว่าศีลบวชนั่นเองนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นคว้าแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะครับทีนี้ให้นักเรียนปลายทางนะครับหยิบใบความรู้ขึ้นมานักเรียนต้นทางหยิบใบความรู้ขึ้นมาและศึกษาข้อความศึกษาพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ที่กลุ่มตนเองได้รับผิดชอบเนี่ยศึกษาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นต่อจากนี้ไปนะครับลงมือทำครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการศึกษาและค้นคว้าแล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับคือกิจกรรมจับคู่ศีลศักดิ์สิทธิ์ซ่อนคำใบ้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายกันนะครับสำหรับข้อที่1 นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับหัวข้อศีลที่แตกต่างกันไปนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่ม1ได้ศีลล้างบาปกลุ่มที่6ได้ศีลสมรสนะครับกลุ่มที่3ได้ศีลมหาสนิทแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ข้อที่2ให้นักเรียนนะครับออกไปยืนรอบห้องนะครับโดยครูคว่ำคำใบ้ไว้บนโต๊ะนักเรียนในโต๊ะบนโต๊ะจะมีแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีคำใบ้อยู่ทั้งหมด3คำขออภัยครับ3ใบนะครับข้อที่3แต่ละกลุ่มต้องเดินหาคำใบ้นะครับที่เกี่ยวข้องกับศีลของตนเองเท่านั้นโดยครูจะกำหนดเวลานะครับทั้งหมด3นาทีด้วยกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวขอให้นักเรียนต้นทางนะครับยืนขึ้นได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็ยืนขึ้นได้เลยเป็นวงกลมเริ่มได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้ยืนเป็นวงกลมรอบห้องเป็นที่เรียบร้อยและครูก็ได้นำคำใบ้นะครับไปตั้งไว้บนโต๊ะต่างๆนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะครับก็คือตามหาคำใบ้ศีลหรือว่าพิธีกรรมของกลุ่มตนเองให้เจอทั้งหมด3คำด้วยกันยกตัวอย่างนะครับก็คือกลุ่มที่ได้ศีลบรรพชานะครับจะต้องตามหาคำใบ้ที่มีข้อความเช่นคำว่าจัดเมื่อจะบวชเป็นบาทหลวงหรือผู้รับคือผู้ที่ตั้งใจรับใช้ศาสนาอย่างเต็มที่และสุดท้ายคือได้รับอำนาจและหน้าที่ในการเป็นผู้แทนพระเยซูคริสต์นี่คือคำใบ้ตัวอย่างนะครับของกลุ่มศีลบรรพชาซึ่งของเราเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับอ่ะทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้ให้ทุกคนนิ่งและลองวางแผนกับกลุ่มดูว่าจะทำยังไงให้เร็วที่สุดใน3นาทีนะครับทีนี้สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูก็จะขึ้นนะครับคำใบ้เหล่านี้นักเรียนกลุ่มไหนที่รับผิดชอบแต่ละศีลนะครับก็ดูว่าเอ๊ะกลุ่มบัตรคำนี้หรือว่าคำใบ้นี้ใช่พิธีกรรมของตนเองหรือไม่นะครับใช่ศีลของตนเองหรือไม่นี่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด18คำใบ้ด้วยกันนะครับเอาละครับทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยเสียงเบามากเลยแสดงว่ายังไม่พร้อมพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนเพื่อนพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือหาได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวลองปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ดีกว่านักเรียนครับเดี๋ยวเราจะลองมาปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ถ้าม้ามีกี่ขา
1: 4
0: ขาเราก็ต้องปรบ4ครั้งเนาะเตรียมตัวนะปรบไก่เอาให้เร็วให้รวดเร็วนะครับปรบเป็ดปรบม้าปรบปลาเอปลามีตีนไหมมีขาไหมไม่มีอ่ะทุกคนนั่งตัวตรงใครมั่นใจบ้างว่ากลุ่มของตัวเองถูกต้องทุกคำใบ้เลยโหยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่3กลุ่มที่6กลุ่มที่2ด้วยล่ะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันเฉลยนะครับ

ล้างบาปคือกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่1อ่ะกลุ่มที่1ลองจับไมค์หน่อยครับว่าเราไปเอาคําใบ้อะไรมาทั้ง3บัตรคํานะครับแล้วก็นักเรียนนะครับเวลาที่เพื่อนนําเสนอสิ่งที่พวกเราต้องทําคืออะไรเอ่ยสิ่งที่

0: 2คือสัญลักษณ์คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ3ผู้รับคือผู้ที่เริ่มต้นนับศาสนาคริสต์ค่ะ
1: นี่คือคำตอบใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันว่าพอเฉลยเนี่ยจะสอดคล้องหรือว่าถูกต้องตามที่กลุ่มที่1ไปหามาหรือไม่นะครับข้อที่1ก็คือจัดในวัยทารกหรือผู้เข้ารับศาสนาใหม่ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่2ผู้รับคือผู้ที่เริ่มต้นนับถือศาสนาคริสต์และสุดท้ายคือสัญลักษณ์คือน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้กลุ่มที่1บอกครูหน่อยจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้และเรานั้นได้ไปหาคำใบ้มาถูกต้องด้วยลองบอกลองสรุปสาระสำคัญของศีลล้างบาปหน่อยสิครับว่าเป็นอะไรคืออะไรนะครับ
2: ศีลล้างบาปเป็นพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ครับเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยครับถือเป็นศีลที่ศักดิ์สิทธิ์ครับทำให้ผู้ที่เข้ามาใหม่กลายเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรครับและมีการเชื่อว่าจะได้รับการชำระบาปตั้งแต่กำเนิดครับวิธีการประกอบก็มีแตกต่างนะครับโดยการใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์มีการประกาศความเชื่อเจิมด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ครับมีการสวมเสื้อขาวแล้วก็จุดเทียนศักดิ์สิทธิ์ศีลล้างบาปมีการใช้มีการประกอบพิธีแตกต่างสำหรับแต่ละนิกายครับ
1: ครับผมนี่ก็คือศีลล้างบาปนะครับตามความเข้าใจแล้วก็การสรุปสาระสำคัญของกลุ่มที่1นะครับทีนี้ศีลล้างบาปคืออะไรก็คือการใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของการล้างบาปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้แก่ทารกนะครับเขาบอกว่าหากไม่ได้รับศีลนี้นะครับจะไม่มีสิทธิ์รับศีลอื่นๆนะครับทีนี้เรามาดูนักเรียนต้นกำเนิดนะครับของเรื่องนี้ของศีลล้างบาปภาพนี้นะครับตามความเชื่อนะครับของศาสนาคริสต์มนุษย์คู่นี้ผู้ชายชื่อว่าอดัมผู้หญิงชื่อว่าเอวานะครับทั้งสองคือมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นนะครับพระเจ้าในศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับโดย2คนนี้นะครับได้ฝ่าฝืนพระบัญชานะครับฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าโดยทำอะไรเอ่ยกินแอปเปิ้ลหรือว่าผลไม้ในสวนเอเดนนะครับทำให้พระเจ้านะครับลงโทษให้มนุษย์คู่นี้จะต้องลงไปอยู่บนโลกมนุษย์นะครับและนี่คือต้นกำเนิดของมนุษย์นะครับตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับทีนี้บาปที่ติดตัวมาทั้ง2คนได้ทำผิดใช่ไหมทำบาปนะครับดังนั้นเรานะครับซึ่งเป็นลูกหลานแล้วก็มีบรรพบุรุษเป็นอดัมกับเอวานะครับก็จะมีบาปติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นชาวคริสต์นะครับจึงมีความเชื่อว่าจะต้องมีการล้างบาปนั้นก่อนนะครับบาปที่เกิดขึ้นจากกำเนิดนะครับก็คือจะมีการเทน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบนศีรษะของทารกนะครับหรือผู้ที่จะเข้ามาในศาสนาคริสต์นะครับโดยจะมีคำกล่าวว่าข้าพเจ้าล้างท่านเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตนะครับพระบิดาก็คือพระเจ้าผู้สร้างโลกนะครับตามความเชื่อของศาสนาคริสต์พระบุตรคือพระเยซูและสุดท้ายคือพระจิตพระจิตคือพระเจ้าที่อยู่ในใจของเรานั่นเองนะครับเรียกว่าตรีเอกานุภาพในศาสนาคริสต์นะครับทีนี้ต่อไปศีลที่2หรือพิธีกรรมที่2คือศีลกำลังคือกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2อ่ะไหนลองบอกเล่าสิครับว่าเราได้คำใบ้อะไรมาบ้าง
3: ได้คำใบ้จัดในวันอาทิตย์หรือวันพิธีใหญ่ครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็ผู้รับคือผู้ที่ยืนยันความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็สัญลักษณ์คือน้ำมันเจิมหน้าผากครับ
1: เรามาดูกันว่าเวลาคุยผู้เฉลยนะครับจะสอดคล้องกันหรือไม่นะครับข้อที่1ศีลกำลังบอกว่าจัดขึ้นเมื่อเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่หลังจากได้รับศีลล้างบาปแล้วเหมือนกันไหมข้อนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับทีนี้ต่อไปผู้รับคือผู้ที่ยืนยันความเชื่อในพระเจ้านะครับและสุดท้ายคือสัญลักษณ์คือน้ำมันเจิมหน้าผากถูกกี่ข้อเอ่ย2ข้อไม่เป็นไรนะครับ แล้วหายไปไหนหนึ่งข้ออยู่ที่กลุ่มไหนเอ่ย

0: อยู่ที่กลุ่ม4นะครับตอนนี้เราเจอกลุ่มที่ไปหาคำใบ้มาผิดแล้วนะครับทีนี้บอกครูหน่อยจากที่เราได้ศึกษาจากใบความรู้ศีลกำลังคืออะไรนะครับลองดูนะครับศีลกำลังคืออะไรครับเอาสรุปสั้นๆ
1: ศีลกำลังคือสิ่งที่ทำให้ศีลล้างบาปสมบูรณ์ครับผู้รับศีลผ่านการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของพระจิตเจ้าเพื่อเติบโตในความเชื่อและมีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตคริสตชนครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับคำตอบก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับศีลกำลังนะครับก็คือศีลกำลังนั้นก็จะเป็นพิธีนะครับที่มีนะครับเป็นพิธีที่เสริมความเชื่อให้มั่นคงนะครับและเข้มแข็งขึ้นโดยได้รับพลังจากพระจิตเจ้านะครับเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตนะครับคริสตชนได้อย่างกล้าหาญและรับผิดชอบต่อไปศีลมหาสนิทคือกลุ่มที่3ได้คำใบ้อะไรบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปหยิบกันมา
2: คำใบ้ที่ได้รับนะครับเป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์สัญลักษณ์คือการสารภาพบาปกับบาทหลวงและการอภัยบาปสัญลักษณ์คือขนมปังและเหล้าองุ่นครับ
0: มั่นใจไหม
2: มั่นใจครับ
0: กี่เปอร์เซ็นต
2: ์ 100% ครับ
0: 100% เรามาดูนะครับจัดขึ้นในวันอาทิตย์หรือวันพิธีใหญ่ต้องไหมกลุ่ม3ถูกต้องไหมครับยังไม่ถูกต้องใครได้บัตรคำนี้ไปเอ่ยกลุ่มที่2นะครับก็อาจจะสลับกันเนาะทีนี้ต่อไปข้อที่2บอกว่าสัญลักษณ์คือขนมปังและเหล้าองุ่นถูกใช่มั้ยครับและสุดท้ายคือเป็นการเริ่มขอแพ้ครับเป็นการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์นักเรียนพระคริสต์คือใครเอ่ย
3: พระเยซ
0: ูหรือว่าพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับกลุ่ม 3จากที่เราได้ศึกษาใบความรู้แล้วก็ได้ไปหาคำใบ้มาแล้วถูกตั้ง2ข้ออ่ะเราลองสรุปใจความสำคัญให้หน่อยครับว่าศีลมหาสนิทขออภัยครับศีลมหาสนิทคืออะไร
4: ศีลมหาสนิทเป็นศีลที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์ค่ะคือพิธีกรรมที่พระเยซูทรงประทานแก่ศิษย์ในพระกยาหารมื้อสุดท้ายเพื่อให้ผู้มีศรัทธาได้รับพระหัตถทานค่ะ
0: ครับผมและนี่ก็คือศีลมหาสนิทนั่นเองนะครับศีลมหาสนิทนะครับก็คือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ที่แสดงถึงความร่วมกันสนิทกับพระเยซูโดยการรับประทานขนมปังและเหล้าองุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระองค์นะครับซึ่งเรื่องราวนะครับนักเรียนภาพนี้เป็นบาทหลวงใช่ไหมบาทหลวงกำลังทำพิธีหรือว่าศีลมหาสนิทอยู่ในมือของบาทหลวงน่าจะมีอะไรอยู่บ้างนักเรียนมีเหล้าองุ่นหรือว่าไวน์แดงใช่ไหมเปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนอะไรเลือดของใครเอ่ยเลือดของพระเยซูแล้วมีอีกอะไรเอ่ยขนมปังเปรียบเสมือนกับเนื้อหนังมังสาหรือว่าร่างกายของพระเยซูนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วงเขาเรียกว่า The Last Supper นะครับพระกยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูนะครับโดยขณะนั้นพระเยซูก็ได้ตรัสว่าขนมปังนี้จงรับไปเถิดมันคือร่างกายของเรานะครับไวน์แดงหรือเหล้าแดงนะครับเหล้าองุ่นนี้เป็นเลือดของเราจงรับไปดื่มเถิดและพระองค์ทรงตรัสว่านะครับต่อไปถ้าจะระลึกถึงเรานะครับให้กระทำเช่นนี้นี่คือต้นกำเนิดของศีลมหาสนิทเพื่อระลึกถึงพระเยซูที่พระองค์ทรงไถ่บาปให้กับมนุษย์นะครับต่อไปศีลแก้บาปกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่ม4ศีลแก้บาปได้คำใบ้อะไรบ้างครับ
5: คำใบ้ของผมครับคือจัดเมื่อผู้ศรัทธาต้องการสารภาพบาปครับและจัดเมื่อวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่หลังรับศีลบาปผู้รับคือผู้ที่รู้สึกนึกผิดในความผิดชอบของตนครับ
0: เรามาดูกันว่าจะสอดคล้องกันหรือไม่นะครับศีลแก้บาปข้อแรกนะครับจัดเมื่อผู้ศรัทธาต้องการสารภาพบาปนะครับ

0: เยี่ยมมากต่อไปผู้รับคือผู้ที่รู้สึกสำนึกผิดในความผิดของตนนะครับข้อที่3คือสัญลักษณ์คือการสารภาพบาปกับบาตรหลวงและการอภัยบาปนะครับถูกทั้ง3ข้อหรือเปล่าเอ่ยยังไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรนะครับไหนลองบอกว่าสินแก้บาปคืออะไรครับ
1: สินแก้บาปเป็นหนึ่งในสินศักดิ์สิทธิ์ของคริสตศาสนาโดยในเฉพาะนิกายคาทอลิกมีความหมายสำคัญการที่คริสตชนไปสารภาพบาปกับบาทหลวงซึ่งทำหน้าที่แทนพระเจ้าในการยกบาปให้ผู้สารภาพบาปเพื่อให้ผู้รับได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าและกับคริสตจักรอีกครั้งครับ
0: จากที่เราได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้อ่ะครูถามหน่อยใครนักเรียนครับกลุ่มที่4ใครทำอะไรครับใครทำอะไรเอ่ยศีลแก้บาปใครทำอะไรครับบาทหลวงบาทหลวงกับใครเอ่ย
1: บาทหลวงกับคนที่มาสารภาพบาปครับ
0: บาทหลวงกับมาคนที่มาสารภาพบาปแล้วเขาทำอะไรกันครับในกิจกรรมนี้ในพิธีกรรมนี
1: ้สารภาพบาปกับบาทหลวง
0: สารภาพบาปเพื่ออะไรเอ่ย
1: เพื่อที่จะเป็นการไถ่บาปครับ
0: เป็นการไถ่บาปนะครับแล้วไถ่บาปปุ๊บพอเราสารภาพแล้วเราจะต้องบาปนั้นหายไปเลยไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมครับต้องรู้สึกสำนึกผิดจริงๆแล้วก็ต้องแก้ไขบาปนั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับสินแก้บาปนะครับก็เหมือนอย่างที่พวกเราได้บอกมาก็คือเป็นสินที่ช่วยให้ผู้ที่ทำบาปนะครับได้รับการอภัยและคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านการสารภาพบาปและการรับการอภัยจากบาทหลวงนะครับเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในความรักและความเมตตาของพระเจ้าต่อไปสินของกลุ่มที่5คือสินเจิมคนไข้กลุ่มที่5ได้บัตรคำอะไรมาบ้างครับคำใบ้ของเราคือ
2: ผู้รับคือผู้ป่วยที่ต้องการความเข้มแข็งจากพระเจ้าค่ะ
0: ครับผม
2: จัดเมื่อเจ็บป่วยหนักค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในยามเจ็บป่วยหนักหรือใกล้สิ้นใจค่ะ
0: ถูกต้องนะครับจัดเมื่อเจ็บป่วยหนักนะครับต่อไปก็ผู้ที่รับนะครับก็คือผู้ป่วยที่ต้องการความเข้มแข็งจากพระเจ้านะครับและเกิดขึ้นในยามเจ็บป่วยหรือใกล้สิ้นใจลองสรุปสาระสำคัญของสินนี้หน่อยครับใครทำอะไรแล้วเกิดผลอย่างไรครับ
3: การเจิมคนไข้นะคะคือการอวยพรให้ผู้ป่วยมีกำลังใจเสริมสร้างความหวังค่ะโดยการที่ให้นักบวชเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าผากหรือข้อมือค่ะ
0: เพื่ออะไรเอ่ย
3: เพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและเยียวยาทั้งกายและใจค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณครับก็เหมือนสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนนะครับศีลเจิมคนไข้นะครับก็มีไว้เพื่อให้บาทหลวงนะครับได้เจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และสวดภาวนาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนะครับได้รับกำลังใจการรักษานะครับการอภัยบาปเพื่อเตรียมใจรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในยามเจ็บป่วยหรือใกล้ตายนั่นเองรวมสุดท้ายศีลสมรสศีลสมรสมีอะไรบ้างครับคำใบ้ที่เราไปเอามา
4: 1สัญลักษณ์คือคำมั่นสัญญาแหวนและบาทหลวงที่เป็นพยานครับ2ผู้รับคือคู่บ่าวสาว3จัดเมื่อคู่รักแต่งงานในโบสถ์ครับ
0: เรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับข้อที่1จัดเมื่อคู่รักแต่งงานในโบสถ์ถูกต้องนะครับข้อที่2ผู้รับคือคู่บ่าวสาวนะครับและสุดท้ายคือสัญลักษณ์คือคำมั่นสัญญาแหวนบาทหลวงเป็นพยานนะครับก็ถูกต้องนะครับทั้ง3คำใบ้เลยแสดงว่าจะต้องสรุปได้ใช่ไหมครับว่าศีลสมรสคืออะไรไหนลองบอกเล่าครูหน่อยครับ
3: ศีลสมรสนะคะศีลสมรสเป็นพันธสัญญาระหว่างชายและหญิงที่พระเจ้าทรงเป็นพยานค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อความรักความซื่อสัตย์และการสร้างครอบครัวตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ
0: ยอดเยี่ยมนะครับทีนี้นักเรียนครับครูจะให้โอกาสนะครับคนที่กลุ่มที่ได้บัตรคำผิดอยู่ลองเอาไป

0: สลับกับเพื่อนนะครับให้เวลา15วินาทีเริ่มได้เลยครับรีบเลยนะครับเหลืออีก10วินาทีแล้วตอนนี้ทุกคนก็มีคำใบ้ถูกต้องครบเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูนะครับสินสมรสเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นสินศักดิ์สิทธิ์ที่ชายหญิงตกลงร่วมใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเป็นสามีภรรยาอย่างสมัครใจและซื่อสัตย์ติดต่อขออภัยครับต่อกันตลอดชีวิตนะครับโดยได้รับพระหันสถานนะครับจากพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างความรักและครอบครัวคริสตชนที่มั่นคงทีนี้ศีลสุดท้ายที่นักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามี6กลุ่มใช่ไหมแต่ศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์เนี่ยมี7ศีลนะครับก็คือศีลบรรพชานะครับเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทำให้บุคคลได้รับการแต่งตั้งเป็นบาทหลวงมีอำนาจและหน้าที่ในการทำงานของพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรนะครับก็คือเป็นบาทหลวงนั่นเองเป็นศีลที่จะทำให้บุคคลนั้นเป็นนักบวชนะครับถ้าเราพูดถึงนักบวชพูดถึงผู้นำของศาสนาคริสต์นักเรียนนึกถึงใครเอ่ยผู้นำในปัจจุบันนี้มีเพื่อนบอกว่าพระสันตะปาปาพระสันตะปาปาคือใครเอ่ยนักเรียนผู้นำสูงสุดของศาสนาคริสต์หรือว่าเป็นประมุขนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับก็คือพระองค์มีชื่อว่าพระนามว่าอะไรเอ่ยทุกคนอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ทรงมีพระ
0: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปานะครับในปี2025ที่ผ่านมานะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมในใบงานนะครับซึ่งตอนนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นครูจะให้นักเรียนทำใบงานในข้อที่2นะครับโดยข้อที่2บอกว่านักเรียนมีเพื่อนสนิทเป็นคนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันได้หรือไม่นะครับเพราะเหตุใดและนักเรียนจะปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างศาสนาอย่างไรขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับด้วยข้อจำกัดของเวลาของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับนักเรียนลองตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูก่อนแล้วเราสามารถนำใบงานนี้กลับไปเป็นการบ้านหรือว่าในชั่วโมงที่เราว่างได้นะครับเรามาดูนะครับคำถามข้อแรกคำถามในใบงานถามว่านักเรียนสามารถมีเพื่อนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำถามข้อนี้คนที่จะตอบคือเลขที่29ครับเลขที่29เราลองดูซิเราจะสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่นับถือศาสนาต่างจากเราได้หรือไม่ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้ศาสนาพุทธไม่ได้แบ่งแยกค่ะแต่ต้องเคารพและให้เกียรติศาสนาอื่นไม่เปรียบเทียบหรือดูถูกศาสนาอื่นค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเป็นคำตอบที่น่าประทับใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอีกหนึ่งคนเลขที่3ครับเลขที่3อยู่ไหนเอ่ยเลขที่3บอกคุณหน่อยว่าเรานับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธใช่ไหมแล้วเราสามารถมีเพื่อนเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดครับ
2: ได้ครับเพราะเราสามารถอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นได้แต่ต้องถูกหลักตามศาสนานั้นด้วยครับ
0: เราก็ต้องให้ความเคารพใช่ไหมของศาสนานั้นด้วยใช่ไหมครับอีกสักหนึ่งคนละกันนักเรียนขอเป็นเลขที่30ครับเลขที่30จับไมค์ขึ้นได้เลยเราสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่นับถือศาสนาต่างจากเราได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เราปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่มีอคติกับศาสนาอื่นค่ะ
0: นักเรียนครูถามหน่อยว่าทุกๆศาสนาเขามีเป้าหมายว่าอย่างไร
1: ให้เป็นคนดีค่ะ
0: ให้ทุกคนเป็นคนดีแสดงว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่ไหมครับศาสนาไม่ได้เกี่ยวกันว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ใช่ไหมแต่อยู่ที่ความดีเราอยากจะคบเพื่อนที่นิสัยไม่ดีไหมไม่เราอยากจะคบเพื่อนนิสัยที่ดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกคบเพื่อนนะครับแต่ความดีนิสัยใจคอต่างหากที่เกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้ต่อไปอีกหนึ่งคำถามถามว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างศาสนาขอเป็นเลขที่21ครับเลขที่21ครับนักเรียนจะปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างศาสนาอย่างไรตอบได้เลยครับ
1: ให้เกียรติซึ่งกันและกันและควรและไม่ควรอะไรและไม่ควรค่ะไม่ควรยัดเยียดศาสนาหรือชักจูงให้เปลี่ยนศาสนาค่ะ
0: เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมครับนักเรียนครูถามหน่อยสมมุติว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีคนนับถือเด็กชาย A แล้วกันนาย A แล้วกันนับถือศาสนาคริสต์ส่วนเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนเรานั้นช่วงต้นเข้าพรรษาเรานั้นได้มีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับถวายผ้าอาบน้ำฝนที่นี้เด็กชาย A หรือว่านายเอคนนั้นเนี่ยเขาก็มาบอกกับครูว่าเขาเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ไม่สะดวกที่จะไปเข้าร่วมศาสนพิธีของศาสนาพุทธแล้วนักเรียนจะต้องปฏิบัติกับนายเออย่างไรดีต้องทำยังไงดีครับทำตัวปกติมีอีกไหมคำตอบนอกเหนือจากนี้นอกจากทำตัวปกติแล้วทัศนคติที่เรามองกับนายเอต้องเป็นยังไงเอ่ย
3: ด
0: ีอย่างไรนะครับที่เราบอกว่าดีต้องอะไรนะครับไม่แบ่งแยกไม่มองเหยียดเพื่อนมีอีกไหมกลุ่มที่6เราจะปฏิบัติตนกับนายเออย่างไรเราต้องทำอย่างไรเอ่ยลองดูนะครับหรือใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างเราก็ต้องให้ความเคารพกับเพื่อนใช่ไหมให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องอยู่กันอย่างสงบสุขนะ

0: ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามเอาละครับคำถามต่อมานะครับครูขอถามว่าหากนักเรียนมีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วชวนนักเรียนและเพื่อนของนักเรียนเนี่ยชวนนักเรียนไปร่วมงานวันคริสต์มาสนะครับนักเรียนจะไปร่วมงานหรือไม่เพราะเหตุใดไปไหมครับทุกคนบอกว่าไปแล้วสิ่งที่ครูอยากได้คือเหตุผลเลขที่6บอกเหตุผลครูหน่อยครับลองดูสิครับเราเคยไปงานคริสต์มาสไหมครับเคยใช่ไหมครับไหนบอกครูหน่อยว่าเราไปเพราะอะไรเอ่ย
1: ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนครับ
0: ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่า
0: อะไรเอ่ยเพราะเพื่อนบังคับไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม
1: ่ไปด้วยความสมัครใจครับ
0: ไปด้วยความสมัครใจใช่ไหมครับแล้วจุดประสงค์ของเราไปเพื่ออะไรเอ่ยเราเกรงใจเพื่อนเหรอหรือว่ายังไง
1: ไปสนุกกับเพื่อนครับ
0: ไปสนุกกับเพื่อนมีอีกไหมคำตอบ
1: จะได้รู้ว่าวันคริสต์มาสมีอะไรบ้างครับ
0: จะได้รู้ว่าวันคริสต์มาสหรือว่าวัฒนธรรมของคนที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นอย่างไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากอีกหนึ่งคนขอเป็นเลขที่หนึ่งครับเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งจะไปไหมครับถ้าเรามีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วเขาชวนไปงานวันคริสต์มาสนะครับไปไหมครับ
2: ไปครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสนาของเขาครับ
0: เราไปเพราะว่าเราให้เกียรติใช่ไหมเราให้เกียรติศาสนาเขาแล้วมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมครับ
2: แล้วก็ความสนุกด้วยครับ
0: เพราะว่าเราจะได้ไปสนุกสนานด้วยใช่ไหมเพราะว่าวันคริสต์มาสเนี่ยก็เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับสอดคล้องกับนักเรียนนะครับคำตอบนะครับก็คือเราไปเราใช้โอกาสนี้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของศาสนาอื่นๆนะครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับว่าศาสนานี้มีความแตกต่างอย่างไรเพื่อเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและก็สันติในสังคมนี้นะครับทีนี้ต่อไปก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ส่งผลดีกับเราอย่างไรนักเรียนเราเรียนไปเราได้อะไรบ้าง
3: เราได
0: ้เข้าใจเราได้ความรู้ใช่ไหมครับแล้วการที่เราเข้าใจมันจะส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรบ้างถ้าเรารู้แล้วเรารู้ว่าศาสนาคริสต์ทำอย่างนี้นะเราก็ได้รู้ว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรกับเพื่อนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับเรามาดูสรุปบทเรียนของเรานะครับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับมีศาสนพิธีสำคัญหรือว่าศีลที่เราเรียนไปนะครับก็คือศีลล้างบาปศีลกำลังศีลแก้บาปศีลมหาสนิทศีลเจิมคนไข้ศีลบรรพชาศีลสมรสนะครับการที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้อื่นมากขึ้นรู้จักเคารพความแตกต่างทางศาสนาและอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างศาสนาได้อย่างสันติสุขนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความสามัคคีในสังคมและเปิดมุมมองใหม่ๆที่หลากหลายทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีน้ำใจมีความเมตตาและพร้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจและให้เกียรติกันสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือจะเป็นใบงานที่17เรื่องพิธีกรรมของศาสนาอิสลามสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูนันทวรรณทองทิพย์หรือคุณครูดีมนั่นค่ะวันนี้นะคะก็เป็นในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอนของวิชาดนตรีแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในรายวิชานาฏศิลป์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการประเมินการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราได้เรียนไปนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนเลยจุดประสงค์นะคะวันนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยได้มีการนำเสนอการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตนเองสามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำภาระงานที่ครูเนี่ยได้มอบหมายให้แล้วก็ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตลอดมานะคะแล้วก็รวมถึงการกล้าแสดงออกในการขับร้องเพลงด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะได้มีการออกมาขับร้องบทเพลงให้กับเพื่อนๆหรือคุณครูปลายทางได้ฟังทุกคนจะได้ยืนข้างหน้าแล้วก็ได้โชว์เสียงตัวเองนะคะกล้าแสดงออกทุกคนต้องมีความมั่นใจนะคะเหมือนเดิมค่ะเพลงพระราชนิพนธ์เราก็ยังเรียนในบทเพลงเดิมเนาะเพราะวันนี้เราจะร้องเพลงอะไรคะวันนี้นักเรียน
1: แสง
0: เดือนเพราะนั้นได้ยินเสียงมาว่านักเรียนก็ไปฝึกขับร้องมาบ้างแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็น่าจะฝึกขับร้องมาพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านความหมายพร้อมกันวันนี้ไม่ต้องจดอะไรเลยค่ะใช้เสียงเราอย่างเดียวเนาะพร้อมกัน1 2 3

็คือเป็นความหมายของบทเพลงพระราชินิพนธ์แสงเดือนนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฟังมาทบทวนแล้วร้องไปร้องคลอไปก่อนนะคะอ่ะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงแล้วเราลองทบทวนความจำนิดนึงว่ายังพอจำเนื้อเพลงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองฟังไปพร้อมกันนะคะ

มื่อกี้ได้เปิดเพลงเป็นการทบทวนความจำเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนได้ลองฟังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปฏิบัติก็ขอขอบคุณสื่อเสียงเพื่อใช้ในการศึกษาด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันตามเนื้อเพลงหรือใบความรู้ที่คุณครูให้ไปครั้งที่แล้วก็ได้ถ้าใครดูในหน้าจอไม่ถนัดก็ดูในใบความรู้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมร้องพร้อมกันนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะลองร้องไปพร้อมกันกล้าเปล่งเสียงออกมาเลยนะคะ

0: โอเคทีนี้เดี๋ยวจะขอแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะจะให้กลุ่มเนี่ยเราจะมีทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมคะเราจะแบ่งให้ร้องไปคนละท่อนทีละท่อนร้องสดลองดูทีละกลุ่มก่อนแบบนั่งร้องไปทีละท่อนนะคะเดี๋ยวไล่มาเลยจาก1 2 3 4 5 6โอเคไหมเดี๋ยวลองแค่อยากจะได้ยินเสียงนักเรียนที่กล้าเปล่งเสียงออกมาร้องไม่ต้องกลัวค่ะนักเรียนต้องมั่นใจไม่ต้องกลัวว่าจะร้องเพี้ยนหรืออย่างไรนะคะแค่กล้าออกเสียงแค่นั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลุ่มละ2ประโยคก็ได้เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มที่1ก่อนนะเดี๋ยวคุณนับ1 2 3แล้วเด็กก็ร้องเนี่ย2ท่อนเนาะอ่ะ1 2 3ไป
1: นวลแสงนวลผ่องงามตา
0: อ่ะดัง
1: ๆแสงจันทรา
0: ดีค่ะ
1: ส่องเรืองฟากฟ้า
0: ลายอ่ะกลุ่มสองไป
1: งา

0: ต่อไป
1: เดือน
2: แสงเดือนทองวันเพ็ญแสงจันทร์เพ็ญเด่นงามได้จะมือ
0: กลุ่มต่อไป
1: ชมงามเทียบเปรียบเดือนแสงงาม
0: อ่ะเหลืออีกหนึ่งกลุ่มให้ร้องแต่แรกใหม่กลุ่มสุดท้ายตั้งแต่แรกหนึ่งสองสามนวลตาร้องมาเลยค่ะแสงจันทราส่องเหลืองฟ้าฟ้าใกล้ทั้งห้องร้องพร้อมกัน

ร้องสดเพราะมากปรบมือให้เพลงหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางก็ให้ลองร้องฝึกร้องโดยไม่มีดนตรีก่อนเป็นการลองฟังเนื้อเสียงของเพื่อนๆในกลุ่มดูนะคะอยากให้ทุกคนได้กล้าขับร้องออกมานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ฝึกร้องเพลงโดยเป็นคาราโอเกะและทีนี้จะมีดนตรีแต่ว่าเป็นเสียงพวกเราเองเนาะให้ฝึกวนไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการประเมินออกมาทีละกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันจะได้ออกมาขับร้องให้เพื่อนๆเพื่อนๆฟังเนาะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาฝึกซ้อมนะคะเพลงแสงเดือนเนาะ

คค่ะทีนี้เดี๋ยวครูขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเวลาที่เราออกมาขับร้องข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็ยืนเรียงกันเนาะถ้านักเรียนจำเนื้อได้แล้วก็ดีนะคะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ออกมาดูได้ออกมาดูได้นะคะแล้วก็ไม่อยากให้นักเรียนเวลาร้องเพลงให้ยืนตรงๆแข็งๆเพราะฉะนั้นเราสามารถโยกได้เนาะตามดนตรีนะคะอย่ายืนร้องแข็งๆพยายามพิ้วเอาตัวเองเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะคะมานำให้ทำไมคะมันจะได้ผู้ฟังเพื่อนๆก็จะได้ดูแบบไม่เกรงไปด้วยนะคะไม่งั้นก็จะดูเกรงกันไปหมดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ซ้อมอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะขึ้นมาทีละกลุ่มนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งรอบโยกไปได้นะคะเวลามา

โอเคค่ะเมื่อกี้ก็ได้เดินดูแต่ละกลุ่มก็มีความตั้งใจร้องแล้วก็รู้สึกว่ากล้าร้องมากขึ้นกล้าเปล่งเสียงกล้าที่จะร้องให้เพื่อนฟังร้องแล้วสบตาเพื่อนมองeye contact กันนะคะจะทำให้เราดูแบบมีความสุขมากขึ้นไม่เกรงเวลาร้องเพลงนะคะอ่ะ

เดี๋ยวขอขอบคุณสื่อเสียงเพื่อใช้ในการศึกษาด้วยนะคะต่อไปเป็นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนก็คือขับร้องยืนหน้าชั้นเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวจากที่ครูมองเลยทุกคนต้องได้ร้องอยู่แล้วแต่ว่าคุณครูขอเลือกไปทีละกลุ่มแล้วกันนะคะลันไปทีละกลุ่ม

0: ี้ยงเลยค่ะอยากให้ถือทุกคนโอเคเอาเนื้อไหมคะ
1: เอาค่ะ
0: โอเคไหมคะพร้อมไหมเดี๋ยวให้เตรียมความพร้อมสักนิดนึงแบบไม่ต้องเกรงนะคะเวลาร้องเนาะป้าเวลาจับไมค์ก็จับแบบตั้งใจร้องเลยเหมือนถือไมค์นะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางพร้อมจะฟังเพื่อนๆยังคะพร้อมแล้วนะนักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันได้เห็นหน้าเพื่อนๆต้นทางนะคะเตรียมขับร้องให้พวกเราฟังอ่ะเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้นะคะสักครู่นะ

โอเคครับปรบมือให้พ่อหน่อยนักร้องกลุ่มที่หนึ่งอ่ะขอเชิญกลุ่มต่อไปเลยค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะจับไมค์เลยค่ะจับไมค์เลยค่ะอะตัวหยิบเลยลูกไม่ต้องชิดจอมากนะคะหยิบมาล่องหน้าดิหยิบข้างมาอ่ะหยิบขึ้นมาข้างหน้าโอเคพร้อมไหมคะกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้เป็นบอยแบนด์นะคะเพราะชายล้วนพร้อมนะโอเคค่ะ

อเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเอาเอาไมค์วางเลยโอเคอ่ะขอเชิญกลุ่มต่อไปขึ้นมาจับไมค์ทุกคนเลยนะคะได้ฝึกจับไมค์ทุกคนนะอ่ะเรียงไปเลยค่ะเสียงดังนะเสียงดังฟังชัดเลยกลุ่มนี้หยิบขึ้นมาอีกเด็กๆหยิบขึ้นมาขึ้นมาอีกอ่ะอย่าให้ไปบังทีวีโอเคพร้อมนะคะโอเคพร้อมนะคะอ่ะค่ะ

ปรบมือให้คุณสามนะคะเก่งมากต่อไปขอเชิญกลุ่มนี้เลยเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วกลุ่มสุดท้ายดีกว่ากลุ่มนี้ก่อนมาค่ะกลุ่มที่4เลยเดี๋ยวนั้นปิดท้ายในกลุ่มนั้นน่ะมาค่ะใส่หยิบไมค์เลยลูกจับไมค์เลยค่ะได้ไมค์ทุกคนนะหยิบมาหยิบขึ้นหน้ามาหน่อยค่ะโอเคพร้อมค่ะ

รบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากต่อไปกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะเก่งมากกลุ่ม5เชิญเลยค่ะ

ุ่มนี้สมาชิกแค่4คนแต่ว่าต้องเพิ่มเสียงเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันร้องนะคะน้อยแต่ปริมาณแน่นอ่ะคุณภาพต้องดีด้วยอ่ะหยิบขึ้นไมค์ค่ะนักเรียนหยิบขึ้นไมค์พร้อมนะ1

ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเก่งมากขอเชิญกลุ่มสุดท้ายขึ้นมาร้องให้เพื่อนๆฟังนะคะหยิบไมค์เลยลูกกลุ่มสุดท้ายก็มีสมาชิก4คนมั่นใจเลยนะคะพร้อมยังพร้อมค่ะ

0: ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเก่งมากเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวทีนี้ใบงานที่คุณครูแจกให้เป็นการประเมินในกลุ่มตัวเองนะคะให้นักเรียนลองช่วยกันประเมินดูคะแนนก็ให้ตามความเหมาะสมที่นักเรียนจะให้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำสักหนึ่งนาทีแป๊บเดียวนะคะเป็นการประเมินในกลุ่มตัวเองที่ได้ขับร้องออกมาข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆปลายทางพอมาออกขับร้องให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็ให้คะแนนได้เลยนะคะเป็นการประเมินตัวเองลองประเมินดูลองวิเคราะห์ดูซิเราร้องเป็นยังไงภาษาอักขระทำนองถูกต้องไหมความมั่นใจเป็นอย่างไรคือสิ่งที่ครูสำคัญก็คือครูอยากจะให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการออกมาถือไมค์ทุกๆคนนะคะหลายคนอาจจะไม่กล้ายังไม่มั่นใจแต่ว่าไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะบางคนก็คือชอบในการร้องเพลงอยู่แล้วเขาก็จะมีความมั่นใจแต่บางคนอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทำเป็นการบ้านก็แล้วกันนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะเรื่ององค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะเราจะได้สู่การเรียนนาฏศิลป์นะคะในครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่ององค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้วก็ใบความรู้ที่8เรื่ององค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาองค์ความร้องนาฏศิลป์มาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กลับไปฝึกร้องเพลงไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงที่ครูนำมาอาจจะเป็นเพลงนักเรียนที่ชื่นชอบก็ได้แล้วแต่ไปฝึกฝนบ่อยๆสม่ำเสมอก็จะเกิดการทำไมคะร้องได้ดีคือต้องเกิดการฝึกสม่ำเสมอนั่นเองนะคะแล้วก็ไว้พบกันในรายวิชาดนตรีเทอม2ครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรเขาจะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มวลมนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าก่อนที่เราจะได้เริ่มเรียนศาสนาคริสต์นะครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามผลของเรานะครับว่าจากที่เราวางแผนเป็นอย่างไรนะครับในชั่วโมงนั้นเนี่ยนักเรียนบางคนบอกว่าจะวางแผนปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นในสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองทีนี้ครูขออยากฟังนะครับครูอยากฟังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเวลาที่เราไปปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างขออาสาสมัคร1คนใครดีครับอ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลองบอกเล่าครูหน่อยสิครับว่าผ่านมาแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนั่งสามารถนั่งตอบได้เลยครับ
3: วางแผนว่าจะเล่นบอลให้เก่งขึ้นครับ
2: วางแผนว่าจะเล่นบอลฟุตบอลให้เก่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
3: อานาปานสติครับ
2: อานาปานสติเอาไปใช้ยังไงครับ
3: ควบคุมลมหายใจทำให้มีสมาธิครับ
2: ควบคุมลมหายใจทำให้มีสมาธิในการ
3: ฝึกครับ
2: ในการฝึกเล่นบอลใช่ไหมฝึกเล่นฟุตบอลแล้วมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างครับที่เราเจอมีไหม
3: ไม่มีบอลครับ
2: ไม่มีบอลมีอุปสรรคเกี่ยวกับการที่เรานำหลักธรรมนี้ไปใช้ไหมครับ
3: ไม่มี
2: ไม่มีใช่ไหมครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขออีกสัก1คนนะครับขอเป็นเลขที่19เลขที่19ไหนลองบอกเล่าหน่อยสิครับว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างผลจากที่เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามแผนที่เราได้วางไว้อ่ะเราทำอะไรก่อนครับ
4: หนูจะฝึกเล่นฟุตซอลค่ะ
2: ฝึกเล่นฟุตซอลใช่ไหมครับแล้วใช้หลักธรรมอะไรเอ่ยใช้หลักธรรมอะไร
4: อานาปานสติ
2: อานาปานสติ
4: แล้วคุณธรรมค่ะ
2: โยนิโสมนสิการแบบเร้าคุณธรรมใช่ไหมครับไม่เป็นไรเร้าคุณธรรมเราทำอย่างไรครับเราทำยังไงเอ่ย
4: คิดบวกค่ะว่าจะต้องทำให้ได้แล้วก็ไม่กดดันตัวเองเกินไปค่ะ
2: คิดบวกไม่กดดันตัวเองเกินไปใช่ไหมครับแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
4: ไม่มีค่ะ
2: ยังไม่มีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากแล้วนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคนไหนมีปัญหาบ้างไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยอุปสรรคปัญหาที่เราเจอตอนนี้ยังหาไม่เจอใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองปฏิบัติตามแผนไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเจอสำเร็จที่เราทำได้และอุปสรรคที่เรายังทำไม่สำเร็จนะครับเราสามารถมาคุยแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อได้นะครับหลังจากที่เราจบเรื่องศาสนาอิสลามไปแล้วดังนั้นนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับบทเรียนของเราครูมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมรับฟังนะครับวิดิทัศน์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเราไปรับชมกันเลยครับ
5: ปวดมาทั้งวันมันจะต้องกินอะไรที่หวานๆก่อนกิน

0: ครับพี่ก้อยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ
1: เราอยู่ที่ชุมชนกระบังตีก
0: อ
1: ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นตลาดรอมฎอนปกติแล้วเนี่ยถ้าช่วงทั่วไปตรงนี้ไม่ใช่ตลาดเลยเป็นถนนธรรมดาม
0: ีเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอน
1: มีเฉพาะช่วงรอมฎอนซึ่งใครๆเนี่ยต้องมา
0: อา
1: บัตจะมีต้องมา
0: ครับ
1: เพราะของกินเยอะมาก
0: คนก็เยอะในช่วงเย็นแบบนี้ด้วย
1: ใช่เพราะว่าต้องมาหาซื้อก่อนที่จะเปิดบวชในช่วงค่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะคึกคักสุดๆไปเลยอะไรเงี้ย
2: ตลาดนัดรอมฎอนแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนยะรังชุมชนเมืองโบราณยะรังกลางเมืองปัตตานีครับความพิเศษของที่นี่คือเต็มไปด้วยขนมหวานที่หากินได้ไม่ง่ายบางอย่างมีเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนก็ว่าได้ครับ
0: คนเยอะจริง
1: ของกินเยอะเยอะเยอะตอนนี้มันขยายเยอะแล้ว
0: เดี๋ยวพี่ก้อยพาไปเจ้าที่พี่เลือกเป็นบางเจ้าม
1: ันมีได้ทุกเจ้าเพราะมันไม่มีเจ้าเฉพาะเขาจะวนร้านขนมหวานขายดีเพราะว่าบางทีเวลาเขาบวชมาทั้งวันมันจะต้องกินอะไรที่หวานหวานก่อนกินลิ้นพาร์ลและอันนี้แบงอันนี้คืออะไร
3: อันนั้นกล้วยกับไข่
1: กล้วยกับไข
3: ่
1: เรียกอะไร
3: มาลายีเขาเรียกว่ากอด
1: กอด
0: อันนั้นกอดเป็นกล้วยกับไข่อ
1: ันนี้แป้งกับไข่
0: แป้งกับไข่นี่คืออะไรนะ
1: นิบะ
0: นิบะ
1: เห็นแล้วพี่จำแม่น
0: นิบะวันนี้อยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเลยหรือเปล่าครับเนี่ยลูกค้าเยอะไหมครับถ้าเป็นช่วงอย่างนี้
3: ล
0: ู
3: กค้าเยอะค
0: ่
3: ะ
1: เดี๋ยวพี่เล็งขนมที่มันหาแปลกๆนิดนึง
0: ได้
1: อ๋อขนมที่เป็นขนมเฉพาะ
0: ครับ
4: เป็นซอลลาโดค่ะ
0: ซอลลาโด
4: ซอลลาโด
0: ทำมาจากอะไรครับ
4: ทำจากปลา
0: ทำจากปลา
4: อ๋
0: อเป็นอันนี้เป็นขนมหรือว่าเป็นอาหารคาว
4: เป็นอาหารคาว
0: อ๋อกินแบบจริงจังปกติช่วงปกติหากินได้ไหมเนี่ยหรือกินได้เฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้น
4: ปกติมีแต่น้อย
0: มีแต่น้อยแล้วทำไมช่วงนี้เขาทำมาขายเยอะ
4: หมดอัปรอมฎอนค่ะช่วงรอมฎอน
0: ครับ
1: ได้กี่ถุงคะวันนึงได้กี่ถุงนี้ขายได้กี่ถุงได
3: ้ได้ประมาณ 4,500 บาทวันนึง
1: วันนึงอ่ะนะโอ้พวกก็ซื้อไปกินก่อนเปิดบวชใช่มั้ย
3: อ๋อ
0: 4,000 ถุงหรือ 4,000 บาท
3: 4,000 บาท
0: โอ้ความสดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ
3: 100%
0: ครับ
5: ปีเราขายประมาณตั้ง20กว่าปีแล้วปลาเราขายไม่ค่อยสด
0: 20กว่าปีแล้วเหรอฮะ
5: 20กว่
0: า
5: โอ้20
3: กว่า
0: ครับ
5: นะเพราะว่า
0: เยอะขึ้น
5: ของอะไรค่อยสด
3: ให้สด
0: โอ้แม้จะมีข่าวมีอะไรนี่คนก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมเนาะคนไม่ได้บางตาลงเลย
3: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
2: ที่นี่แม้จะเน้นขนมหวานสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่ลาบวชหรือละศีลอดในแต่ละวันแต่ตลอดทางเราพบเห็นคนไทยพุทธไม่น้อยนะครับที่เดินชิมช็อปอาหารผ่านถนนเส้นนี
0: ้ปกติเวลามีเดือนรอมฎอนแบบนี้เราเคยมาเที่ยวตลาดแบบนี้บ่อยไห
6: มไม่ค่ะปีนี้ปีแรกที่มา
0: ปีนี้ปีแรกที่มา
6: ใช่
0: ใครแนะนำมาครับ
6: คนเพ
0: ื่อ
6: น
0: คนเพื่อนพี
7: ่ครับผมเป็นมุสลิมพอดีครับเป็นมุสลิมแล้วมาซื้อตรงนี้บ่อยก็เลยแนะนำเพื่อนช่วงเปิดบวชมาซื้อตรงนี้มาเพราะว่าของขายเยอะ
0: เป็นคนพุทธอย่างน้องเป็นคนที่ไหนครับเนี่ย
6: พัทลุงค่ะ
0: คนพัทลุงแล้วก็มาอยู่ที่ปัตตานีเราก็มาเดินได้
6: ใช่
0: ครับของเยอะไหม
6: เยอะค่ะเยอะมาก
0: กินเป็นหรือเปล่าเนี่ย
6: กินเป็น
0: ก
6: ินง่ายที่นี่
7: เหมือนเมื่อกี้ตะปงอะไรนะตะปง
6: ตะปงปูงอ
0: ไหนโชว์ของกินหน่อยซิได้อะไรมาบ้าง
6: ไก่ย่างกับ
7: ถั่วอุ่น
6: มีไก่ฉีกค่ะ
0: มีไก่ฉีก
6: นี่เพื่อนซื้อโรตีปลาแยงมา
0: ไหนดูหน่อยคืออะไร
7: คือโรตี
0: คือโรตี
7: โรตีแล้วก็มีแกงกินกับแกงครับผม
0: กินกับแกง
7: ครับผมแล้วก็มันจะมีอันนึงคือเป็นซอสตัวหวานครับผมเลือกได้จะเอาไหน
0: เดี๋ยวพี่ดูหน่อยสิน
7: ี่ครับ
0: โอ้เขามีซอสมีโรตีกินกับเป็นซอสแบบ
7: ฉีกฉีกกินเลย
0: ฉีกกินเลย
2: ถ้าพูดถึงความเหมือนของผู้คนคงหาจุดร่วมได้ยากแต่ถ้าเป็นความต่างระหว่างคนคงตอบได้เลยว่านับได้ไม่ถ้วนโลกใบนี้จึงเต็มไปด้วยความแตกต่างระหว่างผู้คนแต่คงไม่ใช่เหตุผลที่เราจะอยู่ร่วมกันไม่ได
8: ้จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวหลังจากที่พวกเราได้รับชมวิดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครูมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: คำถามแรกเลยนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าเดือนรอมฎอนหรือไม่แล้วเดือนรอมฎอนคืออะไรเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมบางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยใครเคยบ้างยกมือใครเคยได้ยินบ้างกูได้ยินเสียงอยู่นะแต่พอยกมือไม่มีใครยกมือเลยใครเอ่ยเดือนรอมฎอนคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างไม่มีใครทราบเลยเหรอนักเรียนปลายทางทราบไหมครับว่าเดือนรอมฎอนเกี่ยวข้องอะไรกับชาวมุสลิมมีคนจะตอบไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยลองกลุ่ม3กลุ่ม3ลองดูสิครับว่าเดือนรอมฎอนเราคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไร
1: เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมมีการถือศีลอดค่ะ
0: เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดนะครับแน่นอนนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกเลยเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นเดือนสำคัญนะครับเป็นเดือนสำคัญมีอยู่ทั้งหมด30วันด้วยกันนะครับชาวมุสลิมจะถือศีลอดอดข้าวอดน้ำและงดทำกิจกรรมบางอย่างนะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะครับโดยเขามีความเชื่อว่าในเดือนนี้เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้านะครับได้ประทานนะครับเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานนะครับให้กับนบีมูฮัมหมัดนะครับจึงทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็อยากจะทำให้เดือนนี้เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์เป็นเดือนที่ทุกคนจะนมัสการต่อพระเจ้าเข้าถึงต่อพระเจ้านะครับทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาคือตลาดรอมฎอนเป็นของคนไทยมุสลิมใช่ไหมครับแล้วคนไทยพุทธไปเดินซื้อของได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมครับนักเรียน
2: ได
0: ้ได้อย่างในวิดิทัศน์ใช่ไหมครับก็ไปเดินเห็นชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายหรือว่าศาสนาใดก็ตามก็สามารถซื้อขายได้ใช่ไหมครับทีนี้ขอถามหน่อยว่าเพราะอะไรเอ่ยเลขที่26ครับอยู่ไหนเอ่ยเลขที่26บอกคุณหน่อยสิครับว่าทำไมเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับเราสามารถไปเดินตลาดรอมฎอนได้ไหมครับซึ่งผู้ขายเนี่ยก็คือเป็นชาวมุสลิมเราสามารถไปซื้อสินค้าเขาได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับในวิดิทัศน์เราเห็นชาวพุทธไหมครับ
2: เห็นค่ะ
0: ในตลาดมีอะไรบ้าง
2: มีของกินค่ะ
0: มีของกินแล้วของกินเนี่ยแบ่งแยกไหมชาวพุทธห้ามกินแบ่งแยกไหมครับ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้แบ่งแยกแสดงว่าสรุปแล้วเราไปซื้อของได้เพราะเหตุใดครับ
2: เพราะไม่มีการแบ่งแยกค่ะ
0: เพราะตลาดรอมฎอนไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าชาวพุทธชาวคริสต์ห้ามเข้ามาซื้อขายในตลาดรอมฎอนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนหรือศาสนาใดก็ตามนะครับทีนี้ต่อไปอีกหนึ่งคำถามนะครับตลาดรอมฎอนช่วยให้คนไทยพุทธนะครับกับคนไทยมุสลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าเวลาที่เราเดินไปในตลาดสมมุติว่าเราเดินไปในตลาดรอมฎอนสิ่งที่เราจะเจอเจอใครเอ่ยเราเจอชาวมุสลิมเรานอกจากเจอชาวมุสลิมแล้วเราเจออะไรอีกเราเจอชาวพุทธเราเจออะไรอีกเข้ามาในตลาดเราเจออาหารเราเจอผลไม้เราไปทำไมตลาดเนี่ยเราไปทำไมไปซื้อของแล้วระหว่างที่เราซื้อของสายตาของเราจะมองเห็นอะไรบ้างนักเรียนบอกว่ามองเห็นอาหารมองเห็นชาวพุทธมองเห็นชาวมุสลิมแล้วเวลาเราซื้อของเราต้องพูดกับแม่ค้าไหมพูดไหมการที่เราเป็นชาวไทยพุทธไปซื้อของกับแม่ค้าพ่อค้าชาวไทยมุสลิมมันก็เกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นผลที่เกิดขึ้นมาม ีความสัมพันธ์ดีหรือไม่
2: ด
0: ีดีเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับเข้าไปในตลาดมีคนทักทายกันใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันนะครับเคารพในความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับโดยที่เราไปลบหลู่เขาไหมเวลาเราไปตลาดเนี่ยไม่ใช่ไหมเพราะจุดประสงค์เรามาเพื่อซื้อของใช่ไหมครับมาดูวัฒนธรรมต่างๆของชาวมุสลิมนะครับที่แตกต่างจากเราแล้วก็เพื่อให้เราได้รับรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ในสังคมได้อย่างสงบสุขนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับ

วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามโดยผ่านการศึกษาจากใบความรู้นะครับและเราจะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับหาคำใบ้เช่นเดิมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับได้ตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างของทางศาสนาว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรแม้ว่าเราจะต่างศาสนากันนะครับกิจกรรมแรกของเราอย่างที่ครูบอกว่าเราจะได้มาศึกษาและค้นคว้าหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นหลักที่ชาวมุสลิมนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเลยนะครับนักเรียนโดยครูจะแบ่งกลุ่มอย่างนี้นะครับนักเรียนกลุ่มที่1จะรับผิดชอบศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการปฏิญาณตนนะครับกลุ่มที่2เกี่ยวกับการละหมาดกลุ่มที่3การถือศีลอดกลุ่มที่4การบริจาคทานหรือว่าสกาตนะครับกลุ่มที่5การประกอบพิธีฮัจญ์และกลุ่มสุดท้ายนะครับการถือศีลอดนะครับซึ่งจะตรงกับกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่6เนี่ยจะได้ซ้ํากันเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับนี่คือหัวข้อที่เราจะต้องศึกษาจากใบความรู้นะครับนี่ก็จะเป็นใบความรู้นะครับเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5ประการนะครับนักเรียนปลายก็หยิบใบความรู้ขึ้นมาศึกษาได้เลยนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนศึกษาแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนักเรียนจะต้องคิดไว้เลยว่าเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะต้องสรุปสาระสำคัญให้ได้ใครเราต้องคิดไว้ในใจเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วทำไปทำไมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดคืออะไรนะครับลองเขียนหรือว่าลองคิดกันในกลุ่มนะครับเมื่อเราศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมจับคู่หลักปฏิบัติซ่อนคำใบ้กันนะครับลงมือได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาจากใบความรู้แล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับเราจะได้นำความรู้จากการศึกษาเนี่ยมาทำกิจกรรมเรื่องจับผู้หลักปฏิบัตินะครับซ่อนคำใบ้โดยคำอธิบายมีว่าอย่างนี้นะครับข้อที่1 นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับหัวข้อหลักปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับข้อที่2ให้นักเรียนออกไปยืนรอบห้องโดยครูคว่ำคำใบ้ไว้บนโต๊ะนักเรียนนะครับข้อที่3แต่ละกลุ่มต้องเดินหาคำใบ้3คำที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองเท่านั้นนะครับนี่คือคำอธิบายกำหนดเวลาทั้งหมด3นาทีในการหาคำใบ้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่าไม่มีบัตรคำนะครับไม่มีคำใบ้ให้นักเรียนปลายทางที่แต่ละกลุ่มเนี่ยได้หลักปฏิบัติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางกลุ่มได้การปฏิญาณตนบางกลุ่มได้การถือศีลอดเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์นี้ไว้ให้นะครับเพื่อนักเรียนดูว่าคำใบ้ไหนน่าจะเกี่ยวข้องนะครับกับหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด15คำใบ้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมจับผู้หลักปฏิบัติซ่อนคำของเราแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเล่นเกมการขอให้นักเรียนต้นทางนะครับยืนเป็นวงกลมนะครับเริ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ยืนกันเป็นวงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมที่จะเล่นเกมหาคำใบ้หรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหาคำใบ้ที่เป็นหลักปฏิบัติของหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ครับหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนทุกกลุ่มมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจ
0: มั่นใจเสียงดังฟังชัดมากนะครับทีนี้เมื่อมั่นใจเดี๋ยวเรามาเริ่มกลุ่มแรกกันเลยนะครับกลุ่มแรกคือการปฏิญาณตนกลุ่มแรกได้คำใบ้ไปเอาคำใบ้อะไรมาบ้างครับ
2: ได้คำว่ากล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ค่ะแล้วก็อันที่สองได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นมุ

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เมื่อเราหาคำใบ้ได้ถูกต้องแล้วเราได้อ่านได้ศึกษาจากใบความรู้แล้วลองบอกเล่าคุณหน่อยสิครับลองสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิญาณตนหน่อยว่าคืออะไร
1: การปฏิญาณตนคือเป็นการปฏิญาณตนของชาวมุสลิมครับชาวมุสลิมจะมีการทำการปฏิญาณตนโดยมีการทำคือกล่าวคำปฏิญาณตนและต้องกล่าวด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นไม่ใช่แค่เพียงการพูดทางกายครับและสามารถทำได้ตอนใดบ้างสามารถทำได้ตอนที่ผู้เข้าศาสนาใหม่ทำได้ในตอนละหมาดและทำได้ก่อนเสียชีวิตครับทำเพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมและแสดงถึงความศรัทธาครับ
0: ทำเพื่อแสดงถึงความศรัทธาต่อพระเจ้าของศาสนาอิสลามใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูการปฏิญาณตนนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับการปฏิญาณตนคือคำประกาศศรัทธาที่สำคัญที่สุดของมุสลิมนะครับเพื่อแสดงถึงความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและยอมรับศาสนทูตของพระองค์อย่างชัดเจนและจริงใจนะครับนักเรียนทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าพระเจ้าในศาสนาอิสลามมีพระนามว่าอะไรเอ่ยก็คือพระอะไรนะพระอัลเลาะห์นั่นเองใช่ไหมครับก็จะเป็นพระเจ้าในศาสนาอิสลามเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะครับตามความเชื่อของศาสนาอิสลามทีนี้ต่อไปถ้าเราพูดถึงศาสดาล่ะนักเรียนศาสดาคือใครเอ่ยในศาสนาอิสลามนบีมูฮัมมัดนะครับเป็นการทบทวนความรู้นักเรียนนะครับทีนี้ต่อไปพิธีที่2หลักปฏิบัติที่2นะครับคือการละหมาดกลุ่มที่2ได้การละหมาดใช่มั้ยครับได้คำใบ้อะไรมาบ้างไหนลองบอกเล่าคุณหน่อยสิครับ3คำใบ
2: ้ได้มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะครับ
0: มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะพูดดังๆพูดดังๆได้เลยครับ
2: มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็ยืนก้มกับพร้อมบทสวดครับ
0: และสุดท้าย
2: ทำวันละ5เวลาครับ
0: ทำวันละ5เวลาทีนี้เรามาลุ้นกันว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับคำเฉลยของครูการละหมาดนะครับคำใบ้แรกคือทำวันละ5เวลานะครับคำใบ้ที่2คือมุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะและสุดท้ายคือยืนก้มกราบพร้อมบทสวดก็สอดคล้องกับนักเรียนทุกข้อทีนี้กลุ่มที่2ครับไหนลองบอกเล่าครูหน่อยว่าจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้มาแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เอาบัตรคำเอาคำใบ้มาได้ถูกต้องเลยทั้ง3ข้อเนี่ยการละหมาดคืออะไรครับลองดูลองดูเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างใครจะเป็นคนพูดดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปรึกษากันได้นะครับการละหมาดคืออะไรครับ
2: การละหมาดคือการนมัสการพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลามหนึ่งในเสาหลักของศาสนาอิสลามทั้ง5มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของมุสลิมครับ
0: ก็คือหลักๆคือเพื่อนมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับการละหมาดทีนี้เรามาดูนะครับคำตอบก็จะเหมือนกับของนักเรียนเลยนะครับก็คือการนมัสการพระเจ้าอย่างเป็นระบบนะครับและมีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อแสดงความศรัทธาความเคารพและความภักดีต่ออัลเลาะห์นะครับมุสลิมไทยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมักกะซึ่งอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปช่วงเวลาของการละหมาดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดกี่เวลาเอ่ยกลุ่มที่2
3: 5เวลา
0: 5เวลาด้วยกันนะครับที่แรกเวลาแรกคือย่ำรุ่งนะครับ2คือตอนบ่ายนะครับเย็นพบค่ำและสุดท้ายคือกลางคืนนะครับสรุปแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรนะนักเรียนทำไปเพื่ออะไรเอ่ยนมัสการพระเจ้านะครับต่อไปการถือศีลอดกลุ่มที่3ครับได้คำใบ้อะไรบ้างการถือศีลอด
4: งดเว้นจากการพูดจาหยาบคายการกระทำผิดศีลและธรรมงดกินดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณถึงค่ำ ริ่มอดอาหารหลังจากรับประทานมื้อซูฮ
0: อนี่คือคำใบ้ทั้ง3คำใบ้ทีนี้เรามาดูว่าถูกต้องหรือไม่

0: ครับการถือศีลอดนะครับคำใบ้ที่1คืองดกินดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณถึงค่ำนะครับข้อที่2เริ่มอดอาหารหลังรับประทานมื้อซูโฮนะครับและข้อที่3คืองดเว้นจากการพูดจาหยาบคายการกระทำที่ผิดศีลธรรมนะครับการรับประทานมื้อซูโฮก็คือรับประทานก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์เป็นยังไงนักเรียนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกอดอาหารอดน้ำนะครับทีนี้กลุ่มที่3บอกครูหน่อยครับว่าการถือศีลอดคืออะไรเอ่ยลองดูนะครับการถือศีลอดคืออะไรจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้มา
1: การถือศีลอดคือชาวมุสลิมถือศีลอดคือการงดเว้นการกินการดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งอัลเลาะห์ฝึกความอดทนและความศรัทธาค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะเป็นการฝึกความอดทนนะครับฝึกความศรัทธานะครับซึ่งการถือศีลอดนะครับไม่ใช่เพียงการอดอาหารและน้ำเท่านั้นแต่เป็นการฝึกจิตใจนะครับให้บริสุทธิ์และพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเป็นคนดีในสังคมทีนี้ครูมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางประโยชน์ของการถือศีลอดให้นักเรียนนึกภาพตามครูนะครับตอนที่ชาวมุสลิมเขาถือศีลอดเนี่ยเขาอดข้าวอดน้ำใช่ไหมถ้าเราลองอดข้าวอดน้ำสัก1วันนักเรียนคิดว่าจะเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างปวดท้องมีอาการอะไรอีกหิวรู้สึกยังไงบ้างกระหายน้ำไม่มีแรงนักเรียนคิดว่าจะมีคนประเภทไหนอีกบ้างที่จะเป็นคนที่หิวทรมานไม่มีแรงอ่อนล้าเป็นคนประเภทไหนคนแบบไหนเอ่ยที่จะมีลักษณะความรู้สึกอย่างเงี้ยคนอะไรนะคนยากไร้คนยากจนใช่ไหมครับดังนั้นเราจะรู้สึกกับเขาอย่างไรถ้าเวลาที่เราอดข้าวเรารู้สึกทรมานมากเลยเราจะนึกถึงคนยากไร้คนที่ไม่มีกินจริงๆใช่ไหมมันคือการฝึกการอะไรเอ่ยนักเรียนการถือศีลอดเนี่ยมันฝึกอะไรเอ่ยฝึกอะไรในใจของเราฝึกวินัยฝึกอะไรอีกความอดทนนอกจากความอดทนแล้วฝึกอะไรอีกที่ครูได้บอกไปฝึกอะไรครับฝึกความเมตตาใช่ไหมเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นว่าคนนี้เนี่ยเหมือนสมมติว่าเห็นขอทานหรือเห็นคนที่ไม่มีจะกินเป็นคนยากไร้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกของการไม่มีจะกินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันก็เลยกระตุ้นในจิตใจเราเนี่ยให้เราเป็นยังไงอยากจะบริจาคอยากจะทำให้สังคมนี้ดีขึ้นอยากให้เขาเนี่ยไม่ต้องอดอยากใช่ไหมครับนี่คือข้อดีหรือว่าประโยชน์ของการถือศีลอดนั่นเองทีนี้ต่อไปการบริจาคทานหรือว่าสกาตนะครับกลุ่มที่4ได้คำใบ้อะไรมาบ้างครับ
2: คำแรกนะครับคือบริจาคทรัพย์ช่วยผู้ยากไร้ครับคำที่2ชำระล้างทรัพย์และจิตใจครับคำที่3จ่ายปีละครั้งตามเกณฑ
0: ์ทีนี้เรามาดูว่าสอดคล้องกับของครูหรือไม่นะครับการบริจาคทานนะครับก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าบริจาคทรัพย์ช่วยผู้ยากไร้นะครับจ่ายปีละครั้งตามเกณฑ์และสุดท้ายคือชำระล้างทรัพย์แล้วก็จิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้บอกครูหน่อยว่าการบริจาคทานตามที่เราได้สรุปมาคืออะไรครับ
3: คือชาวมุสลิมบริจาคทานครับคือผู้ที่ต้องจ่ายซะกาตต้องเป็นมุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงเกณฑ์ครับทุกๆ1ปีตามปฏิทินของอิสลามครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดสนและเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะก็คือการซะกาตก็คือการบริจาคทรัพย์สินนะครับส่วนหนึ่งของชาวมุสลิมนะครับที่มีทรัพย์สินถึงเกณฑ์ด้วยนะเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และพัฒนาสังคมนะครับประโยชน์ของการสกาดกลุ่มที่4ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าประโยชน์ของการสกาดคืออะไรเอ่ยการที่เราบริจาคให้ทานผู้อื่นน่ะมันมีประโยชน์อย่างไรลองดูครับมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
3: ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครับ
0: ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วเกิดความรู้สึกยังไงบ้างในจิตใจของเราอ่ะ
3: ทำให้จิตใจบริสุทธิ์และลดความตระหนี่ครับ
0: ลดความตระหนี่ทีเหนียวใช่

0: ไหมลดความที่เห็นแก่ตัวลงได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ประโยชน์ของการสกาดนะครับก็คือช่วยลดความยากจนนะครับกระจายความมั่นคงมั่งคั่งนะครับชำระล้างจิตใจของผู้บริจาคและส่งเสริมความสามัคคีในสังคมมุสลิมสุดท้ายหลักปฏิบัติสุดท้ายเป็นของกลุ่มที่5การประกอบพิธีฮัจญ์ได้อะไรบ้างครับคำใบ้ของเราอ่ะกลุ่มที่5ลองบอกหน่อยครับมีอยู่ทั้งหมด3คําใบ
1: ้เดินทางไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ค่ะเวียนรอบกะบะค่ะรวมผู้แสวงบุญจากทั่วโลกค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือ3คําใบ้นะครับทีนี้เรามาดูว่าสอดคล้องหรือว่าถูกต้องกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเดินทางไปยังนครศักดิ์สิทธิ์นักเรียนนครศักดิ์สิทธิ์คือนครอะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรเอ่ยนครอะไรนครเวลาเราหมาดเราละหมาดชาวมุสลิมละหมาดหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเพื่อหันหน้าไปหาเมืองอะไรเอ่ยมักกะใช่ไหมนครศักดิ์สิทธิ์ก็คือนครมักกะนั่นเองนะครับข้อที่2คือเวียนรอบกะบะนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับศาสนสถานนะครับที่สำคัญของชาวมุสลิมนะครับและสุดท้ายคือรวมผู้แสวงบุญจากทั่วโลกนะครับกลุ่มที่5บอกเล่าหน่อยสิครับว่าการประกอบพิธีฮัจญ์คืออะไรครับ
1: คือการที่ชาวมุสลิมนะคะแสวงบุญที่วิหารกะบะค่ะเรียกว่าฮัจญ์ค่ะโดยการตั้งเจตนาการเวียนรอบกะบะและการเดินระหว่างเนินเขาค่ะทำในเดือนที่12ตามปฏิทินอิสลามค่ะเพื่อสอนให้นอบน้อมถ่อมตนส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของชาวมุสลิมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือเป็นศาสนกิจสำคัญนะครับของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตสำหรับผู้ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและทรัพย์สินนะครับและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับนี่กล่องสีดำนี้คือวิหารกะบะนะครับที่ชาวมุสลิมนะครับในชีวิต1ครั้งเนี่ยจะต้องมาเดินรอบวิหารกะบะที่นครมักกะให้ได้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีใช่ไหมนักเรียนความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดชนชาติใดนะครับหรือจะเป็นคนผิวสีอะไรเพศอะไรนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในวิหารกะบะนี้แล้วนะครับทุกคนก็สวมชุดสีขาวเดินรอบวิหารกะบะเช่นเดียวกันนะครับแสดงถึงความเท่าเทียมนะครับในพิธีนี้นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำใบงานนะครับเรื่องพิธีกรรมของศาสนาอิสลามจะมีคำถามอยู่ทั้งหมด2คำถามนะครับคือ1หากนักเรียนเห็นเพื่อนที่กำลังล้อเลียนเพื่อนที่นับถือศาสนาที่ต่างกันนักเรียนจะทำอย่างไรเพราะเหตุใดข้อที่2การที่สังคมขออภัยครับการที่คนในสังคมนับถือศาสนาแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งผลอย่างไรมีทั้งหมด2ข้อนะครับขอให้นักเรียนถ้าคิดคำตอบไม่ได้ลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: ละครับตอนนี้หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูคำถามข้อที่1 นะครับถามว่าถ้าเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเลียนนะครับเพื่อนที่นับถือศาสนาไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนจะทำอย่างไรเพราะอะไรครับกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนครับลองบอกหน่อยสิครับเราจะทำอย่างไรดีถ้าเห็นเพื่อนล้อเลียนนะครับกลุ่มที่1ว่ายังไงบ้างครับ
1: เข้าไปตักเตือนครับแล้วก็ห้ามให้หยุดครับเพราะว่าการล้อเลียนไม่ใช่สิ่งที่ดีครับควรจะให้เพื่อนเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะว่าเพื่อนจะได้เป็นคนที่ดีในสังคมครับแล้วก็จะได้ยอมรับความต่างของศาสนาครับและให้เกียรติศาสนาครับ
0: ครับผมนักเรียนขอถามอีกคำถามหนึ่งการที่เราบอกว่าอย่าไปล้อเลียนเพื่อนอย่าไปล้อเลียนศาสนาเพื่อนเพราะว่าอะไรถ้าเราล้อเลียนมันจะส่งผลกระทบยังไงอ่ะ
1: ก็จะไม่ให้เกียรติศาสนาครับ
0: ไม่ให้เกียรติศาสนาการที่เราไม่ให้เกียรติศาสนาซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมในโรงเรียนในห้องเรียน
1: อาจจะเกิดข้อแตกต่างครับแล้วก็
0: อาจจะเกิดข้อแตกต่างแล้วอะไรครับ
1: การแบ่ง
0: แยกกันใช่ไหมเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่สองคำถามเดิมนะครับถ้าเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเพื่อนเราจะทำยังไงครับเพราะเหตุใด
2: เราควรเข้าไปห้ามเพราะเราควรเคารพกันนับถือทางศาสนาซึ่งกันและกันและไม่สร้างความบาดหมางกันครับ
0: เราต้องเข้าไปห้ามใช่ไหมแล้วก็เราต้องเข้าใจความแตกต่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามทีนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะครับสำหรับข้อแรกว่ายังไงบ้างครับจะเข้าไปทำอย่างไรดีจะบอกเพื่อนอย่างไรดีครับ
3: เข้าไปเตือนหรือบอกเพื่อนว่าไม่ควรล้อเพราะทุกศาสนาไม่มีการแบ่งแยกและจะไม่เหยียดศาสนาผู้อื่นค่ะ
0: เราจะไม่เหยียดศาสนาผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง
3: เกิดความแตกแยกค่ะ
0: เกิดความแตกแยกใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเห็นเพื่อนโดนแกล้งนะครับเพราะว่าขออภัยครับถ้าเราเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเลียนเพื่อนที่นับถือศาสนาไม่เหมือนเรานะครับก็ต้องรีบเข้าไปห้ามนะครับและบอกด้วยความเข้าใจนะครับบอกด้วยวาจาที่ดีว่าการที่ทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับต้องบอกเหตุผลเขาให้ได้นะครับเหมือนนักเรียนทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถบอกเหตุผลได้ดีนะครับเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะนับถืออะไรก็ตามไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามก็ต้องมีความรักความเมตตานะครับให้กับเพื่อนนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2การที่คนในสังคมนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งผลอย่างไรครับกลุ่มที่4ขอ1คนครับส่งผลอย่างไรเอ่ยชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยคริสต์นะครับอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอยู่ร่วมกันได้ในห้องเรียนนี้มันจะส่งผลอย่างไรครับ
4: เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นมิตรกันทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสุขค่ะ
0: เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใช่ไหมครับเป็นมิตรกันใช่ไหมเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนจะพูดคุยยังไงดีถ้าพูดคุยต่างศาสนาเนี่ยเราเพื่อนนับถือศาสนาคริสต์คนนู้นนับถือศาสนาอิสลามเรานับถือศาสนาพุทธเวลาเราพูดคุยกันต้องพูดคุยยังไงครับพูดจายังไงเอ่ย
4: พูดคุยปกติสุภาพค่ะ
0: พูดคุยปกติสุภาพใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5การที่ทุกๆศาสนาหรือว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาอยู่ร่วมกับเรามันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับอยู่ร่วมกันได้ด้วยนะกลุ่มที่5ว่ายังไงบ้างครับ
5: สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกันค่ะไม่มีการแบ่งแยกค่ะจะส่งผลให้สามารถแชร์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการกินการใช้ชีวิตต่างๆค่ะ
0: ก็คือการเราจะได้รู้ว่าศาสนานี้เขามีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมอย่างไรเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็อยู่กันด้วยสันติใช่ไหมรู้เขารู้เรานะครับสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6การที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้จะส่งผลอย่างไรบ้างครับ
5: ทำให้สังคมสงบสุขอยู่ด้วยกันอย่างสันติไม่เกิดการทะเลาะวิวาทมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันสามารถพึ่งพากันได้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากประทับใจในคำตอบของนักเรียนทั้ง6กลุ่มนะครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมสุดท้าย reflection สะท้อนคิดนะครับขอ1คนละกันมาลองอ่านสถานการณ์นะครับของครูเนาะเพราะว่ามีเยอะมากนะครับสถานการณ์จะขอเป็นเลขที่27ครับเลข27อยู่ไหนเอ่ยออกมาหน่อยครับเลขที่27เอาไมค์มาด้วยลูกทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะครับในสิ่งที่เพื่อนกำลังบอกเราเพราะว่าเมื่อเราฟังสถานการณ์จบจะมีคำถามมาสอบถามนักเรียนด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
6: พร้อม
0: แล้วนะครับเริ่มอ่านได้เลยเรื่องอะไรเอ่ย
6: โตอามัดกับหลวงพ่อใจดีค
0: ่
6: ะ
0: เริ่มได้เลยครับ
6: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีในภาคใต้มีชาวพุทธและชาวมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในหมู่บ้านมีโต๊ะอามัดเป็นผู้นำทางศาสนาอิสลามและหลวงพ่อใจดีเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถืออยู่มาวันหนึ่งมัสยิดในหมู่บ้านต้องการการซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดหลวงพ่อใจดีชวนญาติโยมบางส่วนมาช่วยซ่อมแซมหลังคามัสยิดด้วยหลังจากนั้นไม่นานวัดก็มีงานก่อสร้างหลังศาลาหลังใหม่ชาวมุสลิมในหมู่บ้านก็ไปร่วมช่วยงานทั้งช่วยขนของแจกน้ำและช่วยดูแลความสะอาดแม้แต่เด็กนักเรียนในหมู่บ้านทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมต่างก็ร่วมกันเก็บขยะปลูกต้นไม้และเล่นกีฬาในสนามโรงเรียนเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา
0: จบแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่าเพิ่งไปบอกคุณหน่อยครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวระหว่างศาสนาอะไรกับศาสนาอะไรครับ
6: ศาสนาอิสลามกับพุทธค่ะ
0: เขาทำอะไรกันอยู่ในชุมชน
6: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ
0: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่น
6: ช่วยซ่อมหลังคาช่วยสร้างศาลาวัดใหม่ค่ะ
0: มันแสดงถึงอะไรเอ่ย
6: ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
0: แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนนะครับเป็นนักเรียนในหมู่บ้านนั้นเราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยให้ชุมชนอยู่ร่วมกันสงบสุขได้เรานั้นในชุมชนนี้นึกภาพเนาะในชุมชนนี้มี2ศาสนามีศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันแล้วเราเป็นเด็กเราเป็นนักเรียนในหมู่บ้านนั้นเราจะทำยังไงให้ชุมชนอยู่อย่างสงบนะครับขอเลขที่11ครับเลขที่11บอกคุณหน่อยครับว่าเราจะทำยังไงเอ่ยให้ชุมชนของเรามีความสงบ
1: ไม่แบ่งแยกกันครับ
0: ไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกอะไรเอ่ยพฤติกรรมของการไม่แบ่งแยกต้องทำยังไง
1: ไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แสดงความเกลียดชังต่อกันครับ
0: ไม่แสดงความเกลียดชังต่อกันใช่ไหมไม่แบ่งแยกยังมีอีกไหมมีอีกไหมครับไม่มีแล้วเวลาเราพูดจากันต้องเป็นยังไงเอ่ย
1: พูดจาสุภาพ
0: พูดจาสุภาพพูดจาดีใส่กันใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ครับบอกคุณหน่อยถ้าเราเป็นนักเรียนในชุมชนนั้นเราจะทำอย่างไรดี
7: ใช้ชีวิตปกติครับไม่แบ่งแยกหรือพูดเบียดเบียนเพื่อนครับ
0: ใช้ชีวิตปกติแล้วเราจะช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างในเรื่องเนี่ยเขามีการช่วยกันซ่อมหลังคาใช่ไหมช่วยการสร้างศาลาเราเป็นนักเรียนเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
7: จิตอาสาครับ
0: มีจิตอาสาเช่น
7: เก็บขยะในชุมชนครับ
0: เก็บขยะในชุมชนใช่ไหมครับอาจจะทำเองไหมหรือว่าทำแค่ชาวพุทธเท่านั้นเลย
7: ช่วยกันครับ
0: ช่วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามใช่ไหมครับ
7: ครับผม
0: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับทีนี้คำถามต่อไปถามว่าถ้ามีเพื่อนต่างศาสนาในห้องเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนให้นักเรียนนึกภาพเนาะในห้องเรียนเราเนี่ยมีผู้คนนับถือศาสนาพุทธ 100% เลยแต่อยู่มาวันหนึ่งมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ามา1คน นักเรียนจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรดีขอเป็นเลขที่20ครับเลขที่20เราจะทำอย่างไรดีเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดีครับให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนม
8: .2 ทำตัวปกติแล้วก็พาเพื่อนไปทำกิจกรรมค่ะ
0: ทำตัวปกติพาเพื่อนไปทำกิจกรรมใช่ไหมครับเช่นกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ย
8: เช่นพาเพื่อนไปเดินเล่นหรือว่าพาเพื่อนไปกินข้าวโดยที่ไม่แบ่งแยกชนชั้นค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ต่อไปขออีกหนึ่งคนนะครับเลขที่26ครับเลข26อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับว่ามาได้เลยครับ
9: ควรให้เกียรติศาสนาของเพื่อนค่ะ
0: ทำอย่างไรเอ่ยให้เกียรติศาสนาของเพื่อน
9: ไม่ล้อเลียนศาสนาของเพื่อนค่ะ
0: ไม่ล้อเลียนศาสนาเพื่อนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากทีนี้นักเรียนนึกภาพตามครูนะครับถ้าหากว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาต้องไปละหมาดในช่วงพักกลางวันนักเรียนที่เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะทำยังไงดีครับพาเพื่อนไปละหมาดเราอยู่ในวงของการศาสนาอยู่ในร่วมพิธีของการละหมาดด้วยไหมไม่แล้วเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดียืนรอใช่ไหมครับให้เพื่อนปฏิบัติศาสนกิจของตนเองให้เสร็จใช่ไหมครับรบกวนเพื่อนไหมไม่ใช่ไหมครับก็ให้เกียรติแล้วก็เข้าใจความแตกต่างนะครับเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ในห้องเรียนโรงเรียนแล้วก็สังคมของเรานะครับทีนี้ไปนะครับสุดท้ายแล้วถามว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไรส่งผลดีอย่างไรบ้างครับ
10: ให
0: ้
10: ได
0: ้
10: ร
0: ู้ให้ได้รู้อะไรอ่ะให้ได้รู้ว่าจับไมค์สัก1คน1คนกลุ่มที่1ใครยังไม่ได้ตอบกลุ่มที่1ใครยังไม่ได้ตอบลองดูนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมันส่งผลดีกับเรายังไงครับ
9: ให้ได้รู้และเข้าใจในศาสนาอิสลามค่ะ
0: รู้และเข้าใจเพื่ออะไรเอ่ย
9: เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ค่ะ
0: เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ลองยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ครูหน่อยเราจะนำไปปฏิบัติใช้ได้ยังไงบ้างสมมุติว่าในกลุ่มของเราอ่ะมีเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดี
9: การไม่ล้อเลียนเพื่อน
0: จะไม่ล้อเล
9: ีย
0: น
9: ศาสนาค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับอีกสัก1คนนะครับขอเป็นกลุ่มที่6ที่ยังไม่ได้พูดในวันนี้กลุ่มที่6ครับลองดูว่าจากที่เราได้เรียนเรื่องปฏิบัติหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามส่งผลดีกับเรายังไงบ้างครับหันหน้าไปหาครูหันหน้ามาหาครูใครจะเป็นคนตอบเอ่ยปรึกษาเพื่อนได้ไม่เป็นไรนะครับผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองจากที่เราได้ศึกษาวันนี้แล้วได้เรียนไปแล้วในวันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้เวลากลุ่มที่6ได้ว่าไงครับ
11: ทำให้เข้าใจว่าเพื่อนศาสนาอิสลามทำอะไรบ้างครับ
0: ทำให้เข้าใจว่าเพื่อนศาสนาอิสลามทำอะไรบ้างแล้วเราเข้าใจแล้วเรายังไงต่อครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เพื่อนได้ตอบนะครับ
11: ทำให้รู้ว่าเพื่อนทำอะไรในแต่ละวันแล้วก็เคารพศาสนาของเพื่อนไม่ล้อเลียนเพื่อนครับ
0: เคารพศาสนาใช่ไหมครับไม่ล้อเลียนศาสนาคนอื่นใช่ไหมครับให้เกียรติซึ่งกันและกันยอดเยี่ยมมากครับทีนี้เรามาดูนะครับในสรุปบทเรียนของเรานะครับศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของโลกนะครับมีหลักปฏิบัติและพิธีกรรมเฉพาะตัวเช่นการละหมาดการถือศีลอดและการบริจาคสกาตเน้นความเมตตาความยุติธรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามช่วยให้นักเรียนเข้าใจ

0: ความหลากหลายทางศาสนาและรู้จักเคารพความเชื่อของผู้อื่นนักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีเปิดใจยอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและลดความขัดแย้งในโรงเรียนและในสังคมโดยรวมได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปไม่ใช่ว่าเรียนรู้ไปเพื่อจำและเข้าใจแต่เรียนรู้ไปเพื่อปรับทัศนคติของเราเรียนรู้ไปเพื่อนำไปใช้จริงๆนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาติดตามแผนการพัฒนาตนเองครั้งที่2นะครับลองดูนะครับว่าในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาพูดคุยแล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับบอกเล่าประสบการณ์อุปสรรคต่างๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานที่18นะครับเรื่องการติดตามการปฏิบัติ2สำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ทีมเช็ดโต๊ะ
5: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: เชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะในชีวิตประจำวันของเรารอบตัวเราเนี่ยเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยหลากหลายช่องทางใช่หรือไม่คะไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือบนโซเชียลมีเดียนะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะหรือเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกๆวันรอบตัวเราเนี่ยในข้อมูลข่าวสารนั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งนั้นนะคะแล้วนักเรียนเคยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไหมนะคะทำไมคุณครูถึงถามอย่างนี้เพราะว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเองก็จะต้องมีวิจารณญาณนะคะจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลที่เรารับรู้มาเนี่ยสามารถเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดมีข้อมูลปรากฏที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นนะคะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้มาเรียนรู้นะคะในหัวข้อพินิจพิเคราะห์สารนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ฝึกแยกแยะในข้อมูลของข่าวสารที่ได้รับในชีวิตประจำวันค่ะกับชั่วโมงพินิจพิเคราะห์สารนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้ถูกต้องนะคะว่าข้อเท็จจริงมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อคิดเห็นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนอธิบายได้แล้วนักเรียนจะต้องเขียนสรุปบทอ่านโดยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่พบได้นะคะก็จะมีบทอ่านให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่พบจากบทอ่านนั้นให้ได้นะคะค่ะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องบอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เราวิเคราะห์จากการอ่านนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะในวันนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูมีข้อความนะคะมาให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็ดูเป็นรูปภาพนะคะผ่านกิจกรรมเห็นแล้วเชื่อเลยแล้วก็เครื่องหมายคำถามก็เห็นแล้วเชื่อเลยหรือไม่นั่นเองนะคะก็จะมีข้อความให้แล้วก็มีรูปภาพในข้อความนั้นแล้วถามนักเรียนนะคะว่าจากภาพนั้นเมื่อนักเรียนเห็นและอ่านข้อความแล้วนะคะนักเรียนเชื่อเรื่องนั้นเลยหรือไม่นะคะคำถามที่2นะคะจากภาพนะคะนักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรแสดงว่าเมื่อคุณครูเปิดแผ่นภาพแล้วก็ที่มีข้อความด้วยเนี่ยนักเรียนจะต้องตอบคุณครูให้ได้ถึง2คําถามว่าคําถามแรกก็คือเมื่อนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนมีความเชื่อเลยหรือไม่แล้วภาพที่นักเรียนชมและข้อความที่นักเรียนอ่านนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรพร้อมบอกเหตุผลประกอบนะคะพร้อมมั้ยคะภาพที่1ค่ะค่ะภาพที่1ก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์นะคะ New product นะคะเซรั่มกระจ่างใสไร้สิวนะคะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวราคา450บาทค่ะเมื่อนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วก็เห็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในภาพนักเรียนความเชื่อเลยหรือไม่แล้วข้อความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวครูขอตัวแทนแล้วกันนะคะในการตอบคำถามนะคะประกรณ์คะเมื่อประกรณ์เห็นข้อความแล้วก็รูปภาพนี้แล้วอันดับแรกเลยประกรณ์เห็นแล้วเชื่อเลยหรือไม่คะ
3: ไม่ครับ
2: ไม่แล้วภาพนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะ
3: ไม่คร
2: ับ ไม่เพราะอะไรคะประกรณ์ลองให้เหตุผลหน่อยได้ไหมคะ
3: ไม่มีตาโลโก้ยี่ห้อครับ
2: ไม่มียี่ห้อทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าคะ
3: คร
2: ับ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะภาพนี้นักเรียนบางคนอาจจะมองว่าเห็นแล้วเชื่อเลยบางคนก็อาจจะมองแล้ว ไม่เชื่อถือใช่ไหมคะเพราะอะไรหนึ่งอาจจะมองว่าไม่มีตราประกอบให้เห็นว่ามียี่ห้ออะไรไม่มีเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ไม่น่าเชื่อถือนะคะต่อไปภาพที่สองนะคะภาพที่สองจะเป็นภาพเกี่ยวข้องกับอวัยวะของเราแล้วมีข้อความว่ากินยาลดกรดไหลย้อนบ่อยกินติดต่อกันนานทำให้กรดไหลย้อนหายขาดได้ภาพนี้เห็นแล้วเชื่อเลยหรือไม่แล้วมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรดาวิกาคะดาวิกาเห็นแล้วดาวิกามีความเชื่อเลยไหมคะกับภาพนี้เมื่อเห็นแล้วอ่านแล้วเชื่อเลยไหมคะ
4: เชื่อ 50% ค่ะ
2: แล้วมีความน่าเชื่อถือไหมคะ
4: ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือค่ะ
2: อย่างไรคะทำไมถึงไม่มีความน่าเชื่อถือ
4: เพราะว่าไม่ได้ซื้อกับแพทย์โดยตรงค่ะ
2: ก็คือไม่ได้ซื้อยากับ
4: แพทย์โดยตรง
2: ใช่ไหมคะ
4: ค
2: ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะวัชรพลวัชรพลเห็นภาพนี้แล้ววัชรพลเชื่อเลยหรือไม่แล้วก็อ่านแล้วภาพนี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะ
5: ไม่เชื่อครับ
2: ไม่เชื่อเพราะอะไรอะคะเอาตามความคิดของวัชรพลที่เป็นผู
5: ้เพราะว่า
2: อ่านได้เลยค่ะ
5: มันไม่มีเครื่องหมายออยครับ
2: ไม่มีเครื่องหมายออยขอบคุณค่ะทำให้ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: ค่ะก็คือค่ะขอบคุณค่ะก็คือมองและตราอะไรเลยที่จะรับรองได้ว่าเมื่อทานยากรดไหลย้อนบ่อยๆแล้วจะทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยหายขาดได้นะคะต่อไปค่ะภาพต่อไปค่ะค่ะภาพต่อไปจะเป็นภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเป็นการประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะเมื่อวันที่6ถึง8มีนาคมพุทธศักราช2568เนาะก็จะบอกว่าบริเวณใดที่มีผลกระทบต่อพายุฤดูร้อนแล้วก็จะส่งผลทำให้เป็นอย่างไรนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บมีฟ้าผ่าเมื่อเห็นภาพนี้แล้วก็อ่านข้อความเตือนภัยภาพนี้แล้วมีความเชื่อเลยหรือไม่แล้วน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนิธิคะนิธิเห็นแล้วมีความเชื่อเลยไหมคะมีความเชื่อไหมคะ
6: เชื่อครับ
2: ทำไมถึงนิธิถึงมีความเชื่อคะ
6: เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่เองครับ
2: เผยแพร่โดยตรงเลยใช่ไหมคะมีความน่าเชื่อถือค่ะขอบคุณค่ะค่ะภาพสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพจากหมอดูชื่อดังเนาะมีการทำนายไว้ว่าปี2025ก็คือปีนี้แหละใช่ไหมคะก็จะมีการเกิดสงครามขึ้นในยุโรปที่จะทำให้ประชากรเสียชีวิตไปจำนวนมากเมื่อนักเรียนอ่านคำทำนายนี้แล้วนักเรียนมีความเชื่อเลยหรือไม่เชื่อเลยหรือไม่คะวริศวริศเมื่อเห็นภาพนี้แล้ววริศมีความเชื่อกับภาพนี้เลยหรือไม่และภาพนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะ
7: ไม่เชื่อครับ
2: ทำไมถึงวริศไม่เชื่อคำทำนายนี้คะ
7: เพราะมันเป็นเพียงคำทำนายครับยังไม่เกิดขึ้นจริงครับ
2: แล้วมีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะ
7: ไม่ครับ
2: ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยใช่ไหมคะ
7: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าจากการรับข้อมูลข่าวสารที่คุณครูให้นักเรียนเห็นภาพเป็นสิ่งที่รอบตัวของนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านหรือดูข้อความอะไรก็ตามในสื่อสิ่งพิมพ์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ต้องมีการพิจารณาแยกแยะให้ได้เนาะว่าสิ่งที่เรารับรู้มานั้นมีข้อเท็จจริงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถืออย่างไรนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสังเกตลักษณะข้อความคุณครูจะมีเพียงแค่ข้อความอย่างเดียวให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้สังเกตลักษณะนะคะให้นักเรียนบอกว่าข้อความนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะค่ะข้อความแรกค่ะครีมฟ้าขาว

0: ครีมบำรุงผิวหน้าบรรเทาอาการทางผิวหนังลดการเกิดสิวสูตรลับความขาวจากไข่มุกลดริ้วรอยด่างดำกระช่วยให้ผิวเนียนขาวสดใสข้อความนี้มีข้อความลักษณะอย่างไรสังเกตลักษณะของข้อความมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นการโฆษณาเป็นข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นไหม
1: ไม่
0: หรอเป็นไหมอย่างไรเมื่อกี้คุณครูได้ยินเสียงจากสิทธิโชคสิทธิโชคบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างไรคะสิทธิโชคเป็นข้อความที่เชิงลักษณะอย่างไรตามความคิดของสิทธิโชคได้เลยค่ะ
2: เป็นเหมือนการชวนเชื่อครับ
0: เป็นการชวนเชื่อเป็นการโฆษณาใช่ไหมคะแล้วมีการแสดงความคิดเห็นตรงส่วนใดคะ
2: สืบรับความขาวจากไข่มุกลดริ้วรอยด่างดำครับ
0: ค่ะก็คือความคิดเห็นว่าถ้าเมื่อใช้แล้วก็จะทำให้ลดริ้วรอยลดความด่างดำลดกระใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะตรงประเด็นมากก็คือข้อความนี้จะเป็นข้อความเชิงแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับครีมผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งถ้าคนที่มีผิวที่มีริ้วรอยมีจุดด่างดำมีกระก็อาจจะหลงเชื่อได้เพราะเขาประสบกับปัญหานั้นใช่ไหมคะค่ะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านนักเรียนก็จะต้องดูด้วยว่าลักษณะของข้อความนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือลักษณะของการชวนเชื่อการโฆษณาแล้วก็การแสดงความคิดเห็นนะคะต่อไปค่ะข้อความต่อไปนะคะกุหลาบที่เห็นเป็นดอกตูมเมื่อวานวันนี้ดอกบานหมดแล้วลักษณะของข้อความนี้เป็นลักษณะอย่างไรเป็นบรรยายใช่ค่ะเป็นบรรยายเป็นการบอกถึงอะไรคะเป็นการบอกถึงลักษณะความจริงไหมความจริงของอะไรคะของดอกกุหลาบที่ดอกกุหลาบที่ตูมเมื่อวานเนี่ยวันนี้เป็นไงคะบานหมดแล้วก็คือลักษณะนี้เป็นลักษณะของการบอกถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใช่ไหมคะว่าถ้าเมื่อวานดอกตูมวันนี้ดอกบานแล้วก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นเองค่ะถูกต้องต่อไปค่ะเธอเห็นรุ้งกินน้ำมี7สีเขาก็เห็นรุ้งกินน้ำมี7สีใครๆก็เห็นรุ้งกินน้ำมี7สีข้อความนี้เป็นข้อความที่มีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวครูขอตัวแทนในการตอบคำถามแล้วกันนะคะมีตัวแทนไหมคะมีอาสาสมัครไหมคะฟ้านัชชาอ่านข้อความนี้แล้วฟ้านัชชาบ่งบอกลักษณะของข้อความนี้อย่างไรได้บ้างคะ
3: แสดงความคิดเห็นค่ะ
0: แสดงความคิดเห็นคิดเห็นว่าอย่างไรคะ
3: ว่าใครๆก็เห็นลุงกินน้ำเหมือนการพูดคุยกันค
0: ่
3: ะ
0: เหมือนการพูดคุยกันแล้วมีความจริงแฝงอยู่ในข้อความนี้ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีว่าอย่างไร
3: ลุงกินน้ำมี7สีค
0: ่
3: ะ
0: ใครๆก็เห็นว่าลุงกินน้ำมี7ส
3: ี
0: แสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็น
3: ข้อเท็จจริงค่ะ
0: ตกลงเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่ะข้อเท็จจริงที่มีการบ่งบอกว่าใครๆก็เห็นรุ้งกินน้ำมี7สีขอบคุณค่ะเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนี้สำหรับกับคนที่มีสายตาปกติถูกไหมถ้าคนที่มีสายตาปกติจะเห็นว่ารุ้งกินน้ำมี7สีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนสายตาไม่ปกติเช่นสายตาตาบอด4แบบนี้ก็จะไม่เห็นว่ารุ้งกินน้ำมี7สีแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงบางประการเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงสำหรับคนที่ปกตินะคะส่วนคนไม่ปกติก็จะเป็นข้อเท็จจริงสำหรับคนที่ไม่ปกตินั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะมันคงจะดีนะถ้ารัฐจะประกาศว่า 3-4 เดือนนี้ถ้าใครไม่ติดโควิดเอาไปเลย 10,000 บาทเท่านั้นแหละระวังกันทั้งประเทศข้อความนี้มีลักษณะข้อความที่เป็นอย่างไรมีลักษณะที่เป็นข้อความอย่างไรคะภูรินัทคะภูรินัทอ่านข้อความนี้แล้วลักษณะของข้อความเป็นอย่างไรคะมันคงจะดีนะถ้ารัฐจะประกาศว่า 3-4 เดือนนี้ถ้าใครไม่ติดโควิดเอาไปเลย 10,000 บาทเท่านั้นแหละระวังกันทั้งประเทศภูรินัทคิดว่าข้อความ

0: คำนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรจากการที่ภูรินัทอ่านด้วยตัวเองแสดงความคิดเห็นมาได้เลยค่ะ
1: มันดูไม่ไอ้นี่จริงครับ
0: ดูไม่จริงดูไม่น่าเชื่อถือ
1: ใช่
0: ไหมคะอันนี้บอกได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็น
1: ข้อคิดเห็นคร
0: ับ ข้อคิดเห็นของใครคนใดคนนึงใช่ไหมคะแสดงความคิดเห็นมาแล้วภูรินัทมีความคิดเห็นตรงกันกับข้อความนี้ไหมคะ
1: ไม่คร
0: ับ ไม่ครับค่ะขอบคุณค่ะข้อความนี้นะคะสังเกตได้คำว่ามันคงจะดีเนาะก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งเนาะว่าถ้าเกิดรัฐประกาศอย่างนี้แล้วคนก็คงจะระวังกันทั่วประเทศเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่มีหลักฐานอ้างอิงได้นั่นเองค่ะจากกิจกรรมที่ให้ดูภาพดูป้ายแล้วก็สังเกตลักษณะนี้นะคะนักเรียนอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้หรือไม่พอที่จะอธิบายได้ไหมว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรจะเห็นได้ว่าจากภาพและข้อความแล้วก็ให้สังเกตลักษณะของข้อความเนี่ยก็จะปรากฏทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในสื่อชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นถามนักเรียนว่านักเรียนอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้หรือไม่จากกิจกรรม2กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้พออธิบายได้ไหมคะพออธิบายได้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลักษณะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นลงในใบกิจกรรมนะคะลักษณะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้กับนักเรียนต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเป็นเวลาไม่เกิน10นาทีตามความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ครูจะเป็นผู้อธิบายเสริมให้อีกครั้งนึงค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการบอกลักษณะของข้อเท็จจริงและเห็นจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันสังเกตจาก2กิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่3นะคะเป็นผู้ออกมานำเสนอนะคะถึงลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหน้าชั้นเรียนนะคะจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนะคะเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะไหนลองอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังค่ะ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับวันนี้เราจะมาสรุปกันสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันของข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นครับเริ่มด้วยข้อเท็จจริงด้วยครับข้อเท็จจริงคือข้อความที่ถูกต้องที่ไม่เกินจริงและน่าเชื่อถือมีการรับรองอย่างชัดเจนครับข้อคิดเห็นคือข้อความที่ยังไม่มีความจริงปรากฏอยู่และเหมือนกับตัวการยกตัวอย่างของสิ่งที่ผ่านมาครับเช่นคำว่ามันคงจะดีนะและเหมือนกับการที่คุยกันระหว่าง2คนขึ้นไปครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับคือมีอยู่ในสื่อที่เราต้องเจอในทุกๆวันครับและสามารถบอกเล่าเรื่องราวให้พวกเราเข้าใจได้เหมือนกันครับและมีผลต่อการตัดสินใจของแต่ละคนเหมือนกันครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมอภิปรายความรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆแล้วก็นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็สามารถบันทึกข้อมูลที่คุณครูอภิปรายนี้ลงในกระดาษนะคะใบกิจกรรมเมื่อสักครู่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงก่อนเลยนะคะถ้านักเรียนสังเกตจากการร่วมกิจกรรมจะเห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรใช่ไหมคะข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงก็คือเป็นความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์ของเราแล้วก็ของคนอื่นๆของทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเรานะคะเช่นอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเรานะคะเช่นใบไม้สดมีสีเขียวแล้วก็ใบไม้แห้งมีสีน้ำตาลคือความจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเช่นดอกกุหลาบที่บานเมื่อวันนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นดอกตูมอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็คือความจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์เราต่อไปค่ะลักษณะของข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอีกข้อเท็จจริงนะคะเป็นความรับรู้เกี่ยวกับสภาพตามธรรมชาติที่เกิดแก่ร่างกายของมนุษย์นักเรียนสามารถเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะก็คือเกิดแก่ร่างกายมนุษย์ของคนเรามนุษย์ของคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงแค่จะเป็นเด็กไปตลอดกาลนึกออกไหมคะค่ะเราก็จะต้องมีการเติบโตกันไปจากผิวที่เด้งๆก็กลายเป็นผิวที่เหี่ยวก็ตามสภาพร่างกายของมนุษย์เรานะคะเป็นข้อเท็จจริงเช่นหลานชายคนเล็กอ้วนจ้ำม่ำอันนี้คือเขามีลักษณะที่อ้วนจ้ำม่ำตามร่างกายของเขาก็เป็นข้อเท็จจริงของมนุษย์นะคะอย่างเช่นหลังคุณยายโก่งแบบนี้ก็เป็นความจริงของคุณยายที่มีหลังโก่งนั่นเองเกิดแก่ร่างกายมนุษย์เรานั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอีกบ้างข้อเท็จจริงมักไม่ปรากฏแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างน้อยก็ในชั่วระยะเวลาหนึ่งเช่นอะไรบ้างอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นหนึ่งฤดูกาลเนาะต้นคูนไม่ค่อยมีใบแต่ออกดอกสดใสเป็นช่อห้อยลงมาเต็มต้นเป็นเพียงความจริงในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นก็คือระยะเวลาของฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยต้นคูนจะไม่ค่อยมีใบแล้วก็จะมีดอกสีเหลืองสดใสห้อยลงมาเต็มต้นเลยเป็นความจริงของต้นดอก

คูณที่อยู่ในช่วงระยะเวลาฤดูร้อนนะคะแค่ช่วงนิดเดียวช่วงระยะเวลาเดียวต่อไปค่ะข้อเท็จจริงอาจไม่เป็นจริงไปตลอดกาล

ำให้ความจริงในช่วงหนึ่งอาจจะกลายเป็นความไม่จริงในช่วงหนึ่งเช่นอะไรบ้างต้นคูนปราศจากดอกมีใบเขียวชอุ่มเต็มต้นอันนี้ก็ในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนเนาะฤดูฝนความจริงจากต้นคูนเนี่ยต้นคูนเป็นความจริงที่เป็นยังไงฟ้าฝนต่างๆใช่ไหมคะก็จะทำให้ความจริงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเช่นต้นคูนปราศจากดอกมีใบเขียวชอุ่มเต็มต้นอันนี้ก็จะเป็นความจริงที่อยู่ในช่วงระยะฤดูหนาวนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงจะสะท้อนถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดำรงอยู่และเสื่อมสูญไปได้เองโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็คือเป็นธรรมชาติของธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเช่นกุหลาบที่เห็นเป็นดอกตูมเมื่อวานวันนี้ดอกบานหมดแล้วมนุษย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่แปรเปลี่ยนไปตามอะไรอ่ะเขาเรียกตามสภาพแวดล้อมของสิ่งนั้นๆมนุษย์เป็นแค่เพียงผู้สังเกตการนะคะต่อไปค่ะข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรข้อคิดเห็นลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นเป็นผลมาจากการทำงานของสมองมนุษย์ที่จะบ่งบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เรารับรู้เนี่ยอย่างไรบ้างรู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกเบื่อรู้สึกคล้อยตามหรือไม่เห็นด้วยเป็นต้นนะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะคำที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นจะมีคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่าคิดว่าฉันคิดว่าวันนี้เราไม่น่าจะไปโรงเรียนแบบนี้ฉันคิดว่าวันนี้ฝนน่าจะตกใช่ไหมคะเช่นคำว่าน่าจะเธอน่าจะขยันเรียนมากกว่านี้นะอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นของเราต่อคนหนึ่งใช่ไหมคะเช่นคำว่าอะไรอีกบ้างควรเราควรตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในอนาคตนะคะเช่นอะไรอีกบ้างเช่นคงจะดีถ้ารัฐบาลให้เงิน 10,000 บาทสำหรับคนที่ไม่ติดโควิดเมื่อสักครู่คุณจำได้ไหมอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะคะมีความเห็นว่าเราเคยแสดงความคิดเห็นไหมเคยส่วนใหญ่จะมาจากความรู้สึกและอารมณ์ของเราใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะอีกหนึ่งคำที่ปรากฏที่บ่งบอกได้ว่าเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นเช่นสันนิษฐานว่าคือการคาดการเนาะค่ะอันนี้ก็คือคำที่บ่งชี้ว่าเป็นความรู้สึกหรือข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเช่นตัวอย่างโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่แสดงความทันสมัยอันนี้เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงเป็นข้อคิดเห็นถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏคำบ่งชี้ที่คุณครูยกตัวอย่างก็ตามแต่เมื่อเราอ่านแล้วบ่งบอกได้ว่าเป็นข้อคิดเห็นว่าถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็จะแสดงถึงความทันสมัยใช่ไหมไม่บางคนก็อาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างนี้นึกออกไหมคะค่ะต่อไปค่ะผู้ชายที่มีอารมณ์ขันเป็นคนที่มีเสน่ห์อันนี้คือการแสดงความคิดเห็นบางคนอาจจะมองว่าผู้ชายอารมณ์ขันเป็นผู้ชายที่ไม่น่าคบหาก็ได้นึกออกไหมคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะแยกให้ออกบอกให้ได้จากการที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็บอกลักษณะด้วยตนเองแล้วก็จากการที่ครูอภิปรายข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้นักเรียนทราบแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปแยกให้ออกบอกให้ได้นะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะมีข้อความให้นักเรียน10ข้อความเป็นข้อความสั้นๆนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจำแนกข้อความแต่ละข้อความให้ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะให้เติมลงไปหน้าข้อนั้นให้สัมพันธ์กันนะคะถ้าข้อใดเป็นข้อเท็จจริงก็ให้นักเรียนเติมกอไก่ถ้าข้อใดเป็นข้อคิดเห็นก็ให้นักเรียนเติมขอไข่หน้าข้อนั้นมีจำนวน10ข้อกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน5นาทีนะคะเนื่องจากว่าเราได้วิเคราะห์แล้วก็ได้สรุปออกมาแล้วว่าลักษณะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะค่ะรูปแบบ

0: กิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละคนอ่านข้อความแล้วพิจารณาข้อความว่าข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อความใดเป็นข้อคิดเหตุแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมแยกให้ออกบอกให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลา5นาทีนะคะโดยจะมีข้อความทั้งหมด10ข้อความนะคะข้อความแรกธนบัตรใบละ500บาทแลกเป็นธนบัตรใบละ20บาทได้25ใบนักเรียนก็พิจารณานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็พิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะคะข้อความข้อที่2นะคะถ้าทุเรียนไม่มีหนามก็คงจะดีข้อความต่อไปนะคะโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงหน้าร้อนล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้นะคะกินยาและพักผ่อนให้เต็มที่สัก2ถึง3วันอาการคงทุเลาขึ้นข้อความต่อไปนะคะอากาศของเมืองไทยถ้าร้อนน้อยกว่านี้ก็คงจะดีข้อความต่อไปนะคะโทรศัพท์ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้นข้อความต่อไปค่ะแสงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงข้อความต่อไปนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่น่าเกิดถ้าเขาไม่ขับรถเร็วจนเกินไปแล้วก็ข้อความปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า67ล้านคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากแสดงว่านักเรียนแยกออกจะดูซิว่าแยกออกบอกได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาตรวจสอบข้อความนี้นะคะแยกให้ออกบอกให้ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบเสียงดังๆถ้าเกิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวครูจะขอเรียกเป็นตัวแทนตอบโอเคไหมคะค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมแยกให้ออกบอกให้ได้เรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกธนบัตรใบละ500บาทแลกเป็นธนบัตรใบละ20บาทได้25ใบเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อเท็จจริ ง
0: ข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะนักเรียนตรวจสอบแล้วก็แก้ไขถ้าผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปถ้าทุเรียนไม่มีหนามก็คงจะดีเป็น
1: ข้อคิดเห็น
0: ถูกไหมถูกต้องต่อไปโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงหน้าร้อนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อเท็จจริ ง
0: แล้วคนที่ไม่ตอบแปลว่า
1: ข
0: ้
1: อเท
0: ็
1: จจริ ง
0: ข้อเท็จจริงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะข้อต่อไปล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้อ่านดีๆอ่านดีๆอ่านดีๆนะคะล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงใครบอกว่าข้อเท็จจริงยกมืออ่ะยกมือสูงๆถ้าเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นยกมือล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้เป็นข้อเท็จจริงค่ะต่อไปข้อต่อไปกินยาและพักผ่อนให้เต็มที่สัก 2-3 วันอาการคงทุเลาขึ้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อค
0: ิ
1: ดเห็น
0: เก่งมากถูกต้องค่ะข้อคิดเห็นต่อไปอากาศเมืองไทยถ้าร้อนน้อยกว่านี้ก็คงจะดี
1: ข้อคิดเห็น
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะโทรศัพท์ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริ ง
0: เท็จจริงที่พิสูจน์ได้เนาะว่าปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์ก็ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นต่อไปค่ะแสงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ถ้านักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะตอบได้เนาะว่าแสงเนี่ยเดินทางได้เร็วกว่าเสียงจริงๆต่อไปค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่น่าเกิดถ้าเขาไม่ขับรถเร็วจนเกินไปเป็นถูกต้องหรือไม่ข้อคิดเห็นสังเกตได้จากตรงไหนอะคะเป็นข้อคิดเห็น ไม่น่าใช่ไหมถ้าเป็นข้อคิดเห็นต่อไปค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ67ล้านคนประมาณ67ล้านคนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข
0: ้อคิดเอ้อทำไมเสียงเบาจังเลยข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข
0: ้อเท็จจริงค่ะทั้งหมดนี้นักเรียนก็พอที่จะแยกออกนะคะบอกได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นจากข้อมูลที่นักเรียนได้รับในชีวิตประจำวันเป็นข้อแบบนี้ใช่ไหมจะดูง่ายเกินไปใช่ไหมคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแยกข้อมูลของบทอ่านนะคะกิจกรรมสายลับจับข้อมูลเราจะมาเป็นสายลับจับข้อมูลกันว่าสิ่งที่นักเรียนอ่านนั้นมีข้อเท็จจริงมีข้อคิดเห็นอยู่ตรงส่วนใดบ้างนะคะค่ะให้นักเรียนจับคู่ร่วมกันอ่านบทความถิ่นไดโนเสาร์ล้านปีกาฬสินธุ์นะคะแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากบทความว่าส่วนใดในบทความมีข้อเท็จจริงส่วนใดปรากฏอยู่ส่วนใดบันทึกลงไปในกิจกรรมสายลับจับข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอผลการค้นหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทความนะคะบทความก็คือมีด้วยกัน2หน้าเนาะถิ่นไดโนเสาร์ล้านปีที่กาฬสินธุ์ใช่ไหมนักเรียนอ่านนักเรียนฟังนิดนึงค่ะนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็พิจารณาว่าที่เราอ่านเนี่ยส่วนใดมีข้อเท็จจริงส่วนใดปรากฏข้อคิดเห็นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเวลาที่เราอ่านหรือรับสารใดๆก็ตามฉะนั้นเราจะต้องแยกให้ได้เนาะว่าส่วนใดที่เขียนที่ผู้เขียนเขียนเนี่ยปรากฏเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดปรากฏเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะมีด้วยกันสองหน้านะคะนักเรียนสามารถขีดก่อนก็ได้แล้วพอขีดเสร็จแล้วนักเรียนค่อยบันทึกลงไปในใบกิจกรรมสายลับจับข้อมูลนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลาไม่เกิน10นาทีนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับสายลับจับข้อมูลในการสืบค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทอ่านนะคะถิ่นไดโนเสาร์ล้านปีกาฬสินธุ์นะคะจะเป็นบทความเกี่ยวข้องกับถิ่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ว่ามีการค้นพบซากไดโนเสาร์ใช่หรือไม่คะค่ะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการตอบคำถามว่านักเรียนพบข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอยู่ตรงส่วนใดบ้างนะคะค่ะวริศคะวริศพบข้อเท็จจริงไหมคะหรือพบข้อคิดเห็นอย่างไรส่วนใดบ้างคะค่ะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะที่วริศพบ
1: มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นผสมกันครับ
0: ค่ะก็เอาข้อเท็จจริงก่อนค่ะ
1: ข้อเท็จจริงก็จะมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรอุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นจะมีเป็นคำพูดอย่างเช่นยกตัวอย่างที่นี่เป็นจูราสสิกพาร์คในฉบับเมืองไทยครับ
0: ค่ะแล้วก
1: ็และโดยเฉพาะเมืองที่น่ารักอย่างกาฬสินธุ์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตรงไหนคะที่เป็นข้อเท็จจริง
1: ข้อเท็จจริงก็จะมีค้นพบไดโนเสาร์กินพืชโซโลพอดถึง7ตัวนอนตายกองรวมกันและค้นพบซากปลาโบราณชนิดใหม่อยู่บริเวณนี้เมื่อราว130ล้านปีก่อนครับ
0: อ๋อโอเคค่ะมีอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วขอบคุณค่ะมีนักเรียนคนใดที่นอกเหนือจากที่วริศนำเสนอไหมคะหากไม่มีมีไหมไม่มีเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คือถ้านักเรียนสังเกตเห็นที่วริศบอกก็ถูกต้องนะคะว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรหรืออุทยานโลกไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าวเนี่ยอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ที่วริศบอกนะคะว่ามีการค้นพบซากไดโนเสาร์กินพืชถึง7ตัวนอนตายรันแล้วก็พบซากโบราณสายปลาโบราณสายพันธุ์ใหม่ของโลกอยู่บริเวณนี้ด้วยเมื่อราว130ล้านปีใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนใดอีกบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงอยู่ส่วนใดอีกบ้างข้อเท็จจริงก็อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นนะคะภูคุ้มข้าวของกรมทรัพยากรนี้เป็นหลุมขุดภาคสนามที่เขาพบซากที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยของไดโนเสาร์อันนี้เป็นข้อเท็จจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะเช่นอยู่ในตอนสุดท้ายเลยกรอบสุดท้ายเลยเช่นเราก็คงต้องยกให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองที่น่ารักที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะคะสวรรค์ถิ่นไดโนเสาร์ล้านปีอย่างไม่มีข้อสงสัยอ๋อแล้วอย่าลืมยิ้มให้เจ้าไดโนเสาร์ด้วยล่ะก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นเองแล้วก็ปรากฏอยู่ส่วนอื่นๆอีกนะคะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมสายลับจับข้อมูลได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบนะคะนักเรียนให้นักเรียนนำไปส่งท้ายชั่วโมงนะคะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยแยกแยะข้อมูลนะคะพินิจพิเคราะห์สารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เรารับรู้ข้อมูลรอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่คะค่ะฉะนั้นเมื่อนักเรียนเรียนแล้วคำถามท้ายบทเรียนอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าสิ่งแรกที่นักเรียนควรคำนึงถึงหลักการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากการอ่านนี้เนี่ยเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของงานที่ได้รับดีที่สุดเนี่ยเราควรที่จะคำนึงถึงสิ่งใดคำนึงถึงสิ่งใดคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านคำถามนี้แล้วลองตอบตัวเองซิว่าเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรคำนึงหลังจากการที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเพื่อจะประเมินว่างานนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อะไรคือสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยเมื่อเราอ่านเราต้องมีการคำนึงใช่ไหมว่าสิ่งนั้นเชื่อถือได้หรือไม่นักเรียนคิดว่าอะไรที่สามารถจะเป็นสิ่งที่คำนึงเป็นอันดับแรกวริศคะวริศคิดว่าสิ่งที่เราควรคำนึงหลังจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นอันดับแรกเลยที่จะบ่งบอกได้ว่าข่าวสารนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มากน้อยเพียงใดเนี่ยคืออะไรคือสิ่งใดคะ
1: สิ่งแรกที่นักเรียนควรคำนึงหลังจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับคือเราต้องแยกแยะให้ถูกว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นครับ
0: ค่ะ แล้วก็เพื่ออะไรครับ
1: ได้แยกแยะด้วยครับว่าเป็นข่าวสารที่ถูกหรือผิดครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสิ่งแรกที่เราควรคำนึงหนึ่งที่บริษัทบอกว่าอาจจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นถูกต้องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงเลยว่าข่าวสารนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดคือแหล่งข้อมูลของข่าวสารนั้นเช่นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของเราเช่นเป็นข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งที่มาของข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มากน้อยเพียงใดมีการใช้หลักฐานอ้างอิงประกอบหรือไม่นะคะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนได้ว่าปัจจุบันนะคะมนุษย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่อนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรคำนึงเป็นประการสำคัญเลยก็คือการวิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสิ่งที่เราอ่านนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญของการจับใจความเนื่องจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ข้อคิดเห็นเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดหากไม่แยกแยะจะทำให้หลงเชื่อไปว่าข้อคิดเห็นนั้นเป็นความจริงนะคะการวิเคราะห์ว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นนักเรียนจะต้องตั้งใจอ่านและตั้งใจฟังนะคะและใช้หลักพิจารณาแยกแยะจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักพิจารณาและนำความรู้ไปใช้ในการขอโทษค่ะนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพินิจความตามเจตนานะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักพินิจสารนะคะใบกิจกรรมเรื่องตามล่าหาเจตนาและก็ใบกิจกรรมเรื่องสำเนียงสภาษาค่ะค่ะในวันนี้นะคะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกับพินิจพิเคราะห์สารนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำทักษะนี้ไปใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การตัดสินใจข่าวสารนั้นๆ นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพินิจต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5 ดีคือ 1. คนดีสร้าง

0: บุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกน้อยลงและสุขมากขึ้นครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเรื่องของพื้นที่ผิวของปริซึมกันค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของปริซึมที่คุณครูได้กำหนดให้ได้ค่ะดังนั้นก่อนอื่นที่เราจะไปรู้เนื้อหาในวันนี้นะคะเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะความรู้ที่เรียนได้เรียนผ่านมาแล้วกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะพื้นที่ค่ะก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีสูตรว่ายังไงคะจำได้ก็คือเลยค่ะความกว้างคูณด้วยความยาวนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูในรูปถัดไปนะคะอันนี้คือคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมบ้างมีสูตรว่ายังไงคะ
3: 1/2 × 3/0
2: ถูกต้องค่ะก็คือเศษ1/2คูณด้วยความยาวฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองค่ะซึ่งความสูงของเราก็คือเส้นปะสีแดงใช่ไหมคะต่อไปค่ะอีกสักหนึ่งรูปนะคะก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีสูตรว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะก็จะเท่ากับเศษ1/2คูณด้วยผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานคูณด้วยความสูงถูกต้องค่ะทีนี้เราจะมาทบทวนต่อค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะรูปขี้ของปริซึมนะคะจะประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างนะคะและแต่ละชนิดมีจำนวนกี่รูปแน่นอนเลยค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ฝึกกันร่างรูปขี้ไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้ว่านะคะรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะคะซึ่งจะเป็นฐานหรือว่าหน้าตัดนั่นเองนะคะซึ่งจะมีจำนวนกี่รูปคะ2รูปค่ะซึ่งเราจะได้ว่ารูปขี้ของปริซึมนะคะก็จะประกอบไปด้วยรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปนั่นเองนะคะและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งจะเป็นด้านข้างของปริซึมนะคะซึ่งจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนด้านของฐานของปริซึมค่ะจากที่ครูได้ให้นักเรียนได้ลองฝึกคลี่รูปของปริซึมสามเหลี่ยมจำได้ไหมคะเราก็จะได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีด้านข้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวน3รูปเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนรูปขี้อีกเช่นเคยนะคะแล้วเราสังเกตดูว่าคุณครูได้มีภาพรูปขี้ของปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูมาให้นักเรียนดูสิคะว่าคุณครูเนี่ยมีปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วครูได้ขี้รูปออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะแล้วเราสังเกตดูว่าตรงไหนคะที่จะเป็นฐานหรือว่าหน้าตัดบริเวณไหนคะที่เป็นฐานหรือว่าหน้าตัดได้สังเกตเห็นว่าก็คือบริเวณที่เป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมีกี่รูปคะ2รูปซึ่งครูได้ทำสีเข้มไว้ใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนกี่รูปคะกี่รูปคะ4รูปใช่ไหมคะซึ่งครูก็ได้ทำสีไว้ซึ่งเป็นสีอ่อนใช่ไหมคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเห็นไหมว่าคุณครูเนี่ยได้กำกับไว้ให้แล้วว่าส่วนไหนที่เราเรียกว่าฐานหรือว่าหน้าตัดส่วนใดที่เรียกว่าด้านข้างนั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้ว่าจำนวนนะคะของด้านข้างของเรานะคะหรือว่าจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะมีเท่ากับจำนวนด้านของฐานใช่ไหมคะซึ่งของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็ต้องมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด4รูปนะคะค่ะทีนี้คุณครูก็จะถามนักเรียนค่ะฐานของปริซึมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองซึ่งมีจำนวนกี่รูปคะ2 2รูปนะคะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกพื้นที่ของบริเวณดังกล่าวนี้ว่าพื้นที่ของฐานทั้ง2นั่นเองนะคะก็คือฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมีทั้งหมดมีอยู่2รูปคุณครูก็เลยให้ว่าพื้นที่ของฐานทั้ง2นั่นเองค่ะต่อไปค่ะและด้านข้างของปริซึมนี้ล่ะคะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดและมีจำนวนกี่รูปคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีจำนวนกี่รูปคะ
3: 4
2: รูปใช่ไหมคะอ่ะอย่างตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ว่าพื้นที่ของบริเวณดังกล่าวที่ครูได้เขียนด้านข้างกำกับไว้นะคะเราจะเรียกว่าพื้นที่ของด้านข้างทั้งหมดของปริซึมนั่นเองนะคะค่ะซึ่งนักเรียนก็จะได้รู้แล้วค่ะว่าพื้นที่ผิวของปริซึมคืออะไรนะคะซึ่งพื้นที่ผิวของปริซึมของเรานะคะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่จะประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะ2ส่วนด้วยกันก็คือพื้นที่ของฐานทั้ง2ใช่ไหมคะและพื้นที่ของด้านข้างทั้งหมดของปริซึมนั่นเองนะคะจากเมื่อสักครู่ที่ครูได้แสดงตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะเห็นว่าพื้นที่ผิวของปริซึมเนี่ยเราไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงนักเรียนอาจจะเคยเห็นว่าบางสถานการณ์อาจจะใช้การหาพื้นที่ช่วยในการหาคำตอบอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะปูพื้นกระเบื้องในห้องนอนใหม่นะคะนักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้างคะเราจะต้องทราบก่อนว่าห้องของเรามีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราอาจจะต้องหาความกว้างความยาวของพื้นที่ของห้องก่อนหลังจากนั้นจะได้ไปสามารถประมาณว่าเราจะต้องใช้กระเบื้องจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่คือการใช้พื้นที่นะคะในชีวิตจริงของเรานะคะทีนี้พื้นที่ผิวของปริซึมนะคะเราจะมีวิธีการหาได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าการหาพื้นที่ผิวของปริซึมค่ะก็คือการหาพื้นที่ของด้านข้างทั้งหมดนะคะรวมกับพื้นที่ของฐานทั้ง2นั่นเองค่ะทีนี้เพื่อความเข้าใจนะคะชัดเจนเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างและร่วมทำไปพร้อมๆกับนักเรียนนะคะเรียนคะจากตัวอย่างที่1จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมสามเหลี่ยมนี้เริ่มแรกเราจะทำยังไงคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างปริซึมมาให้เราดูนะคะถ้าคุณครูให้หนูหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะคะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะวิธีง่ายเลยได้เลยอาจจะใช้วิธีการล่างรูปคี่ออกมาก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสมมติว่าถ้าคุณครูล่างรูปคี่ของปริซึมนะคะสมมติว่าเป็นรูปที่อยู่เป็นโจทย์ของบนกระดาษเลยนะคะได้เลยลองดูว่าเมื่อคุณครูล่างออกมาแล้วเราจะได้รูปคี่ในลักษณะของแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งสังเกตดูว่านักเรียนจะเห็นพื้นที่ผิวทั้งหมดไหมคะนี่คือพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะปริซึมสามเหลี่ยมของเราเมื่อครูล่างรูปคี่แล้วก็จะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดดังนี้ซึ่งเราจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมจำนวนกี่รูปคะสองรูปที่เท่ากันทุกประการไหมคะเท่ากันนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนกี่รูปคะ3รูปซึ่งการหาพื้นที่ผิวของปริซึมก็คือนักเรียนต้องหาพื้นที่ของทั้งหมดกี่ด้านคะเนี่ยกี่ชิ้นคะกี่รูปคะ5รูปใช่ไหมคะก็คือต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจำนวน2รูปเสร็จแล้วหนูก็มาหาพื้นที่ของด้านข้างจำนวน3รูปนะคะแล้วเสร็จแล้วก็นำมารวมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเริ่มแรกเลยเราก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ที่ครูให้มานั้นปริซึมนี้มีฐานหรือว่าหน้าตัดเป็นรูปอะไรนะคะซึ่งเราจะได้ว่ามีฐานหรือว่าหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะค่ะทีนี้เราจะมาวาดรูปคี่ของปริซึมนะคะซึ่งคุณครูก็จะได้แสงดังรูปให้เราได้เห็นซึ่งในบางคนอาจจะวาดฐานหรือว่าหน้าตัดเนี่ยตำแหน่งที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะซึ่งครูก็ได้เขียนนะคะความยาวของด้านเนี่ยกำกับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเห็นแล้วค่ะว่าพื้นที่ฐานของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีกี่รูปนะคะ2รูปใช่ไหมคะคุณครูก็ได้มีตัวเลขให้กำกับให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงพื้นที่ด้านข้างคุณครูก็ได้เขียนตัวเลขกำกับเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ของฐานกันก่อนซึ่งฐานของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นฐานของเรามีทั้งหมดกี่รูปคะ2รูปดังนั้นคุณครูก็เลย เขียนว่าพื้นที่ของฐานทั้งสองจะเท่ากับ2คูณด้วยพื้นที่ฐานซึ่งพื้นที่ฐานของเราก็คือรูปสามเหลี่ยมดังนั้นสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรว่ายังไงคะค่ะเราก็จะได้ว่า2คูณด้วยนะคะในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วยความยาวฐานคูณด้วยความสูงเราจะสังเกตเพียงแค่อะไรคะฐานใช่ไหมคะอ่านครูจะทำสีไว้ให้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะฐานของเราเมื่อนักเรียนได้สูตรเรียบร้อยแล้วนักเรียนคะนักเรียนก็เติมตัวเลขกำกับลงไปเลยคุณครูก็จะให้เรียนได้สังเกตทำสีให้เด่นชัดไว้ว่าอันนี้คือบริเวณฐานนะคะนักเรียนคะความยาวของฐานที่โจทย์กำหนดให้มาคือเท่าไหร่คะ
3: 6
2: ก็คือ6แล้วก็ความสูงเท่าไหร่คะ
3: 8
2: ถูกต้องค่ะนายก็เขียนเลยเราก็จะได้เป็น2คูณด้วยในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วย6คูณด้วย8ค่ะนายเรียนคะในวงเล็บนายเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
3: ได
2: ้24ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำ2คูณด้วย24คำตอบก็คือ48มีหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะอย่าลืมว่าการหาพื้นที่นักเรียนต้องใส่ตารางหน่วยด้วยนะคะเติมหน่วยให้ถูกต้องด้วยค่ะดังนั้นข้อนี้เราได้แล้วค่ะว่าพื้นที่ของฐานทั้งสองเป็นเท่าไหร่คะ48ตารางหน่วยต่อไปค่ะเราจะมาหาพื้นที่อะไรคะพื้นที่ด้านข้างต่อใช่ไหมคะเราได้พื้นที่ฐานทั้งสองแล้วคะเราเก็บไว้ให้เรียบร้อยค่ะเรามาดูพื้นที่ของด้านข้างบ้างพื้นที่ของด้านข้างของปี่ซึมซึ่งเราเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวน3รูปด้วยกันก็ง่ายเลยนะคะสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรว่าไงคะความกว้างคูณด้วยความยาวนะคะเราก็ได้เลยค่ะเห็นไหมคะรูปที่1เลยนะคะก็คืออะไรคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่1ของเราก็คือในส่วนนี้ใช่ไหมคะซึ่งมีทั้งหมด3รูปนักเรียนก็นำพื้นที่ทั้งหมดมาหาผลคูณได้เลยนะคะแล้วก็นำมารวมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่1ก่อนก็คืออะไรคะมีความกว้างเป็น6ความยาวเป็น14ใช่ไหมคะในรูปแรกนะคะอันนี้ก็คูณลงไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รูปที่2ค่ะมีความกว้างเป็น10ความยาวเป็น14นะคะและรูปที่3ค่ะก็คือมีความกว้างเป็น8มีความยาวเป็น14นะคะหลังจากนั้นค่ะเรนก็คำนวณต่อเลยนะคะ6คูณด้วย14นะคะได้คำตอบเท่าไหร
3: ่
2: ถูกต้องค่ะและ10คูณด้วย14ล่ะคะ140ถูกต้องค่ะและ8คูณด้วย14ล่ะคะ112ใช่ไหมคะหลังนั้นค่ะเราก็จะนำเลยคะผลบวกทั้งหมดมารวมกันได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะได้336หน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะดังนั้นเมื่อเราได้พื้นที่ด้านข้างของปีซึมเรียบร้อยแล้วเป็น336ตารางหน่วยต่อไปเราหาพื้นที่ผิวของปีซึมข้อนี้ได้ยังคะได้แล้วใช่ไหมคะเราก็นำพื้นที่ของด้านข้างทั้งหมดบวกกับพื้นที่ฐานทั้งสองใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะพื้นที่ของด้านข้างเราหามาเมื่อสักครู่ก็คือ336ตารางหน่วยนะคะบวกกับพื้นที่ของฐานทั้งสองซึ่งเราหาไว้ได้48ตารางหน่วยนำมารวมกันได้เลยดังนั้นข้อนี้ค่ะเราจะได้ว่าพื้นที่ผิวของปิซึมนี้นะคะจะมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ384ตารางหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะในการหาพื้นที่ผิวของปิซึมนักเรียนหาได้แล้วไหมคะใช่ไหมคะก็คือเราสามารถหาพื้นที่ของด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็หาพื้นที่ของฐานทั้ง2แล้วนำมารวมกันนะคะทีนี้มาดูนะคะข้อนี้เรียนสังเกตดูนะคะคุณครูทบทวนความรู้ที่เรียนผ่านมาแล้ว1เรื่องคือเรื่องอะไรคะสังเกตดูว่าคุณครูให้หนูหารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC คุณครูกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มาให้แล้วคุณครูก็ได้กำกับความยาวได้มาให้แล้วใช่ไหมคะก็คืออะไรคะความยาว A หน่วย B หน่วยและ C หน่วยนะคะนักเรียนคะจากภาพความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะสามารถเขียนได้ว่ายังไงคะ ในเรียนจำความรู้ในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ไหมคะได้เราจะได้ความสัมพันธ์เป็นไงคะก็คือ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองถูกต้องค่ะเราจะได้ว่ากำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากทั้งสองใช่ไหมคะค่ะเรียนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะในการช่วยหาคำตอบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปกันค่ะในตัวอย่างที่2จงหาพื้นที่ผิวของปิซึมสามเหลี่ยมนี้นั่นเองคะข้อนี้เลยฐานของเราเป็นรูปอะไรคะฐานของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีทั้งหมดรูปคะ2รูปแล้ว

0: ็นรูปสามเหลี่ยมอะไรด้วยรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมอะไรนะคะรูปสามเหลี่ยมมีด้าน2ด้านที่มีความยาวเท่ากันคือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะรูปสามเหลี่ยมอะไรคะหน้าจั่วนะคะนะคะเราจะได้ว่าสังเกตดูคัดฐานของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วโจทย์บอกว่าโจทย์ให้ความยาวด้านมาแล้วทั้งหมดกี่ด้านคะ3ด้านใช่ไหมคะซึ่งมี2ด้านที่มีความยาวเท่ากันก็คือ17หน่วยนะคะส่วนด้านที่เป็นฐานมีความยาวเท่าไหร่คะ16หน่วยนั่นเองแต่สิ่งที่โจทย์ยังไม่ได้ให้มาคืออะไรคะก็คือความสูงนั่นเองดังนั้นเราต้องหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้ก่อนซึ่งเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรคะถือสิบวัตพีทาโกรัสเก่งมากค่ะนะคะทีนี้ถ้าคุณครูได้วาดรูปขี้ของปีซึมสามเหลี่ยมนี้ออกมานะคะก็จะมีหน้าตาในลักษณะแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราจะได้เป็นอะไรคะพื้นฐานหรือว่าหน้าตัดนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากัน2รูปนะคะแล้วก็ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวน3รูปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาหาในส่วนแรกกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าฐานของปีซึมนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราจึงหาพื้นที่ของปีซึมนะคะได้ดังต่อไปนี้โดยที่คุณครูเนี่ยก็จะได้นะคะกำหนด h นะคะแทนความสูงของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาหาดูว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอันนี้นะคะจะมีความสูงเป็นเท่าไหร่นะคะทีนี้เราจะทำยังไงคะเรียนคะนักเรียนจำได้ไหมคะสุดว่าถ้าเราจะต้องใช้ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคุณครูขอลากขึ้นมาเลือกมุมฉากนะคะเราให้หาความสูงอันนี้ส่วนความยาวด้านนี้เราทราบแล้วต่อไปความยาวฐานนักเรียนคะเราทราบไหมคะโจทย์ให้มาแล้วว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะโจทย์ก็คือมีความยาวฐานเป็น16นะคะแต่ถ้านักสังเกตดูว่ามีเราลากเส้นตรงนะคะจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานจะทำให้สามารถแบ่งครึ่งฐานได้พอดีไหมคะพอดีดังนั้นฐานของเราจะเหลือความยาวกี่หน่วยคะ
1: 8
0: ก็จะได้8หน่วยดังนั้นเราสามารถหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอันนี้ได้ไหมคะได้แล้วนะคะซึ่งเราจะหาไงคะเราสามารถอะไรคะ17ยกกำลัง2เท่ากับก็คือเท่ากับ8ยกกำลัง2บวกด้วย h ยกกำลัง2ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราอยากได้ความสูงนั้นก็เราก็จะเขียนได้เป็น h ยกกำลัง2เท่ากับ17ยกกำลัง2ลบด้วย8ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะซึ่งเรียนสามารถใช้วิธีนี้คิดก็ได้นะคะแต่คุณครูก็จะหาคำตอบในรูปแบบนี้บางคนงงว่าคุณครูคะทำไมคุณครูเขียน17ยกกำลัง2ลบด้วยเศษ16ส่วนที่2ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูใช้พื้นที่ฐานทั้งหมดนั่นเองก็คือ16แล้วคือแบ่งครึ่งก็เลยต้องหารด้วย2แต่เราสามารถเขียนเป็น8ยกกำลัง2ได้ไหมคะได้เหมือนเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเราดังนั้น h ของเราจะเท่ากับ15หน่วยนั่นเองดังนั้นค่ะเราก็ได้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเรารูปนี้นะคะที่เป็นฐานเนี่ยมีความสูงเท่ากับ15หน่วยนะคะเมื่อเราได้ความสูงแล้วต่อไปเราสามารถหาพื้นที่ของฐานได้ยังคะได้แล้วนะคะเราก็จะมาหาพื้นที่ของฐานทั้ง2ได้เลยค่ะนะคะเราก็จะได้ว่า2คูณด้วยพื้นที่ฐานนั่นเองนะคะซึ่งฐานของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็น2คูณด้วยในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วยความยาวฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองนะคะซึ่งความยาวฐานของเราได้เท่าไหร่คะ
1: 16
0: ถูกต้องค่ะและความสูงเราหามาแล้วก็คือ h ก็คือเท่าไหร่คะ
1: 15
0: เก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาคำตอบได้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยหาคำตอบในวงเล็บก่อนค่ะได้เท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2คูณด้วย16คูณด้วย15ถูกต้องค่ะนะคะเมื่อได้คำตอบเรียบร้อยแล้วก็นำไปคูณด้วย2ก็คือ2คูณด้วย120ก็จะได้เป็น240ตารางหน่วยนั่นเองนะคะเมื่อเราได้พื้นที่ฐานทั้ง2เรียบร้อยยังคะ เรียบร้อยแล้วต่อไปหาอะไรคะพื้นที่อะไรคะด้านข้างบ้างนะคะอ่ะซึ่งพื้นที่ด้านข้างนะคะครูก็ได้อ่ะแสดงภาพให้แล้วพื้นที่ด้านข้างของเราด้านข้างของเราเป็นรูปอะไรคะ
2: สี่เหลี่ยม
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีจำนวนกี่รูปคะ
2: 3
0: รูปดังนั้นนักเรียนก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเลยค่ะแล้วก็นำมารวมกันนะคะอ่ะนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปแรกก็คืออะไรคะ17คูณด้วย10นะคะอ่ะแล้วก็พื้นที่ของรูปสี่มุมฉากรูปที่2ก็คือ16คูณด้วย10นะคะและสำหรับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่3ก็คือ17คูณด้วย10ค่ะซึ่ง17คูณด้วย10ได้เท่าไหร่คะ170ค่ะ16คูณด้วย10ล่ะคะ160นะคะและ17คูณด้วย10ก็ได้170หลังจากนั้นก็นำทั้งหมดมารวมกันได้เท่าไหร่คะได้ทั้งหมด500ถูกต้องค่ะซึ่งหน่วยเป็นอะไรคะตารางหน่วยอย่าลืมเติมหน่วยให้ถูกต้องค่ะอ่ะดังนั้นเราก็จะได้พื้นที่ของด้านข้างของปีซึมเท่ากับ500ตารางหน่วยต่อไปเราจะสามารถตอบได้ยังคะว่าพื้นที่ผิวของปีซึม3เหลี่ยมนี้มีพื้นที่อะไรตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะอ่ะนักเรียนก็เขียนเลยค่ะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของปีซึมจะเท่ากับพื้นที่ของด้านข้างนะคะบวกด้วยพื้นที่ของฐานทั้ง2นั่นเองค่ะค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็น500บวกด้วย240ดังนั้นคำตอบของเราคือเท่าไหร่คะ
2: 740
0: ถูกต้องค่ะอย่าลืมเติมหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะดังนั้นพื้นที่ผิวของปีซึม3เหลี่ยมนี้เท่ากับ740ตารางหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวของปีซึมเป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะคือเรียนต้องหาพื้นที่ของด้านข้างทั้งหมดนะคะแล้วก็หาพื้นที่ฐานทั้ง2ให้เรียบร้อยนะคะหรือวิธีที่ง่ายเลยคือถ้าเรียนใช้รูปคี่ของปีซึมนั้นเรียนก็สามารถหาได้ง่ายใช่ไหมคะอ่ะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะข้อนี้บ้างนะคะนักเรียนคะในตัวอย่างที่3จงหาพื้นที่ผิวของปีซึมต่อไปนี้อันนี้คือปีซึมไหมคะเป็นปีซึมใช่ไหมซึ่งเป็นปีซึมอะไรเป็นปีซึมสี่เหลี่ยมข้างหมูถูกต้องซึ่งฐานของเราเป็นรูปอะไรคะฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูซึ่งอยู่บริเวณไหนท่านครูต้องแรงเงาให้คุณครูต้องวาดตรงไหนคะบริเวณด้านข้างถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตว่าเดี๋ยวครูจะแรงเงาให้นิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นฐานนะคะหรือว่าหน้าตัดของเรานั่นเองนะคะ

0: โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราสามารถระบุฐานหรือว่าหน้าตัดได้แล้วต่อไปนะคะด้านข้างของเราเป็นรูปอะไรคะ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีจำนวนกี่รูปคะ
1: ส
0: ี่รูปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านะคะปิซึมสี่เหลี่ยมคางหมูนี้นะคะเมื่อเรียนได้ร่างรูปที่ออกมาแล้วจะมีหน้าตาลักษณะแบบใดนะคะลองดูนะคะนะคะสังเกตดูว่านะคะถ้าบางข้อนะคะที่เรารู้สึกว่ารูปคี่ของเราเนี่ยอาจจะคำนวณได้ยากนักเรียนสามารถนะคะกำหนดเป็นสัดส่วนได้อาจจะกำหนดว่าให้แต่ละส่วนเนี่ยนะคะหาพื้นที่ของแต่ละส่วนกันเช่นอันนี้ข้อที่ของคุณครูก็กำหนดให้มีทั้งหมดหาพื้นที่ทั้งหมดกี่ส่วนคะ6ส่วนใช่ไหมครูก็ส่วนที่1คุณครูก็กำกับไว้นะคะส่วนที่1เป็นรูปอะไรคะ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ที่คุณครูให้หาล่ะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันและส่วนที่3ล่ะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่4ล่ะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและส่วนที่5เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและส่วนที่6ล่ะคะ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมคางหมูนะคะและสังเกตเห็นว่าเราสามารถนะคะใช้พื้นที่นะคะในการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดก็ได้ก็คือแบ่งออกไปเลยค่ะว่าเราจะหาพื้นที่แต่ละส่วนบ้างนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ของแต่ละด้านของปิซึมในตัวอย่างที่3กันค่ะเริ่มแรกเราจะมาหาพื้นที่ของในส่วนที่1ก่อนนั่นเองนะคะนั่นก็คืออะไรคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก CDEH นะคะซึ่งจะมีความกว้างและความยาวเป็นเท่าไหร่คะ12คูณด้วย12ดังนั้นในส่วนที่1ของเรานะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในส่วนที่1จะมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ
1: 144

0: ือว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก A B C D นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ว่าเป็น12คูณด้วย15ซึ่งมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะเชิญครูคูณหน่อยถูกต้องค่ะจะได้เป็น180มีหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะถูกต้องอันนี้คือในส่วนที่2นั่นเองนะคะต่อไปเรียนช่วยครูหาในส่วนที่3ได้ไหมคะในส่วนที่3ของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมีความกว้างความยาวให้ยังคะให้แล้วมีความกว้างเป็นเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ความกว้างเป็น4ความยาวเป็น12ใช่ไหมคะก็คือคุณครูทำสีไว้ให้หนูเห็นนิดหนึ่งนะคะนะคะซึ่งเราจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก A B G F นะคะหรือว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในส่วนที่3นะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับ48ตารางหน่วยนั่นเองค่ะต่อไปเราไปหาพื้นที่ส่วนไหนคะส่วนที่4นั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ในส่วนที่4ของเรานะคะก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก FGHE นั่นเองนะคะซึ่งจะมีความกว้างเป็น12ความยาวเป็น17นะคะซึ่งนักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือ204ตารางหน่วยนั่นเองนะคะต่อไปเราจะหาพื้นที่ส่วนไหนคะส่วนที่5ซึ่งเป็นรูปอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็จะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะก็คือในส่วนที่5นะคะก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู BCHG นั่นเองก็คือเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยในวงเล็บ4บวก12คูณด้วย15นั่นเองสังเกตดูว่านะคะ4บวกด้วย12ได้เท่าไหร่คะในวงเล็บก่อนเลย
1: 18
0: ได้16นะคะต่อไปเลยก็สามารถหาคำตอบได้คำตอบจะเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้เป็นนะคะ120ตารางหน่วยนั่นเองนะคะก็คือเลยก็คือสามารถที่จะนำ16คูณด้วย15แล้วหารด้วย2ก็ได้นะคะหรือใครอาจจะนำ2ไปหารก่อนก็ได้คำตอบก็จะเท่ากันนะคะต่อไปเราเหลืออีกกี่ส่วนคะ1ส่วนก็คือในส่วนที่6นั่นเองนะคะต่อไปค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู A D E F นั่นเองซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยคะคางหมูนะคะเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณด้วยในวงเล็บ4บวก12คูณด้วย15เองซึ่งคำตอบไงคะได้เท่าไหร่คะ120ตารางหน่วยนั่นเองซึ่งคำตอบเข้าไหมเท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือส่วนพื้นที่ฐานนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเมื่อเราได้พื้นที่ครบ6ส่วนนะคะครบแล้วเราทำไงคะนำมารวมกันบวกกันนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของปีซึมนี้จะมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะแล้วก็นำเลยทั้งหมด5ส่วนเลยก็คือนะคะส่วนที่1 144บวกด้วยส่วนที่2คือ180บวกด้วยส่วนที่3คือ48บวกด้วยส่วนที่4คือ204และบวกด้วยส่วนที่5คือ120และบวกด้วยส่วนที่6ก็คือ120รวมกันเป็น816ตารางหน่วยนั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับในข้อไหนถ้านักเรียนนะคะอาจจะวาดรูปคี่ได้ยากนะคะเรียนสามารถอาศัยการพิจารณาพื้นที่แต่ละด้านก็ได้แล้วค่อยนำมารวมกันนะคะเป็นไงคะ3ตัวอย่างเรื่องของการหาพื้นที่ผิวพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะโอเคดังนั้นเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่3เรื่องพื้นที่ผิวของปีซึมนะคะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีทำและหาคำตอบของปัญหาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะโดยที่คุณครูก็จะให้เรียนได้ฝึกการวาดรูปขี้ด้วยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วนักเรียนก็หาพื้นที่ผิวให้คุณครูด้วยค่ะ

าพื้นที่ผิวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูก็ได้กำหนดมาให้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวาดรูปขี้ของปริซึมนี้ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็แสดงวิธีทำแล้วก็หาคำตอบให้กับคุณครูนะคะในข้อที่1ค่ะต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะในข้อที่2ก็เป็นการหาพื้นที่ผิวของปริซึมเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะแล้วลองดูว่าปริซึมนี้นะคะเราจะสามารถหาคำตอบได้เป็นเท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมที่จะวาดรูปขี้มาให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำหาคำตอบค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่3ไปพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่1กันก่อนนะคะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะจงหาพื้นที่ผิวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เริ่มแรกเลยค่ะเราจะต้องหาก่อนว่าพื้นที่ผิวของเราก็คือการหาอะไรคะพื้นที่ของฐานทั้ง2ใช่ไหมคะบวกด้วยพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องกำหนดก่อนว่าหนูจะให้ส่วนไหนเป็นพื้นที่ฐานคะในข้อนี้ข้อนี้เราจะให้พื้นที่ฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะคุณครูจะให้เป็นด้านบนและด้านล่างนะคะ

ดังนั้นเดี๋ยวเรามาวาดรูปขี้ก่อนนะคะนี่คือนะคะหน้าตาของรูปขี้ที่ครูวาดออกมาให้นะคะคุณครูก็จะได้แล้วว่าจะมีด้านข้างทั้งหมด4รูปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพื้นที่ฐานทั้งหมด2รูปด้วยกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ฐานทั้ง2ก่อนนะคะเริ่มแรกเลยนะคะนั่นแหละค่ะพื้นที่ฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดังนั้นสูตรของเราก็คือความกว้างคูณด้วยความยาวนั่นเองนะคะซึ่งของเราได้หาคำตอบได้เท่าไหร่คะข้อนี้พื้นที่ฐานเป็นเท่าไหร่คะคุณหมายได้คำตอบแล้ว144ตารางโจทย์กำหนดให้ความยาวเป็นเซนติเมตรแปลว่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นตารางเลยคะตารางเซนติเมตรนะคะโอเคอ่ะอันนี้คุณครูจะเขียนพื้นที่ฐานให้เราได้เห็นชัดเจนก่อนนะคะเห็นไหมอ่ะเราให้ในพื้นที่ฐานของเรานะคะก็คือด้านบนด้านล่างเนาะอ่ะดังนั้นคาเลนก็เขียนเลยนะคะเนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะคะมีพื้นที่ก็คือความกว้างคูณด้วยความยาวใช่ไหมคะก็คือ8คูณด้วย9นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเท่ากับ72ตารางเซนติเมตรแต่เราต้องการหาพื้นที่ของฐานทั้ง2เราก็เลยนำ2ไปคูณกับ72นั่นเองคำตอบก็ได้เท่ากับ144ตารางเซนติเมตรนะคะในข้อที่1นะคะหรือบางคนอาจจะเขียน2คูณด้วย72ตั้งแต่แรกก็ได้นะคะเมื่อเราได้พื้นที่ฐานเรียบร้อยแล้วต่อไปหาพื้นที่ส่วนไหนคะพื้นที่ด้านข้างถูกต้องค่ะพื้นที่ด้านข้างมีกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วมีไหมคะได้เท่าไหร่คะพื้นที่ด้านข้างเรียนหาแล้วได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่นะ170เก่งมากค่ะอันนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาพื้นที่ด้านข้างต่อเลยซึ่งพื้นที่ด้านข้างของเรานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนทั้งหมดกี่รูปคะ4รูปนะคะแล้วก็หาเลยพื้นที่ของแต่ละส่วนแล้วก็นำมารวมกันนะคะครูอ่านเขียนพื้นที่ในส่วนที่เราใช้ให้เราจะเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็จะใช้ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะ4รูปหาให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะได้คำตอบเป็น170ตารางเซนติเมตรเก่งมากค่ะเมื่อเราได้พื้นที่ฐานทั้ง2เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้พื้นที่ของด้านข้างเรียบร้อยแล้วต่อไปเราได้คำตอบยังคะได้แล้วนะคะซึ่งดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในข้อนี้เป็นเท่าไหร่คะ314ตารางเซนติเมตรเก่งมากค่ะนะคะในข้อที่1ถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะดังนั้นค่ะพื้นที่ผิวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเท่ากับ314ตารางเซนติเมตรค่ะข้อที่1นะคะในข้อที่1นะคะถ้ามีนักเรียนคนใดนะคะที่กำหนดฐานหรือว่าหน้าตัดเนี่ยแตกต่างจากของคุณครูนะคะขั้นตอนการทำอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคำตอบสุดท้ายในการหาพื้นที่ผิวของปิซึมจะมีคำตอบตรงกันนะคะก็หาได้ค่ะนะคะเมื่อคุณครูได้เดินดูสักครู่นี้มีบางคนที่ใช้ฐานหรือว่าหน้าตัดน่ะด้านหน้ากับด้านหลังก็ได้คำตอบเหมือนกันนะคะต่อไปในข้อที่2นะคะในข้อที่2มีกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะมีไหมคะกลุ่มไหนได้ตอบข้อที่2แล้วข้อที่2นะคะอาจจะต้องใช้การพิจารณาพื้นที่ในแต่ละส่วนใช่ไหมคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบเดี๋ยวมาดูในข้อที่2ต่อเลยนะคะในข้อที่2จงหาพื้นที่ผิวของปิซึมนี้นะคะซึ่งปิซึมนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาร่างรูปขี้ก่อนว่าเล่นร่างออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะคุณครูก็ได้นะคะวาดรูปขี้ออกมาแล้วหน้าตาในลักษณะดังนี้นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะให้เล่นได้พิจารณาในแต่ละด้านนั่นเองนะคะคุณครูก็ได้ใส่กำกับหมายเลขไว้ว่าส่วนที่1นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนที่2จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและในส่วนที่3จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกันนะคะเห็นไหมครูก็ได้กําหนดให้เราได้พิจารณาแต่ละส่วนนะคะให้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ค่ะในการหาพื้นที่ฐานของเราสังเกตดูว่าฐานของเราเนี่ยจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมก็คือในส่วน1กับส่วน2รวมกันใช่ไหมคะคือพื้นที่ฐานคุณครูก็เลยนะคะแยกออกมาเป็นส่วนที่1ก่อนซึ่งในส่วนที่1เราจะ

0: ังเกตเห็นว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราจะต้องหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปที่1ก่อนนั่นเองนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยกำหนดความยาวด้านมาให้แล้วว่ามีด้าน2ด้านก็คือมีความยาวเป็น10หน่วยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ฐานเป็นเท่าไหร่คะ16หน่วยนะคะแต่เราต้องหาความสูงก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีความสูงเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะซึ่งได้หาความสูงให้ครูได้ไหมคะความสูงเป็นเท่าไหร่นะข้อนี้อ่ะเราหาแค่ตรงนี้นะคะอ่ะรูปแรกก่อนนะหารูปสามเหลี่ยมรูปแรกก่อนส่วนที่1ก่อนได้อะไรคะถูกต้องค่ะนะคะเก่งมากนะอ่านะคะเราก็จะสามารถได้ความสูงแล้วก็คือ6หน่วยนั่นเองซึ่งเพื่อนก็หาคำตอบได้ถูกต้องนะคะเมื่อเล่นหาความสูงได้แล้วต่อไปเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูป1ได้ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะและก็จะว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่1นะคะซึ่งมีกี่รูปคะ2รูปเห็นไหมคะมีด้านบนกับด้านล่างนะคะอ่ะมี2รูปด้วยกันนะคะเราก็จะได้ว่า2คูณด้วยในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วย16คูณด้วย6นั่นเองนะคะซึ่ง16ก็คือความยาวฐานนั่นเองก็คือ16หน่วยใช่ไหมคะส่วน6ก็มาจากความสูงที่เราหาได้ก็คือ h นั่นเองคือ6หน่วยนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาหาคำตอบให้กับคุณครูนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่1นะคะที่มี2รูปนะคะจะได้เท่ากับ96ตารางหน่วยนั่นเองค่ะอันนี้เฉพาะในรูปที่1นะคะที่ครูได้มีกำหนดเลข1ไว้เห็นไหมคะก็คือทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะต่อไปเราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่2บ้างซึ่งครูได้ทำสีเขียวไว้เห็นไหมคะซึ่งมีทั้งด้านบนและด้านล่างก็คือมี2รูปนะคะแล้วจะมาหากันนะคะเรามาหาในส่วนที่2บ้างซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในรูปที่2ที่เรียนหาได้ได้เท่าไหร่คะ256ตารางหน่วยใช่ไหมคะอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ของสีเขียวนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างรวมกันนะคะก็จะได้เป็น256ตารางหน่วยค่ะต่อไปเราเหลือพื้นที่ไหนคะพื้นที่อะไรคะส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนสีอะไรเอ่ยสีชมพูนะคะก็คือพื้นที่ใหญ่เลยใช่ไหมคะอ่ะในส่วนนี้นักเรียนคะง่ายเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือความกว้างคูณกับความยาวซึ่งความกว้างได้เท่าไหร่คะเราได้แล้วใช่ไหมคะก็คือ40บวกกับความยาวไปเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนก็นำเลยคะ10บวกด้วย8บวกด้วย10บวกด้วย8บวกด้วย10เอามารวมกันได้เลยนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในส่วนที่3แล้วก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่3นะคะแล้วก็นำเลยค่ะเห็นไหมคะ10บวกด้วย8บวกด้วย16บวกด้วย8บวกด้วย10ทั้งหมดคูณด้วย40ค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็นอะไรคะ2080ตารางหน่วยนั่นเองเมื่อเราหาพื้นที่ของทั้ง3ส่วนเรียบร้อยแล้วทั้งส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3ครบแล้วนักเรียนก็จะสามารถหาพื้นที่ผิวของปิดซึมรูปนี้ได้นะคะก็คือการนำทั้ง3ส่วนมารวมกันนั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้ว่าพื้นที่ผิวของปิดซึมในข้อนี้ก็จะเท่ากับ2432ตารางหน่วยนั่นเองนะคะก็คือนำส่วนที่1ที่เรียนหาได้คือ96นะคะตารางหน่วยมาบวกด้วยส่วนที่2ที่เรียนหาได้ก็คือ256ตารางหน่วยแล้วก็บวกด้วยส่วนที่3ที่เรียนหาไว้ก็คือ2080ตารางหน่วยนั่นเองนะคะนี่ก็คือการหาพื้นที่ผิวนะคะที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนคะการหาพื้นที่ผิวของปิดซึมนะคะเท่ากับพื้นที่ของฐานทั้งสองรวมกับพื้นที่ของด้านข้างของปิดซึมนั่นเองค่ะ ค่ะและสำหรับการหาพื้นที่ฐานของปีซึมบางรูปนะคะที่เราไม่สามารถหาพื้นที่ได้โดยตรงนะคะให้นักเรียนพิจารณาฐานของปีซึมว่าสามารถแบ่งเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่ง่ายต่อการคำนวณหรือไม่นะคะเมื่อเรียนสามารถแบ่งเป็นรูปเรขาคณิต2มิติได้แล้วนะคะเราก็จะมาคำนวณหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต2มิติแต่ละรูปซึ่งก็คือในข้อที่2ที่เราทำไปใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็นำพื้นที่เหล่านั้นมารวมกันนะคะก็จะได้เป็นพื้นที่ฐานของปีซึมค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะมาช่วยในการหาพื้นที่ของแต่ละด้านนะคะได้อีกด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของอะไรคะปริมาตรของปีซึมนั่นเองนะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่4แบบฝึกหัดที่4และใบกิจกรรมที่5ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นไงคะในเรื่องของพื้นที่ผิวเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะได้แล้วนะคะค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

งขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมซักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่ง

ทางตอนใต้ของหานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3 เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรต้องระมัดระวังรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน70%นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ30%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม32-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เฉยเซียนใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: นรินทร์ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะนักเรียนไปทางรวมถึงนักเรียนที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็น เริ่มเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้วนะคะซึ่งเราเคยเรียนกันไปแล้วเมื่อตอนม.1 นะคะตอนม.1 นี้เราใช้โปรแกรมอะไรคะในการเขียนโปรแกรมโปรแกรมอะไรคะโปรแกรมสแคทใช่ไหมเนาะเราใช้โปรแกรมสแคทในการเขียนโค้ดคำสั่งต่างๆซึ่งเป็นอะไรคะเป็นบล็อกคำสั่งถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันนะคะในชั่วโมงที่1 นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการออกแบบและเขียนโปรแกรมเนี่ยนักเรียนเราจะต้องรู้หลักการก่อนซึ่งวันนี้ครูก็มีกิจกรรมนะคะเสริมความเข้าใจให้นักเรียนนะคะปลายทางก็สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้นะคะรวมกับต้นทางด้วยทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1คืออธิบายหลักการการทำงานของฟังก์ชันได้นะคะข้อที่2คือวิเคราะห์ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยหรือฟังก์ชันจำได้ไหมคุ้นๆไหมคุ้นไหมคะปัญหาย่อยเราเรียนกันไปแล้วนะคะในชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ทำอะไรคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นผักนี้มีราคานะรวมถึงมาอะไรคะปลอปลาของฉันเนาะแล้วก็มาออกแบบท่าเต้นใน5ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้นะคะต่อมาข้อที่3นะคะเห็นประโยชน์การแก้ปัญหาด้วยการใช้ฟังก์ชันนะคะวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูคำถามนะคะคำถามแรกนะคะคำถามง่ายๆเลยนะคะปลายทางก็ตอบไปพร้อมๆกับต้นทางด้วยนะคะคำถามมีอยู่ว่าเวนทำความสะอาดห้องเรียนมีงานที่ต้องทำอะไรบ้างทำไหมเคยทำไหมเวนเนี่ยทำหรือเปล่ามีคนหัวเราะด้วยเคยทำไหมเรามีหน้าที่อะไรบ้าง
3: กวาดห
2: ้องอะไรอีกคะถูพื้นใช่ไหม
3: ป
2: ิ
3: ดหน
2: ้
3: าต
2: ่
3: าง
2: เช็ดกระจก
3: เขียนวันที
2: ่เขียนวันที่ลบกระดานใช่ไหมคะตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องทำไหมอันเนี้ยทำนะมีปลั๊กพัดลมหรือปลั๊กทีวีอุปกรณ์สื่ออะไรต่างๆหรือเปล่าถูกต้องไหมคะมีหลายหน้าที่ถูกต้องไหมคะใน1วันก็จะมีเวรอะไรใน1สัปดาห์ก็จะมีเวรประจำวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอะไรคะวันศุกร์นะคะทีนี้มาดูคำถามต่อไปนะคะหากหน้าที่นะคะที่นักเรียนกล่าวมานั้นต้องทำคนเดียวเวร1วันต้องทำหมดเลยทุกหน้าที่ที่กล่าวมาทั้งอะไรบ้างกวาดพื้นถูพื้นใช่ไหมคะอะไรอีกปิดหน้าต่างเช็ดกระจกเอาขยะลงไปทิ้งโหเหนื่อยไหมเนี่ยไหนใครเคยทำเวรคนเดียวบ้างมีไหมเพื่อนเทมีไหมอ๋อมีด้วยเหรอ ดีนะเข้าใจความรู้สึกดีนะคะทีนี้นะคุณนะต้องทำคนเดียวกับการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนทำงานที่ถนัดแบบใดจะ

ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันระหว่างทำเวรคนเดียวนะคะกับทำเวรตามตารางเวรมีหลายๆคนนักเรียนคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะแบบช่วยกันใช่ไหมแต่ละคนมีหน้าที่แยกไปทำใช่ไหมคะไม่ใช่ทำไมหนึ่งคนทำได้หลายหน้าที่เลยเสร็จช้าไหมแบบนั้นอ่ะน่าจะช้าเนาะนะคะทีนี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวให้นักเรียนยกตัวอย่างการทำงานในชีวิตประจำวันที่หากมีการแบ่งหน้าที่การทำงานจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานเพียงคนเดียวทุกงานเข้าใจคำถามไหมอีกรอบหนึ่งนะคะปลายทางฟังให้ดีนะเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของเวรประจำวันถูกต้องไหมทีนี้ต้องให้นักเรียนยกตัวอย่างเดี๋ยวคุยกันในกลุ่มเลยนะคะนักเรียนยกตัวอย่างการทำงานในชีวิตประจำวันที่หากมีการแบ่งหน้าที่การทำงานจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานเพียงคนเดียวทุกงานปรึกษากันได้เลยนะคะปรึกษากันได้เลยนะอภิปรายร่วมกันเลย

0: ทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการทำงานในชีวิตประจำวันที่หากมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานเพียงคนเดียวทุกงานไม่เอาเวรประจำวันนะเพราะว่าครูยกตัวอย่างไปแล้วตั้งแต่อันแรกถูกต้องไหมกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะ
1: การทำงานกลุ่มครับ
0: การกลุ่มวิชาอะไรยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อย
1: ภาษาไทยครับ
0: ภาษาไทยทำอะไรเอ่ย
1: คิดไมแมปครับ
0: ทำไมแมปไมแมปที่แบบว่าความคิดภาพรวมใช่ไหมของบทนั้นๆใช่ไหมเป็นงานกลุ่มใช่ไหมคะโอเคอะระหว่างทำเป็นกลุ่มกับทำคนเดียวเนาะหนูชอบแบบไหน
1: ทำงานกลุ่มครับ
0: เป็นกลุ่มแบบช่วยกันทำใช่ไหมคะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยให้กำลังใจก่อนให้กำลังใจก่อนต่อมากลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะ
2: เก็บขยะภายในโรงเรียนครับ
0: เก็บขยะ
2: ภายในโรงเรียนครับ
0: ภายในโรงเรียนถ้าให้ทำคนเดียวล่ะ
2: ใช้เวลานานครับ
0: ใช้เวลานานไหมเหนื่อยไหม
2: เหนื่อย
0: แต่ถ้ามีหลายคนเราสามารถทำไหม
2: กระจายพื้นที่การเก็บได้ครับ
0: โอเคเชิญนั่งค่ะนะต่อไปกลุ่มที่สามเชิญเลยค่ะ
3: การจัดงานหรือการจัดกิจกรรมภายในห้องครับ
0: เช่น
3: การเหมือนมีงานปีใหม่ก็เป็นนักเรียนคนที่หนึ่งช่วยจัดซุ้มอีกคนหนึ่งช่วยทำความสะอาดหรือบอร์ดต่างๆครับ
0: โอเคต่อไปกลุ่มที่สี
4: ่การจัดบอร์ดภายในห้องค่ะ
0: การจัดบอร์ดภายในห้องอธิบายครูฟังหน่อยสิ
4: แบ่งหน้าที่กันวาดรูปแต่งบอร์ดค่ะ
0: มีหน้าที่อื่นๆอีกไหม
4: แล้วก็ติดรูป
0: ติดรูป
4: เพื่อนในห้องค่ะ
0: งานพวกนี้เราทำคนเดียวหรือว่ากระจายหน้าที่ให้เพื่อนคะ
4: กระจายหน้าที่ค่ะ
0: กระจายหน้าที่ให้เพื่อนนะอ่ะปรบมือให้ทุกๆกลุ่มเลยนะคะนักเรียนคะฟังให้ดีนะวันนี้ถ้าสมมุติว่าครูขอตัวแทนตอบนะคะนำเสนอคำตอบนักเรียนพยายาม

0: ามอะไรคะกระจายหน้าที่กันนะเข้าใจไหมคะเช่นในช่วงแรกเพื่อนทำไมเป็นตัวแทนตอบแล้วนะข้อต่อๆไปก็ทำไมคะเปลี่ยนคนบ้างจะได้เป็นฝึกทักษะการตอบคำถามการกล้าแสดงออกเนาะนะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้เราได้อภิปรายร่วมกันไปแล้วเนาะว่าทำไมคะยกตัวอย่างนะงานในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็บางกลุ่มได้มีการอธิบายงานย่อยแต่ละหน้าที่ถูกต้องไหมนะคะทีนี้เราจะมาเข้าสู่กิจกรรมนะคะตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนจะได้ใบกิจกรรมที่1 นะคะเรื่องแบบไหนใครดีกว่าได้หรือยังคะได้หรือยังได้แล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ครบพร้อมกันหมดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำสั่งเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนะคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะ2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่ม A และกลุ่ม B ใครจะเป็นกลุ่ม A ยกมือขึ้น2คนเอาแบบนั่งติดกันนะเอาแบบนั่งติดกันหน่อยนะนั่งใกล้ตรงข้ามกันได้หรือติดกันใครเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่ม A ใช่ไหมกลุ่มย่อย A ใช่ไหมยกมือแล้วยกเลยนะตกลงกันก่อนใครจะเป็นกลุ่ม A ยกมือย่อย A โอเคนะคะโอเคนะเอามือลงเพราะฉะนั้นที่เหลืออีก4คนจะเป็นอะไรคะกลุ่มย่อย B ตอนนี้เราแบ่งทีมแล้วนะขยับโต๊ะออกห่างจากเพื่อนนิดนึงนิดเดียวลูกนิดเดียวนะคะขยับโต๊ะออกจากห่างจากเพื่อนนิดเดียวให้พอรู้ว่าทำไมคะเราแยกกลุ่มย่อยออกมานิดเดียวพอทีนี้พอเราจัดที่นั่งเรียบร้อยแล้วฟังคำสั่งให้ดีนะคะถ้าสำหรับปลายทางนะคะปลายทางก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะจำนวนสมาชิกของกลุ่มได้เลยนะคะตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าต้นทางเนี่ยปกติเราก็จะนั่งประมาณนี้อยู่แล้วนะคะครูก็มีอาจจะมีปรับที่นั่งบ้างเล็กน้อยนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของแต่ละกลุ่มย่อยนะเราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1แบบไหนใครดีกว่าทีนี้เรามาดูหน้าที่นะคะเขาบอกว่าแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยดังนี้1.1 กลุ่มย่อย A มีสมาชิก2คนยกมือสูงทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ช่วยกันอ่านโจทย์และหาคำตอบทุกข้อตามลำดับเราเห็นไหมคะในใบกิจกรรมครูให้คิดเลขทั้งหมดกี่ข้อ
1: 8ข
0: ้อพลิกดูอีกหน้าหนึ่งกี่ข้อคะ15ข้ออย่าเพิ่งทำนะอย่าเพิ่งทำนะใครทำจะเริ่มใหม่อย่าเพิ่งทำฟังคำสั่งให้ดีก่อนต่อมา 1.2 กลุ่มย่อย B มีสมาชิก4คนไหนยกมือกลุ่มย่อย B ยกมือเร็วสิยกมือก่อนแสดงตัวตนว่าเราคือกลุ่มย่อย B จำไว้นะกลุ่มย่อย B มีสมาชิก4คนฟังให้ดีนะคะกลุ่มย่อย B คือคนที่1ทําหน้าที่ในการอ่านโจทย์ฟังให้ดีนะคนที่1ทําหน้าที่ในการอ่านโจทย์และแบ่งหน้าที่เพื่อนอีก3คนนะคนที่2ถึง4ทํางานตามที่ได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นคนที่1ของกลุ่มย่อย B ต้องเป็นคนบริหารจัดการโอเคไหมคะโอเคนะอย่าเพิ่งทํานะเดี๋ยวครูให้สัญญาณนะอย่าเพิ่งทํานะเข้าใจหรือยังเข้าใจคำสั่งหรือยังเข้าใจแล้วนะทีนี้ใบกิจกรรมมีทั้งหมด2หน้านะคะนี่คือหน้าแรกนะเรียนนะเดี๋ยวบางคนไม่ได้ทันสังเกตไม่ได้ทำหน้าหลังนี่ด้านหลังทำแค่15ข้อก่อนตอนที่1โอเคไหมคะส่วนตอนที่อะไรข้อที่2และข้อที่3เดี๋ยวค่อยมาทำพร้อมกันโอเคพร้อมหรือยังคะเสียงไม่ได้ยินเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมลงมือทำได้ค่ะ

เรามาช่วยกันตรวจสอบคำตอบก่อนดีไหมเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปข้อที่2และข้อที่3เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบโดยการที่เราสลับกันตรวจระหว่างกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่นะคะอ่ะนักเรียนแลกใบกิจกรรมกันเลยนะคะ อย่าลืมนะกลุ่มย่อยอะไรกลุ่มย่อย A ก็ต้องเอาไปสลับกับกลุ่มย่อย B นะคะ

พร้อมหรือยังเดี๋ยวครูจะให้ตรวจสอบคำตอบต้นทางและปลายทางเดี๋ยวตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนักเรียนตรวจสอบคำตอบเลย

เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะต่อมาข้อที่11ถึง15ตรวจสอบคำตอบเลยค่ะ

เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอย้อนไปที่ใบกิจกรรมหน่อยไหนลองรวมคะแนนสิลองรวมคะแนนสิลองรวมคะแนนหน่อยรวมคะแนนหรือยังพอรวมคะแนนเสร็จแล้วคืนให้กลุ่มย่อยนะคะคืนให้กลุ่มย่อยนั้น

ฟังให้ดีนะคะตอนนี้เราทำกิจกรรมในข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฟังให้ดีนะนะคะจากการทำงานนักเรียนดูนะใบกิจกรรมข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่2เขาบอกว่าอะไรจากโจทย์เขาบอกว่าไงคะจากการทำงานในข้อที่1กลุ่มย่อยใดทำงานเสร็จก่อนเพราะเหตุใดข้อที่3เขาถามว่าถ้าปรับปรุงการทำงานของกลุ่มที่ทำงานเสร็จช้าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมครบทั้งหมด3ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนะนำเสนอคำตอบในข้อที่2และข้อที่3นะคะไหนกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอกลุ่มข้อที่2ข้อที่2กลุ่มไหนคะกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3นะเชิญเลยค่ะ
1: ข้อ2ครับจากการทำงานในข้อ1กลุ่มย่อยใดทำงานเสร็จก่อนเพราะเหตุใดตอบกลุ่มย่อย B ครับเพราะว่ามีจำนวนคนที่มากเลยแบ่งหน้าที่ได้เยอะครับทำให้งานเสร็จไวครับกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้เยอะครับ
0: แต่ถ้าทำไมคะแต่ถ้าทำนอกเหนือหน้าที่ใช่ไหมใช่ป่ะก็จะทำให้งานเสร็จทำไม
1: ช้าครับ
0: เสร็จช้าใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้นักเรียนก็ทำไมพยายามปรับกันตรงนั้นเลยถูกต้องไหมนะคะเชิญค่ะนั่งค่ะปรบมือเพื่อนก่อนเร็วต่อไปข้อที่3เดี๋ยวก่อนนะก่อนไปข้อที่3โทษทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันนะคะสรุปคำตอบพร้อมกันนะเพื่อนปลายทางจะได้เห็นด้วยนะคะจะทำงานในข้อที่1กลุ่มย่อยใดทำงานเสร็จก่อนเพราะเหตุใดนะคะคำตอบนั้นก็คืออะไรคะกลุ่มอะไรกลุ่ม B ตามที่เพื่อนตอบเลยเพราะว่ามีการแบ่งงานกันทำหลายๆคนและทำพร้อมๆกันนะคะทำให้ปริมาณงานที่ทำในแต่ละคนมีไม่มากแบ่งกันทั้งหมดกี่ข้อคะกี่ข้อในกลุ่ม B กลุ่มย่อย B กี่ข้อคะกลุ่มละไอ้คนละกี่ข้อกี่ข้อคะประมาณ4ถึง5ข้อถูกต้องไหมตามจำนวนสมาชิกใช่ไหมคะนะคะแต่ในขณะเดียวกันทำไมกลุ่ม A แบ่งกันคนละกี่ข้อ7ถึง8ข้อถูกต้องไหมนะคะประมาณนั้นนะคะทำให้ปริมาณงานที่ทำในแต่ละคนมีไม่มากนะคะทำงานได้รวดเร็วในเวลาที่รวดเร็วกว่ากลุ่ม A นะคะอันนี้คืออะไรตามหลักการแบ่งหน้าที่ถูกต้องไหมคะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3ถ้าปรับปรุงการทำงานของกลุ่มที่ทำงานเสร็จช้าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกลุ่มไหนกลุ่มนี้โอเค
2: ถ้าปรับปรุงการทำงานของกลุ่มที่ทำงานเสร็จช้าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรพวกเราต้องร่วมมือกันพูดคุยแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบครับขอบคุณครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะคำตอบเพิ่มเติมนะกลุ่ม A ต้องเพิ่มอะไรคะความเร็วนะเพิ่มความเร็วในการทำงานให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามหากกลุ่ม A ไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้ในการทำงานมากพอก็ยังคงทำงานสำเร็จช้ากว่ากลุ่ม B นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่เพื่อนพูดเลยต้องทำไมคะต้องทำงานให้เป็นระบบมากขึ้นถูกต้องไหมเนาะจะต้องทำไมคะเร่งมือในการทำงานใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทำไมคะบางทีในใบกิจกรรมเราก็ต้องใช้อาศัยความสามารถอะไรทางด้านอะไรลูกคณิตศาสตร์ด้วยถูกต้องไหมคะแต่ให้นักเรียนลองเอาไปเปรียบเทียบกับงานอื่นๆนะคะไม่ใช่ในเฉพาะในใบกิจกรรมครูอย่างเดียวนะคะนักเรียนลองเอาเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันด้วยนะคะยังไงคนมากกว่าก็ต้องทำไมลูกดีกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเหมือนตอนแรกที่ครูยกตัวอย่างไปเรื่องเวรประจำวันถ้า1คนทำหน้าที่ทั้งหมดของเวรในวันนั้นเลยทำไมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะอาจจะด้วยนะคะทีนี้เราก็ปรับปรุงคำตอบให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะนักเรียนปรับปรุงคำตอบเพิ่มเติมลงไปนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเขียนประเด็นที่ได้เพิ่มลงไปเลยให้ครูย้อนกลับไปให้ดูไหมย้อนกลับข้อที่ข้อที่2นะคะนักเรียนบันทึกคำตอบเพิ่มเติมลงไป

0: ได้ประเด็นอะไรเพิ่มเติมนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะนักเรียนอาจจะเพิ่มลงไปก็ได้นะคะว่าทำไมคะในกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่อะไรคะไม่เพียงแต่ว่าใช้หลักการนะการแบ่งกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยใช่ไหมในการทำกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรเกี่ยวกับงานอื่นๆในชีวิตประจำวันด้วยก็ได้นะคะเรียบร้อยหรือยังคะแต่ยังไงอ่ะเวลาเราทำงานน่ะคนจำนวนมากก็ดีกว่ามะดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องทำไมแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะจากการทำกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องอะไรตอบพร้อมกันเมื่อกี้นี้เราทำกิจกรรมเรื่องอะไรคะ
1: แบบไหน
0: แบบไหนใครดีกว่านะคะนักเรียนเป็นการฝึกการแก้ปัญหาโดยการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นส่วนย่อยนะคะเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหลากหลายประเภทนะคะนักเรียนจากการทำกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเรื่องแบบไหนใครดีกว่าเปรียบเสมือนการใช้ฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยนักเรียนจดสไลด์นี้ลงไปในท้ายใบกิจกรรมนะคะจดหรือยังจดหรือยังต้นทางและปลายทางจดด้วยนะจากการทำกิจกรรมที่1เรื่องแบบไหนใครดีกว่าเปรียบเสมือนการใช้ฟังก์ชันนะคะหรือโปรแกรมย่อยอีก1ครั้งนะคะจากการทำกิจกรรมที่1เรื่องแบบไหนใครดีกว่าเปรียบเสมือนการใช้ฟังก์ชันซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทำไมมาเรียนในชั่วโมงหน้านะคะต้องมีอะไรมีการออกแบบใช่ไหมคะออกแบบการเขียนโปรแกรมนะคะโดยการใช้ฟังก์ชันหรือว่าโปรแกรมย่อยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะสไลด์ต่อไปนะคะฟังก์ชันหรือว่าโปรแกรมย่อยนะคะนักเรียนเป็นการลดความซ้ำซ้อนของกลุ่มคำสั่งนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมมานักเรียนนะคะมันจะทำไมยาวไหมคำสั่งของโปรแกรมยาวบางทีเราไม่รู้ว่าทำไมคะโค้ดคำสั่งนั้นผิดพลาดที่ตรงไหนใช่ไหม

0: นะคะทีนี้เรามาดูนะคะในความซ้ำซ้อนของกลุ่มคำสั่งเนี่ยนักเรียนสามารถนำฟังก์ชันนะคะไปใช้ซ้ำได้หลายส่วนของโปรแกรมนะคะช่วยให้นักพัฒนาสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยและทำงานเป็นทีมได้ง่ายขึ้นนะคะนักเรียนจดบันทึกลงไปหรือยังเรียบร้อยยังคะไปทางจดบันทึกเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะพอเข้าใจหรือยังคะพอเข้าใจแล้วนะจุดประสงค์หลักของกิจกรรมในวันนี้ก็คืออะไรคะนักเรียนครูให้พวกเราเนี่ยทำไมคะทำกิจกรรมเสมือนใช่ไหมนะคะเป็นการเปรียบเทียบนะว่าในชีวิตประจำวันของเราหากเรามีการอะไรคะแบ่งงานกันทำเป็นส่วนย่อยๆใช่ไหมคะโดยในกิจกรรมนั้นหรือในปัญหานั้นถ้าเราใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะทำงานได้ทำไมดีกว่าเร็วกว่าใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ฟังก์ชันหรือว่าใช้โปรแกรมย่อยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันนะคะในชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ห้องปฏิบัติการละนะคะเพราะฉะนั้นครูจะฝากมอบหมายงานให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงหน้านะคะและนักเรียนจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก่อนที่นักเรียนจะทำไมคะเข้าสู่ห้องปฏิบัติการนะคะนั่นก็คือใบความรู้ที่1เรื่องฟังก์ชันนะคะให้นักเรียนทำไมคะไปศึกษาเพิ่มเติมมาก่อนนะพอนักเรียนไปปฏิบัติจริงๆนักเรียนจะได้มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการทบทวนก่อนเพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่อะไรตอนม.1แล้วใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะยังไม่ได้เทอมนี้เรายังไม่ได้เข้าห้องปฏิบัติการเลยเนาะนะคะไปทบทวนมาต่อมาใบกิจกรรมที่2เรื่องเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เราจะต้องทำไมคะสัปดาห์หน้าเราจะต้องมาเขียนโปรแกรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องตัดสติ๊กเกอร์นะคะเตรียมตัวไหมพร้อมไปทบทวนมานะคะครั้งหน้าจะได้ทำไมติดขัดปัญหาน้อยลงนะคะสำหรับปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้นะคะหรือว่าใบกิจกรรมเนี้ยได้ทาง www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะ
1: ม
0: ีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีคำถามแล้วครูก็เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก

จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมาภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมแน่ผีแมนแม่โยช่วยทุกคนเชื่ออยู่ผมแม่ชักแม่อยู่อยู่อมแน่ผมแม
3: ่ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันน้ำโบราณว่าอย่างนั้น
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนปะ
6: ได
5: ้ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบมีอะไร
6: มีที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอ่ะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
2: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันนะล่ะค่ะ
3: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
0: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: ส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี้ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโลงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโลงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโลงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,600ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลับเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วๆไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ่านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามผังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโลงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโลงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโลงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ย1ปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมา1วงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโลงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการสร้าง

0: ความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆนะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ย เขามีวิถีชีวิตแบบไหน
1: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของหัวโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวนี้ค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโลงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำหลวงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียนกันไปเรื่อยๆ
4: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
5: A1 ค่ะ
4: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยเหรอคะลงมา
1: อ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
4: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
1: ตามแบบแผนการวางอ่ะ
4: จะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
1: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห
4: ็
1: นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะทรงคล้ายก
4: ัน
1: อันนี้ก็จะเป็น

0: ลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกับอันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกัน
1: อะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโลง
0: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
2: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ใช้เจ้า DNA ของคนบางกะพร้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการก็ง่ายๆเลยแล้วก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางกะพร้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าDNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
3: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
2: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
3: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ว่าอนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้ดิน
2: เออทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
5: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
5: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
6: ถ้าจะเล่าเรื่องเทียบกับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษไหมเชื่อ ใช่ป่ะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
2: ถ้ำลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไรจากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-100

1991พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาธิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน
2: ่ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้า

0: มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
1: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเหตุ

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปันเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปันใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: นั่นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิฟิฟิกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงคะไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
2: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
3: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
1: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
2: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได้

0: ต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆทำให้ค่ะเต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวัดเขาก็ยิ่งคึดสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนี่ตอนนี้ก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจนะครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง1

0: 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระ

ชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองก้ากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองก้านับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองก้ากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองก้านอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธ

ธมนต์ซึ่งจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และส่งประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพัตตาหารและสังฆทานและส่งประเคนสำรับพัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวรโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดย

0: พาะด้านวิชาเคมีสมุดที่พระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลGMP PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชภัณฑ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูง และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบรวมถึงเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา วันนี้เวลา 11 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสารการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียน

้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนพระเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาตินัดดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงรัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช
2: ่ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะปรับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้ฝิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไง

คนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอ๋ออยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: ราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนฝุ่นละอองจิ๋วแสนอันตราย
1: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
2: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
0: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
1: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
2: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
1: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
1: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
2: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
0: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
2: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
0: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
2: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
0: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
1: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
2: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
2: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
0: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
2: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
1: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
1: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบ

0: การประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบ

0: ไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัสยิด5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
1: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
0: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
1: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
0: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานะครับพูดถึงเสถียรภาพทางการเมืองความสงบในกัมพูชาจากการรับรู้ของพวกเราคนไทยเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีการสู้รบกันบ่อยครั้งไม่ค่อยสงบอย่างที่ควรจะเป็นแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอันดับต้นๆของประเทศอาเซียนเลยนะครับ
0: ใช้คำว่าต้นๆของอาเซียนได้เลยนะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่ากลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับกัมพูชามีการเลือกตั้งในทุกวาระนะครับซึ่งตลอด25ปีมาเนี่ยเลือกตั้งทุกรอบเลยนะครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าผู้นำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าไม่ได้เลือกตั้งก
1: ัน ใช่ครับเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองวาระยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
0: กี่ปีได
1: ้นะครับตอนนี้ท่านรวมตลอดเลยนะครับก็เกือบ30ปีแล้วนะครับที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งทางการเมือง
0: สามทศวรรษเต็มๆนะคร
1: ับ ใช่แต่สามทศวรรษของกัมพูชานี่ก็ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ กัมพูชาเนี่ยในความรับรู้ของคนไทยจะมองว่าประเทศกัมพูชานี้เป็นประเทศที่มีการต่อสู้อย่างนองเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมีการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากหลายล้านคนด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกต้องจดจำนะครับว่าประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเอเชียอยู่ในเขตของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาฆ่ากันอย่างโมโหลานเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือปี2496เนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นมาวิถีทางการเมืองของกัมพูชาก็เรียกว่าลุ่มๆดอนๆตลอดนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ 20-30 ปีตอนกลางๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเผด็จการทหารนะครับระบบเผด็จการแบบสังคมนิยมนะครับแล้วเขาเรียกว่ากลายเป็นเขมรหลายฝ่ายนะครับลบราฆ่าฟันกันและในที่สุดนะครับตรงจุดนี้เองกัมพูชายุติการเขาเรียกว่าการต่อสู้การสู้รบกันโดยใช้กำลังเนี่ยก็โดย UN นะครับส่งกองกำลังทหารเข้ามานะครับ
0: จุดเริ่มต้นมาจาก UN
1: ใช่ครับกัมพูชานี่เป็นเคสเป็นกรณีตัวอย่างในกลุ่มของประเทศเอเชียเลยนะครับที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะหาทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองความคิดความเชื่อกันได้อย่างไรนะครับกองกำลังของ UN เนี่ยก็เป็นอาสาสมัครจากประเทศต่างๆนะครับเพื่อรักษาสันติภาพก็เข้ามาในกัมพูชานะครับก็ตั้งหน่วยกันเพื่อทำให้กลุ่มกองกำลังทุกฝ่ายเนี่ยยุติการสู้รบนะครับแล้วก็สร้างระบบทางการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับให้มีกระบวนการเลือกตั้งให้มีส.ส.ให้มีระบบรัฐบาลนะครับ
0: ให้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น
1: ใช่ครับแล้วก็เอาสถาบันที่เคยหายไปกลับคืนมาแล้วบอกว่าทุกฝ่ายต้องเชื่อในเรื่องของผลของการเลือกตั้งจากประชาชนทิศ

0: ทางของประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่ชี้ว่ากัมพูชาจะเลือกวิถีชีวิตอย่างไรหลังจากนั้นมานะครับตั้งแต่ปี2535กัมพูชาก็กลายเป็นประเทศที่ค่อยๆกลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ60กว่าปีของกัมพูชานี้เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศในโลกใบนี้นะครับว่าประเทศที่เคยอาจแบบเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันหนึ่งก็อาจจะพังทลายได้หากเขาเรียกว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันทางการเมืองเนี่ยไม่อยู่ในระบบไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ไม่มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขึ้นสู่อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นนำมาสู่ความล้มเหลวของประเทศนะครับนี่เป็นตัวอย่างจากกัมพูชา
1: เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วบางทีเราก็ต้องกลับมาดูประเทศเรารวมถึงประเทศรอบๆของเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วแบบนี้เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองในกัมพูชาเขานิ่งมาได้30ปีแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีลำดับความยากจนในอันดับต้นๆของโลก
1: ไม่ใช่ของอาเซียนของโลกเลย
0: ของโลกเลยนะครับเวลาใครพูดถึงกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยเป็นประเทศที่มีภาวะวิกฤตวุ่นวายทางการเมืองและเป็นประเทศที่ยากจนแต่ในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับกัมพูชาได้เคลื่อนตัวเองออกจากประเทศที่ยากจนอันดับต้นๆของโลกเนี่ยข้ามเส้นเขตของความยากจนได้เรียบร้อยแล้วนะครับ องค์การสหประชาชาติจะมีเส้นเขตความยากจนนะครับที่เขาเรียกว่าใครต่ำกว่าเส้นนี้มีรายได้ต่อคนต่อวันต่ำกว่านี้นะครับถือว่ายากจน
1: คือสร้างเกณฑ์มาตรฐานไว้ให้
0: ใช่เพื่อให้ประเทศต่างๆใช้นะครับ
1: ไม่ได้เป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้ว
0: ไม่ใช่กัมพูชากำลังเข้าสู่ความเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ในลำดับประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าภายในเพียงแค่ 20-30 ปีนี้กัมพูชาได้เคลื่อนตัวเร็วมากนะครับ
1: ก้าวกระโดดเหมือนก
0: ัน ใช่อย่างเช่นประเทศไทยนี่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ 5,700 เหรียญสหรัฐนะครับแต่กัมพูชานี้ตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นั่นหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีอะไรๆมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้นะครับในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็มีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกกัมพูชานี้ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่โลกโบราณนะครับไม่งั้นกัมพูชาจะไม่สามารถสร้างนครวัดนครธมได้เลยนะครับทะเลสาบของกัมพูชาเนี่ยรวมทั้งแม่น้ำโขงที่ผ่านตอนกลางของประเทศเนี่ยทำให้พื้นที่ด้านครึ่งใต้ของกัมพูชาทั้งหมดอุดมสมบูรณ์มากๆเลย
1: เหลืออำนวยอยู่แล้ว
0: ความอุดมสมบูรณ์ของโลกอดีตเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวกัมพูชามีหมดเลยนะครับยิ่งฤดูน้ำหลากของแม่น้ำโขงในอดีตนะครับโอ้โหน้ำท่วมกัมพูชาเนี่ยการที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปลาเยอะแยะนะครับรวมทั้งปุ๋ยตามธรรมชาติ
1: คล้ายอยุธยาบ้านเรา
0: ใช่กัมพูชาจึงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเขาบอกว่าเขตเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชาเนี่ยข้าวที่อร่อยของกัมพูชาคือข้าวที่เพาะปลูกในเขตพระตะบองนะครับแต่ที่จริงแล้วเขตด้านตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาก็อุดมสมบูรณ์ทีเดียวดังนั้นลักษณะของเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับด้านการเกษตรนะครับคือกำลังฟื้นการเพาะปลูกข้าวจนกระทั่งมีความฝันว่าจะส่งข้าวออกให้ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย1ล้านตันคือเมื่อไหร่ประเทศนั้นสามารถผลิตข้าวและส่งออกข้าวได้แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์และการหล่อเลี้ยงประชากรภายในเนี่ยมันก็
1: เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอนะครับเขาเรียกว่าความฝันเพื่อทำให้กลายเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาแล้วนอกจากนั้นในรอบ 20-30 ปีมานี้ฐานการผลิตอย่างหนึ่งที่ย้ายเข้าไปสู่กัมพูชานะครับก็คือการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เราเรียกว่าการ์เมนต์นะครับยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนประเทศที่กำลังพัฒนาใหม่โดยการเข้าไปสร้างฐานโรงงานด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแรงงานราคาถูกได้ปลอดภาษีอะไรก็ว่ากันไปแต่คนกัมพูชาเนี่ยในรอบ20กว่าปีเนี่ยกลายเป็นหนุ่มสาวชาวโรงงานทอผ้าชาวโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับจำนวนมากตอนนี้ฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชานะครับในทุกวันนี้ก็ยังการ์เมนต์นะครับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ
1: มากกว่าข้าวอยู่ใช่ไหมครับตอนน
0: ี้ข้าวนี่เขาเรียกว่าเป็นผลผลิตด้านการเกษตรที่เขาเรียกว่าชาวนาจะเป็นคนได้รับ ประโยชน์ใช่ไหมครับ แต่ถ้าพวกเสื้อผ้าพวกโรงงานเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในท้องนาแล้วแต่เคลื่อนตัวเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานเขาเรียกว่าสังคมนะครับจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสังคมเกษตรเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองคนก็จะต้องเราจะต้องมีงานมีการอะไรเงี้ยให้คนทำมากผมเคยเข้าไปในกัมพูชาเมื่อครั้งแรกเลยนะครับ25ปีที่แล้วนะครับตอนที่กัมพูชาเริ่มยุติการสู้รบใหม่ๆตอนนั้นในพนมเปญ นะรถจักรยานเต็มไปหมดเลยทุกคนปั่นรถจักรยานกันนะครับเช้าก็ปั่นไปทำงานเขาเรียกว่าเป็นล้านคนเลยเป็น
1: ฝูงชนมหาศาลเลย
0: ที่ใช้รถจักรยานนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปในกัมพูชาใหม่นะครับก็จะเป็นรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานก็หายไปเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะครับ
1: ถามถึงจำนวนประชากรนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยนำมาซึ่งความมั่นคงแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจดังนี้การเติบโตทางประชากรในช่วง30ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ก็ถือได้ว่าคนกัมพูชามีพละกำลังในการที่จะสร้างเสริมประชากรของตนเองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในช่วงปี2518 19 20 21 22เนี่ยเป็นช่วงที่เขมรแดงได้ปกครองประเทศและเป็นช่วงที่บังคับคนออกสู่ชนบทนะครับแล้วก็มีการสังหารประชาชนจำนวนมากเพื่อสร้างสังคมใหม่นะครับคนที่เชื่อว่าจะสร้างสังคมใหม่โดยผ่านการฆ่าประชากรของตนเองเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่บรรลุความสำเร็จนะครับแต่ประชากรของกัมพูชากล่าวว่าเสียชีวิตไปหลายล้านนะครับเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับ40ปีที่แล้วที่ทำให้กัมพูชาเริ่มพลิกฟื้นชะตากรรมของตนเองใหม่แล้วยิ่งเมื่อเข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับบวกกับอัตราการเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้มีการฟื้นฟูการมีลูกของคนกัมพูชา
1: ง่ายสงบขึ้นก็อยากจะมีเวลาแห่งความสุขมากขึ้นกว่าเดิม
0: ต้องส่งเสริมครับเพราะว่าการที่ประชากรน้อยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอัตรากำลังของแรงงานนะครับใช่พอส่งเสริมไปเนี่ยในรอบ 20-30 ปีมาประชากรกัมพูชานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ15ล้านคน
1: ถ้าเทียบถือว่าเยอะมากเลย 2521-22 นี่ตอนนั้นประมาณกี่คนคร
0: ับ มีการประมาณว่าน่าจะเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น
1: มากขึ้นประมาณ 4-5 เท่า
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จแต่ความสำเร็จนี้มันมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สภาพการทางเศรษฐกิจที่มีการกินอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีสภาพทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับมันก็ก่อให้เกิดการส่งเสริมการมีครอบครัวนะครับคนกัมพูชาถือได้ว่าเป็นคนที่เผชิญหน้าและดิ้นรนกับชีวิตอย่างมากเลยถ้าเราไปดูเด็กๆของกัมพูชานะครับเด็กๆกัมพูชาเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนพิเศษเพื่อเรียนพิเศษแล้วก็ไปทำงานเพื่อเก็บเงินไปเรียนพิเศษนะครับ
1: ยิ่งกว่าบ้านเราคือบ้านเราพ่อแม่จะจ่ายเงินให้ไปเรียนพิเศษ
0: ใช่ครับคนกัมพูชานี้ถูกฝึกตั้งแต่เด็กมาก็คือว่าต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได
1: ้นะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อปากท้องจริงๆ
0: ใช่ครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำข้าวอุดมสมบูรณ์มีเขาเรียกว่ามีความสงบมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับเด็กๆของเราก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีแต่กัมพูชาเนี่ยจากการผ่านวิกฤตหลายครั้งเนี่ยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ได้ดังนั้นความฝันของเขาก็คือเขาไม่สามารถที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความฝันของเขาก็คือทำอย่างไรที่จะสร้างสังคมกัมพูชาให้เจริญก้าวหน้าหลักหมายอันหนึ่งของคนกัมพูชานะครับก็คือหลักหมายของการสร้างปราสาทนครวัดนะครับหรือว่านครธมเนี่ยคนกัมพูชาจะย้อนกลับไปในอดีตก็คือทำไมบรรพบุรุษของคนกัมพูชาจึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้ดังนั้นในปัจจุบันคนกัมพูชาก็น่าจะสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งเท่ากับบรรพบุรุษในอดีต
1: เคยทำไว้ในอดีตได้ในเมื่อทำได้แล้วอีกครั้งหนึ่งที่จะทำได้ก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกัมพูชาน่าสนใจเหลือเกินแต่วันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับคงต้องกลับมาคุยกันต่อครั้งหน้าแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแนะนำครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยต่อเนื่องเรื่องกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ข้อพิพาทเขตแดนเลยที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรามีข้อพิพาทเขตแดนกัมพูชาหลายครั้งหรือแม้แต่กัมพูชากับที่อื่นเองเนี่ยปัญหานี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับข้อพิพาทเขตแดนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับประเทศในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ใน UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ย193ประเทศนะครับเกือบทุกประเทศมีข้อพิพาทเขตแดนระหว่างกันหมดเลยนะคร
0: ับนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเกิดองค์การสหประชาชาติขึ้นมาก็เลยมีการตั้งศาลโลกนะครับขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทเขตแดนซึ่งมีเยอะมากเลยทำไมถึงมีข้อพิพาทเขตแดนเยอะมากนะครับก็เพราะว่าประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง 100-200 ปีมาเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นการขีดเส้นบนแผนที่กันนะครับถ้าเราไปดูนะเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเส้นเป็นเส้นตรงเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาตีกันบนแผนที่ดังนั้นเมื่อลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเอาจะแบ่งกันยังไงอะนะครับผ่านกลางแม่น้ำผ่าน
0: เขา
1: บ้างภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเมืองทั้งเมืองนี้ถูกแบ่งกันออกไปมันก็ต้องมีการเจรจานะครับในยุคศตวรรษที่แล้วเนี่ยข้อพิพาทเขตแดนนำไปสู่การเกิดสงครามเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายต่างบอกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นของเราแต่ตอนนี้พอเคลื่อนมาสู่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยประเทศต่างๆบอกว่าอ่ะนั่นของท่านใช่ไหมท่านเอาไปนะครับแล้วอันนี้เป็นของเราแบ่งให้เราคืนมาเป็นการแลกดินแดนกันเลยนะครับเพื่อข้ามประเด็นปัญหาข้อพิพาทเขตแดนกันเพราะตอนนี้คนหรือว่าแต่ละประเทศเริ่มรู้แล้วว่าการมีข้อพิพาทเขตแดนมันนำไปสู่สงครามหรือว่าความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรถึงจะทำให้ประเด็นนี้สิ้นสุดได้คือหนึ่งต้องเจรจากันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไม่มีใครได้ 100% และไม่มีใครเสีย 100% จึงมีการแลกเปลี่ยนมีการเจรจาต่อเนื่องกันตรงนี้เองข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในสังคมไทยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีข้อพิพาท เขตแดนกับพม่านะครับซึ่งยังไม่ระเบิดเลยนะครับ 2,401 กิโลเมตรเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันตลอดแนวเลยหรือว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับลาวนะครับกรณีของข้อพิพาทไทยกับมาเลเซียนี่แก้ไขกันได้เกือบตลอดแนวชายแดนก็เหลืออีกสัก50กว่ากิโลเมตรพูดง่ายๆว่าทุกด้านทุกเขตนะครับมีประเด็นปัญหากันหมดไม่ใช่เฉพาะข้อพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นประเด็นเรื่องปัญหาเขตแดนกัมพูชานั้นถูกทำให้เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศไทย มันก็เลยฝังตัวหรือว่ารู้สึกรุนแรงมากแต่ที่จริงประเด็นปัญหานี้มีทางออกไหมโลกใบนี้นะครับได้สร้างทางออกของข้อพิพาทเขตแดนไว้หมดแล้วนะครับอาจจะกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเที่ยวระหว่างประเทศในตรงจุดเดียวได้ข้อพิพาทเขตแดนไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจถ้าเราสามารถเอาเรื่องนี้ออกจากประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในประเทศได้เราสามารถแก้ไขได้ครับ
0: อาจารย์ครับแล้วปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนนอกจากกัมพูชากับเราที่มีต่อกันแล้วเนี่ยกัมพูชามีกับประเทศอื่นบ้างไหมครับ
1: มีครับมีกับเวียดนามมีกับลาวนะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยก็จะรู้สึกเสมอหรือว่าคิดเสมอนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนของลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชานะครับในขณะที่กัมพูชาก็คิดเสมอเลยนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนส่วนหนึ่งให้กับเวียดนามไปดังนั้นจึงมีเขาเรียกว่าอารมณ์ว่าด้วยความรักชาตินะครับไปเดินย้ายหมุดหลักเขตแดนนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามย้ายเข้าไปในเวียดนาม
0: ทำได้ด้วยเหรอครับ
1: โอ้มีคนพยายามทำคือเราต้องคิดเสมอนะครับว่าคนนี้มีความคิดความรู้สึกและการกระทำ 108,009 ประการนะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเวียดนามก็จะต้องย้ายนะครับแนวกลับอีกนะครับคนที่ไปย้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผิดระหว่างประเทศอีกนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้ง่าย
0: ๆนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับ
1: พูดง่ายว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนนะซึ่งเป็นผลมาจากโดยทั่วไปก็คือการที่เป็นอาณานิคมใช่ไหมครับและเจ้าอาณานิคมก็ ตัดเขตแดนตรงนั้นให้กับคนนี้คนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบและสร้างประเทศขึ้นมาด้านหนึ่งอาณานิคมมีข้อดีนะครับอาณานิคมนี้ก่อให้เกิดประเทศต่างๆในโลกใบนี้อย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียยกตัวอย่างง่ายๆเลยอินโดนีเซีย 17,000 กว่าเกาะนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยนะ
0: ครับต่างคนต่างอยู่
1: ใช่ดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์บอกจับ 17,000 เกาะมาแล้วบอกว่านี่คืออินโดนีเซียพวกนี้ก็บอกอินโดนีเซียก็ได้นี่คือการเกิดขึ้นของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเป็นแบบเดียวกันก็คือรวมแล้วก็บอกว่านี่คือเวียดนามนี่คือกัมพูชานี่คือลาวดังนั้นข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเรื่องคนมันจึงมีอยู่ตลอดเวลา
0: เป็นเรื่องปกติธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่จะยุติจะเจรจายังไงมากกว่า
1: ใช่ในยุคของการสร้างประชาคมอาเซียนอาเซียนจึงบอกว่าข้ามเรื่องเขตแดนข้ามเรื่องบอร์เดอร์ไลน์และข้าไปสู่การเขาเรียกว่าภาวะไร้พรมแดนภาวะไร้พรมแดนของอาเซียนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปติดอยู่ตรงที่ด่านชายแดนนะครับสามารถทำให้คนใน600ล้านคนใน10ประเทศน่ะสามารถเดินทางข้ามเขตแดนกันได้ง่ายซึ่งตอนนี้เป็นผลดีต่อเรามากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะไปประเทศอีกจะไปเวียดนามจะไปสิงคโปร์เราต้องไปขอวีซ่า
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้นะครับเกือบ10ปีมาแล้วเราไม่ต้องขอวีซ่าเรามีแค่พาสปอร์ตที่บอกว่าเราคือคนไทยเท่านั้นเราเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแม้แต่ล่าสุดเนี่ยพม่าก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับบอกว่าแม้ว่าเทคโนโลยีของพม่ายังไม่สามารถทำได้กับด่านทุกด่านแต่พม่าก็ทำให้นะครับว่าถ้าไทยบินไปลงสนามบินย่างกุ้งมัณฑะเลย์หรือเนปิดอนนะสามารถเข้าประเทศพม่าได้เลยบนการมีพาสปอร์ตอย่างเดียวสิ่งนี้เราเรียกว่า borderless
0: ไร้พรมแดน
1: ไร้พรมแดนทำให้ทั้งคนและสินค้าสามารถเดินทางข้ามแดนได้โดยไม่ต้องไปถูกตรวจสอบทุกจุดทุกขณะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนการสร้างประชาคมอาเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประเทศนี้ไร้เขตแดนเขตแดนยังเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นประเทศ
0: ยังต้องมีอยู่นะ
1: ยังต้องมีเพราะว่าเขตแดนจะเป็นตัวชี้ว่าทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินและในอากาศเป็นของใครนะครับดังนั้นเขตแดนต้องมีแต่ความเป็นอาเซียนประชาคมอาเซียนก็คือทำอย่างไรให้ไร้พรมแดน
0: คนละส่วนกัน
1: ครับผมความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอาเซียนนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าทำไงจะรักษาความหลากหลายนี้ไว้ให้ได
0: ้
1: นะคือในโลกใบนี้มีบางประเทศนะครับทำลายความหลากหลายแล้วให้เหลือแต่หนึ่งเดียวคุณคือใครคุณคือคนพวกเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์นะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากสิงคโปร์บอกว่าประชากรไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติอะไรจงรักษาเชื้อชาติของท่านไว้นะครับเพราะการรักษาความเป็นเชื้อชาติของท่านการรักษาภาษาของท่านนั้นภาษาแม่ของท่านนั้นมีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านนิดสามารถทำธุรกิจการค้าและติดต่อกับคนในประเทศต่างๆได้กว้างขึ้นถ้าเราใช้หลักการนี้มานะครับอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายเอกภาพในความหลากหลาย
0: ค
1: ือพูดง่ายคนแตกต่างกันอะแต่ทำอะไรที่ทำให้คนเนี่ยมีความหลากหลายและแต่อยู่ร่วมกันได้ถ้าเราใช้หลักการนี้มาดูกลุ่มของอีสานใต้นะครับประเด็นของมันก็คือเรามีประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นคนเขมรและใช้ภาษาเขมรตอนนี้ธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชานี่กำลังเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตคราวนี้กลุ่มของคนที่อยู่ในอีสานใต้ซึ่งเป็นคนที่ใช้ภาษาเขมรกลุ่มที่ใช้ภาษาเขมรเนี่ยหลายล้านคนหากเราส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้นะครับที่ซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็พูดภาษา
0: เ
1: ขมรอยู่แล้วเพียงแค่เรียนภาษาเขมรที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะติดต่อกับคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาได้ภาษาเขมรในเขตอีสานใต้กับภาษาเขมรในกัมพูชาเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันมันเหมือนภาษากรุงเทพกับภาษาพวกสุพรรณบุรีนครปฐมอะไรเงี้ย
0: ภาษาอีสานกับคนลาวพูดกันอย่างเงี้ยนะฮะ
1: มันอาจจะมีคำที่ตกค้างกันเหลื่อมล้ำกันนะครับเพราะว่ากัมพูชานี่เขาเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางของการเป็นอาณานิคมของแบบฝรั่งเศสสไตล์วิธีการกินการอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่อีสานเนี่ยคนอีสานใต้เนี่ยก็ตกอยู่ในเขตประเทศไทยนะสไตล์

0: การวิธีคิดการกินการอยู่ก็เป็นแบบสไตล์
1: แ
0: บบคนไทย
1: เดียวกันแต่อาจจะกิ่งก้านสาขาแตกกันออกไป
0: ดังนั้นเพียงแค่เรียนภาษากัมพูชานะครับเรียนตัวอักษรเรียนการอ่านการเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เยาวชนของเราเนี่ยสามารถเปิดโลกกับกัมพูชาได้นี่เป็นความมุ่งหวังของอาเซียนนะครับอาเซียนไม่ได้บอกว่าจงมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับนั้นภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาทำงานชุดหนึ่งแต่การเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเป็นหลักการที่สำคัญของอาเซียนด้วยเช่นกัน
1: นี้ในเมื่อเราเนี่ยรู้ภาษาเขมรอยู่แล้วเรื่องของการค้าชายแดนเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี
0: ้หลังจากที่กัมพูชายุติการสู้รบกันนะครับ20กว่าปีมานี้ถือได้ว่าการค้าเพิ่มพูนอย่างมากระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสินค้าไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดหลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชารวมทั้งหนังละครโทรทัศน์นะครับหลั่งไหลเข้าไปหมดเลยพูดง่ายว่าตลาดกัมพูชาเป็นเหมือนตลาดขนาดใหญ่ที่ไทยได้พ่วงเข้ามาด้วยนะครับมูลค่าการค้าทั้งหมดเนี่ยมันประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับมันเป็นการค้าชายแดนเนี่ย3ใน4นะครับการคำว่าการค้าชายแดนก็คือส่งกันผ่านด่านตามแดนเลยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตรงตลาดลงเกลือนะตรงนั้นแหละอะไรในประเทศตลาดลงเกลือนี่ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่มีคนเนี่ยช่วยเหลือกัมพูชาในทุกด้านนะครับอาหารการกินเสื้อผ้ามากมายรวมทั้งสินค้าเสื้อผ้ามือสองจากยุโรปและญี่ปุ่นนะครับก็ลงมาที่กัมพูชากัมพูชาก็ถอยมาที่ตลาดลงเกลือคนไทยเข้าไปบริโภคสินค้าเขาเรียกว่าเสื้อผ้ามือสองนี่คือ 20-30 ปีที่แล้วนะครับตลาดลงเกลือเลยกลายเป็นด่านที่ใหญ่มากนะครับด่านส่งสินค้าตรงอะไรยะประเทศและปล่อยเป็นเนี่ยเป็นด่านที่สำคัญที่สุดนะครับประมาณ 70% ของสินค้าเข้าออกเน
1: ี่ยทั้งหมดเลย
0: ครับอยู่ตรงนี้แล้วด่านที่รองลงมาเนี่ยเป็นด่านที่คลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วด่านที่3นะที่ใหญ่รองลงมาคือด่านที่จันทบุ
1: ร
0: ีชายแดนด้านไผ่ลินของกัมพูชานะครับส่วนด้านเขตอีสานใต้ด่านที่กำลังพัฒนามาเพิ่มขึ้นนะครับคือด่านช่องจอมตรงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขตการค้าจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในเขตของจังหวัดสระแก้วตลาดจันทบุ
1: ร
0: ีเพราะว่าผู้คนของกัมพูชาเนี่ยอยู่รอบทะเลสาบและด้านใต้ของประเทศนะครับดังนั้นเมืองและการเจริญเติบโตอยู่เขตนี้ส่วนเขตที่เป็นชายแดนของด้านอีสานนะเป็นเขตที่มีประชากรเบาบางนะครับแต่ที่มีเยอะมากที่สุดเลยนะครับคือกับระเบิด
1: อันนี้ไม่ต้องการแต่ยังมีอยู่เยอะเลย
0: ใช่อันนี้เป็นผลจากการสู้รบเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงชายแดนไทยแล้วก็ฝังกับระเบิดไว้เยอะแยะเลยนะครับฝ่ายไทยเองก็ฝังไว้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากับระเบิดของใครนะเพราะว่าไม่ได้ระบุสัญชาติทหารเขาจะบอกว่าไปเที่ยวชายแดนเนี่ยต้องระวังนะครับให้เอาข้าวเปล่าไปนะกับหาเอาแถวนั้น
1: ยอมกินข้าวเปล่าดีกว่านะฮะอาจารย์ครับเวลาวันนี้หมดอีกแล้วฮะขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: กลับมาคุยกับเราสองคนได้ใหม่นะครับกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับและครั้งนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารานรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุทธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทปนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารเราก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็กันกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับผม
0: ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังการาด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะฮะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการอบน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เต็มเวลานะคร
0: ับ เต็มตา full time เลย
1: full time นะฮะแต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะคุณสมรสของนักการทูตทุกคนนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับบางคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สารทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ

0: ค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภริยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศนี้มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
1: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาได้นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายคร
0: ับ อ๋อแล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
1: ได้เรียนที่โรงเรียนครับ
0: ได้เรียนที่โรงเรียนด้วยคุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
1: ได้ครับเพราะเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งเยาว์วัยนะตอนนั้นอายุ10ถึง14นะครับ
0: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วค่ะ
1: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
0: ค่ะค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
1: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
0: 400-500 คนเองนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
1: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนเนี่ยนะครับ
0: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
0: อ๋อซึ่งตอนนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
1: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
0: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
1: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยครับ
0: ตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
1: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะและค่อนข้างปิดนะครับ

0: สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
1: รู้จัก
0: ตุ๊กนะครับรู้จักตุ๊กอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
1: ะ
0: อยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยน
1: ะ
0: ครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยน
1: ะครับ
0: แต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำกันบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ถูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
1: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก็ไปติดตามได้จาก Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานนึงที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวไปไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
0: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานทูตไว้สักนิดหนึ่งนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
1: มาแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ต้อง
0: มาที่สถานทูตนะครับในส่วนของตุรกีก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังต้องทำที่สถานทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
1: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นน่ะนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการา
0: ใช่
1: ไหมคะนะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
0: ใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
1: เท่าหนึ่ง
0: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนก็ประมาณ80นะครับ
1: ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือเวลาในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลง Time in a Bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไร

0: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับแล้วก็พยายาม
1: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
0: ครับที่แรกก็ที่บาเรนนะครับไปเปิดสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตะวันออกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตะวันออกกลางใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรก
0: ครับ
1: เขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาทำสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้
1: วางจำหน่ายแล้ววาง
0: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงของช่วงสุดท้ายครับก็นักสารพินก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
1: ก็คือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลยนะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
0: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
1: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
0: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาควีนทิพย์อยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับปรัชญาชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
1: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทาง Facebook
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลงไปเรื่อยๆหรือยังไง
0: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก็จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
1: ค่ะค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
0: ประมาณ
1: 3
0: หน้า A4 นะคร
1: ับ ประมาณ3หน้า A4
0: ประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
1: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
0: จบในตัวเองครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่มั้ยคะผมใครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะ อยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะนักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือ

0: รวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาก็อาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
1: รอบด้านใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
0: ครับ คือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะฮะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะฮะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางของทางนี้นะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: นะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได
0: ้
1: นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็ครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
5: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 10บวก1อาเซียนเช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี้น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน10บวก1ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
2: เย้งั้นไปติมอร์ตะวัน

0: ที่นี่ก็คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างเหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1อาร์

0: รู้จังเลยอะคนติมอร์เขาพูดภาษาอะไรกันงั้นหรอ
1: คนติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
0: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
0: อย่างนี้นี่เองอะชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
1: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
0: เจ๋อไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
0: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
1: ใช่เอ๊ะระวัง
0: ทริกกี้
1: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าก็ข้าจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได
0: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้น้อยน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยไอ้เนซ่าขี้งก
0: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเถอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
1: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
0: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
1: หรือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
0: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
1: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 97% ของประเทศเชียวนะ
0: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
1: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปนีซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์ตะวัน
1: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุ

0: โสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรับพวกพ้องแล้วก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
1: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังละตะวัน
0: พร้อมแล้วครับ
1: งั้นเนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
0: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
1: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นไง
0: เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
2: น้อยแน่พวกนายดีฉันไม่พอแล้วนะจะบอกให้พวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยรัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
3: บีบีบีบีแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
2: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
3: จะดีเหรอเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
2: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
3: รับทราบ
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
0: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
1: เอ๊และสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
1: เข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
0: เรื่องอะไรเหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
0: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
1: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: เก็บข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับด้วยนะ
4: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
1: มีอย่างนั้นเหรอคอมมี
4: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
1: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
4: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
0: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
1: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
4: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
2: เอาละพร้อมไม่ยังคอมมา
3: พร้อมปะทะ
2: เย้

0: ไม่อะไม่ไปได้อะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
1: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
1: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
0: คือก็
1: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอะ
0: ได้อะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำนึงได้เปล่าล่ะฮะนะ
1: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได้
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
1: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได้
3: โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
0: โอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
1: ไม
0: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
1: ไม่ให
0: ้โอ้ยโถใจร้ายใจร้าย
1: อะไรนะ
0: เปล่าน
1: ายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
0: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
1: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
0: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเก็บตัวกบเลยอะ
2: ไปกันนะครับ
3: แล้วพบกันใหม่นะเนซ

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนที่ยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้ตัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆขาดการคิดไตร่ตรองหรือวิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆรวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ 1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน 3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่ 1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Model ดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน community base
ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Modelดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยาสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋นเจ้าคุยวิหว่ากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแล่นตีสาหวยด๋วยตีสาหวยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกึ่ยเตียนกึ่ยเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนรูดเตียนแปลว่าถอนเงินจุยนเตียนจุยนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแถอาเตเมะแถอาเตเมะก็คือบัตร ATM แถตีนซุงแถตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมรูดเตียนตึดงหรือไหมซาวจิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกแซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทางจื้อกี่จื้อกี่คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโร

ดงเออโลก็คือเงินยูโรเอียนหยดเอียนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนห่านก๊วกวอนห่านก๊วกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินเซินเตะจุงก๊วกเงินเซินเตะจุงก๊วกคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกื่อห่างโดยเตียนเออเดลอะเกื่อห่างโดยเตียนเออเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเนียวอะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเนียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาหรือใช้จิแทนแองก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมอดหงินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมอดหงินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญ นะครับสกุลเงินดงและก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คำว่าไฮจำดงไฮจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ1,000ใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดงต่อมาเหรียญ2,000ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดงและเหรียญ5,000ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง1,000ดงจะใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดง2,000ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดง5,000ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดง10,000ใช้เหมื่อยหงินดงเหมื่อยหงินดง20,000ใช้ไฮเมื่อยหงินดงไฮเมื่อยหงินดง50,000ใช้นำเมื่อยหงินดงนำเมื่อยหงินดง100,000นะครับ100,000ดงจะใช้โหมดจำหงินดงโหมดจำหงินดง200,000นะครับจะใช้ไฮจำหงินดงไฮจำหงินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ500,000ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำหงินดงนำจำหงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโจยเช่นโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยแล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอเจือโตย

จือดีถายลานบาวเซอร์หรือใช้คำว่าโตยเจือบาวเซอร์ดีถายลานโตยเจือบาวเซอร์ดีถายลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเหลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเหลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิด่าดีด่าหนังเหลินหนาวเจือจิด่าดีด่าหนังเหลินหนาวเจือพี่เคยไปด่าหนังสักครั้งยังถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่าโอยเช่นโอยโตยด่าดีด่าหนังหมดเหลินโอยโอยโตยด่าดีด่าหนังหมดเลินโอยแล้วฉันเคยไปด่านางมา1ครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือโตยเจือดีด่าหนังบาวเซอร์หรือสามารถใช้ว่าโตยเจือบาวเซอร์ดีด่าหนังทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปด่านางนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเซอร์ในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเซอร์มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าบาวเซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นเอ็งด่าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือเอ็งด่าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือบาวเซอร์นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือบาวเซอร์แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคงบาวเซอร์ลองมาดูตัวอย่างคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอแปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเซอร์ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาไฮไฮแปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าทิ่งถว่างทิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบาวเซอร์คงบาวเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกมวนแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกมวนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าทิ่งถวางมาอยู่หน้าประโยคบ้างทิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวญาหมวนทิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวญาหมวนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อ
ต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนแปลว่าดังนั้นดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอิญแองอะกามเอิญแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่าพร้อมกันอ่าอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโวยอ่าแองอันเกิมโวยอ่าสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมามาดูคำว่าจือจือจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมหวนแขวจือแอมหวนแขวจือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจื้อก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าแหน่แหน่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีหวยแองแหน่แอมดีหวยแองแหน่น้องไปกับพี่นะต่อมามาดูคำว่าหนีคำว่าหนีเวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ดไฮกว่าหนีแอมฮาร์ดไฮกว่าหนีน้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอมซินเวเจือกด่าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดาเดยแม่แองดีเดาเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟ่องเวยแองหาแอมคงดีหายฟ่องเวยแองหาแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมโวยมาเจ้าอันเกิมโวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกิมาเกิมาคำว่าเกอร์มาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคำพูดของผู้พูดเช่นไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกอร์มาไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกอร์มาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโวยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโวยแองดีหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมามาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเท่ไฮในไฮเท่เท่หรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมามาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเธอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเธอเถย
Em có một số câu hỏi muốn hỏi thầy ạ. Thưa

0: Thời, em có một số câu hỏi muốn hỏi thời ạ. แปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจําได้ไหมฮะหนูมีคําถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมา Xin lỗi chị tôi có thể gặp ông giám đốc hôm nay được không ạ Xin lỗi chị tôi có thể gặp ông giám đốc hôm nay được không ạ ขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะจะเดือกอ่ะ Anh đợi một lát nhé. Dạ, được ạ. Anh đợi một lát nhé. ค่ะ ได้ค่ะ สังเกตคำว่าจะเป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะ Anh đợi một lát nhé. รูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: Em ơi, còn hai ngày nữa, chúng ta sẽ đi Việt Nam. Em đi đổi tiền chưa?
2: Chưa ạ.
1: Vậy, hôm nay chúng ta đi đổi tiền ở ngân hàng nhé.
2: Chị sẽ đổi bao nhiêu?
1: Chị chưa biết, xã đổi hôm nay là bao nhiêu?
2: À, $1 đổi được 21.000 đồng ạ.
1: Thế chị đổi khoảng $500 cũng đủ nhỉ?
2: Cũng được, vậy chúng ta đi đổi luôn nhé.
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินห์หรือในอดีตถูกเรียกว่าไซงอนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่านครโฮจิมินห์ตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับนครโฮจิมินห์นะฮะหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
3: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
0: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรนะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองหนึ่งขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิง
3: ซาดิง
0: นะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซงอน
3: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าไซก่อนในภาษาเวียดนาม
3: ไซงอนนี้เคยได้ยินนะจ๊ะ
0: นะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าไซก่อนนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
3: ปารีสตะวันออกเลย
0: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซงอนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วยในสมัยที่เวียดนามเนี่ยที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซงอนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซงอนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
3: ๆเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางคะ
0: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
3: ่
0: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
3: ค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
0: ใช่
3: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
0: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มี

0: โบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบานะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
1: อ๋อเหมือนไปปารีส
0: เหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่สองนะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยนะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
1: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไรนะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทง
1: นะครับ
0: เป็นตลาดเป็นตลาดที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็มีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบียนแทงนี้ก็คือไปไม่ถึงนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถ

0: 안녕하세요잘지내세요สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการนึงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: กำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요 นี่ค่ะประโยค5ประ

0: ไรอ่ะ
1: ห้าประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기คือที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
1: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร์ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
0: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออึมชิกจูมุนให้เกยออ
1: ึมชิกจูมุนให้เกยอ
0: ค่ะอึมชิกจูมุนให้เกยอคือว่าอึมชิกคืออาหารจูมุนให้เกยอคือว่าจะสั่งแล้วอึมชิกจูมุนให้เกยอแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกิ2อินบุนจูเซยอบุลโกกี้2อินบุนจูเซโอบุลโกกี้คือว่าหมูย่างเกาหลี
1: ค่ะอร่อยมากเลย
0: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2อินบุนคือว่า2ที่สำหรับ2คนค่ะ2อินบุน2คือว่า2 1อินบุนคือว่าสำหรับ1ท่าน2อินบุนสำหรับ2ท่านก็3อินบุนก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2อินบุนคือว่าสำหรับ2คนจูเซโยคือขอ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วบุลโกกี2อินบุนจูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับ2ท่านค่ะ
1: แล้วต่อไปล่ะครับ
0: ค่ะกิมจิทอจูเซโย
1: กิมจิทอจูเซโย
0: ค่ะกิมจิทอจูเซโยกิมจิรู้จักใช่ไหมคะ
1: รู้จักแน่นอนคร
0: ับ ก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิทอจูเซโยจูเซโยคือว่าขอ
1: ครับ
0: ทอคือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิโดยเฉพาะขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับ
0: อย่างเช่นบุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก็เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอก็ทอจูเซโยแล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
1: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประโยคต่อไปล่ะครับ
0: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะ
1: ร
0: อสักครู่ค่ะจำชีมันคือว่าสักครู
1: ่ครับ
0: คิดาเรียวจูเซโยขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็จำชีมันคิดาเรียวจูเซโยแล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทุนนะคะแล้วจะบอกว่าบาชิเกะทูเซโยทานให้อร่อยอร่อยนะคะ
1: อ๋อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
0: ค่ะมาชิเกะทูเซโย
1: รูปแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
0: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายเองนะคะ
1: อ๋อสองรอบ
0: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที
1: ่ท
0: านนะคะว่าใช้บอกเกสนิดา
1: ฉันบอกเกสมิดา
0: ใช่ค่ะฉันบอกเกสมิดาจะทานอร่อยค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าฉันบอกเกสมิดา
1: ฉันบอกเกสมิดาเปลี่ยนจากมอกเกสเป็นมอกเกสมิดา
0: ใช่ค่ะบอกเกสมิดาก็เป็นอนาคตบอกเกสมิดาก็เป็นอดีตแล้ว
1: กินแล้วอิ่มแล้ว
0: ใช่ค่ะก็ทานอร่อยแล้วค่ะ
1: อาจารย์วนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
0: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คน
1: อายุมากกว่าก
0: ว่าเรานะคะ
1: เรา
0: ต้องรอถึงเขาถือตักเชิญก่อนค่ะ
1: โอ้มาถึงในหลายคนเนี่ยเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
0: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ
1: ทานแล้ว
0: ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลยค
1: ่ะอันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
0: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือ ถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
1: อ
0: ๋
1: อแอบแอบหน่อยแอบแอบหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรคนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าต้อง

0: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้ครับ
1: ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้1มือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้2มือเท่านั้น
0: ครับเพราะฉะนั้นใช้2มือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
1: ตอนแรกนะต้องใช้2มืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้1มือก็ได้อย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อคล้ายๆว่าตามสบายนะ
1: ค่ะ
0: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
1: ก็คุณตึงก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
0: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
1: แล้วบุลโกกิ
0: ก็มีแล้วก็บุลโกกิหมูย่าง
1: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
0: วันนี้ไม่รู้จักครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเหนียวเหนียวนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
0: พิซซ่าเก
1: าหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็คนเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยก็ทุลสดบับ
0: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
1: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทนซบปับ
0: ทนซบปับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับ
1: ได
0: ้คุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 반찬 더 주세요. 반찬 더 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 물더 주세요. 물더 주세요.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับเรียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าความขยันในการฝึกอ่านฝึกพูดแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทาอุเมโตมานายโย

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูกออัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอมอกเกลไกโอบิบิมบับมอกบิดามาชิอัตเตโอมาชิสอยชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่หิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพบุลลอยโอเปคือว่าถงเปโกพายอ่ะแล้วกินแล้วก็เปบุลลอยอ่ะใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะมอมอกึลกายโ
0: อมอมอกึลกายโ
1: อมอคือว่าอะไรมอกึลกายโอก็กินกัน
0: อ๋อจะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะมอมอกึลกายโ
0: อครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับมอกึบซิดากินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: มอกึบซิดาคือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับมอกึบซิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะคิมจิจิเกะมอกึบ

0: 먹읍시다. 그리고 돌솥밥 먹읍시다. 그리고 불고기 먹읍시다. 뚠약탄 아라이라카.
1: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีนะครับ
0: 불고기 นะคะ
1: 불고기
0: ใช่ค่ะ불고기 먹읍시다
1: ใช้ได้
0: 먹읍시다คือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็먹읍시다
1: ครับ
0: กินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไง맛이어때요รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง맛이어때요
1: 어때요รสชาติเป็นยังไง맛이어때요
0: 맛คือว่ารสชาติ
1: โ
0: อเตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิโอเตโย
1: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
0: มาชิสอยมัดคือรสชาติอิสอยมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
1: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
0: ค่ะ
1: นะ
0: ถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
1: ออฟซอยก็คือไม่มี
0: ไม่มีรสชาติมัดออฟซอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิสอยมัดออฟซอย
1: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮะเผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
0: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาอบเซลเสียใจ
1: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
0: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิสอย
1: ครับผมมาชิสอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแหละครับ
0: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมตุนชิมอาหารเกาหลีอยากทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิโอเตโยแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
1: ้
0: วเผ็ดคือว่าเบวอย
1: เบวอย
0: ค่ะแล้วเค็มคือจ้ายอ
1: จ้ายอสั้นๆเลย
0: ใช่
1: จ้ายอคือเค็ม
0: ใช่จ้าดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าย
1: อ
0: จ้ายอแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
1: หวาน
0: หวานทาร่ายอ
1: ทาราโยนี่คือหวาน
0: หวานแล้วก็
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวชอโย
1: ชอโย
0: ค่ะ
1: ชอโยคือเปรี้ยว
0: สี่อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
1: ก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
1: เบวอโย
0: พริกคือกุชูใส่กุชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส่เกลือใส่โซกุมแล้วจ้ายอใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
1: ซอลทัง
0: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
1: คือหวาน
0: ใช่ค่ะ
1: ซอลทังทาราโย
0: ทาราโย
1: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบนี้ครับ
0: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
1: ครับ
0: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
1: ทาราโยรสหวาน
0: ใส่พริกกุชูเมวโย
1: เมวโยนะครับรสเผ็ด
0: ใส่น้ำส้มชิกโชชอโย
1: ชอโยคือรสเปรี้ยว
0: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
1: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปแล้วครับอาจารย
0: ์อ๋อเจอไปแล้วชิงโกวโย
1: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวโย
0: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวโยใช้ได้ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมคร
0: ับ อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะแม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
1: แต่บอกเขาได
0: ้บอกได
1: ้แต่ว่าจืดไปเค็มไปนะ
0: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
0: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
1: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
0: ับ ได้ค่ะอันนี้คำสองคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
1: อาจู
0: ค่ะเมวอยแล้วเผ็ดคือเมวอยเผ็ดมากอาจูเมวอยเค็มมากคืออาจูจ้ายเปรี้ยวมากอาจูเชยอาจูเชยแล้วหวานมากอาจูทารา
1: โย
0: ถ้านิดหน่อยก็โจกึมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมวอยโจกึมเมวอย
1: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทาน

0: กับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ Try Out ครับ

이요 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

0: 배고파요. 배고파요. 배고파요. 배고파요. 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 배 불러요. 배 불러요. 배 불러요. 배 불러요. 맛 없어요. 맛 없어요. 맛 없어요. 맛 없어요. 매워요. 매워요. 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초, 식초, 고추, 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูโกอันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอุเมะมานายโยสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะและ วันนี้นะคะพิเศษแน่นอนค่ะคุณนิโรจะพาเราไปแอบดูเศรษฐกิจอาเซียนผ่านเงิน500บาทกันค่ะไปดูกันนะคะว่าถ้ามีเงินเพียง500บาทไทยจะซื้อของในอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ
2: โอ้ no my god

0: ปินส์ค่ะเงิน500บาทหรือว่า700เปโซในฟิลิปปินส์นะคะเป็นภารกิจแรกของเราในวันนี้ค่ะเราตามไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะพาเราไปช้อปปิ้งกันที่ไหน
1: อะไรครับอ๋อเขาจะแล้ว500บาทใช่ไหมครับโอ้ยเงินลอยมาหาผมแบบนี้ก็คงดีนะสบายอ่ะนะไม่ต้องทำโอเคครับไงเขาจะละ500บาทที่นี่ก็คือประมาณนะฮะเท่ากับ700เปโซของที่นี่นะฮะยังไงวันนี้นะฮะใช้700บาทไม่ใช่เพราะภายในประเทศงงนะฮะเปโซที่นี่เปโซ700เปโซซื้อได้อะไรแค่ไหนนะฮะผมไม่ดูครับลองดูเดินแน่นแถวนี้นะครับโอเคครับใช่ว่าแต่ภาพนี้อะไรตึกธนาคารของที่นี่ครับโอเคครับ Thank you bye bye ไปหาตำรวจดีกว่า Excuse me I come here for shopping
2: Shopping?
1: Yes.
2: Yes.
1: What is the best for shopping here? What is the best things in Philippines for souvenir? Something.
2: For souvenir?
1: Yeah. Do you recommend?
2: Like there, food.
1: Food? Yeah, food. Like which one?
2: Pichi.
1: Pichi pichi. What is this?
2: Puto.
1: Puto. Mango?
2: Yes.
1: Oh, mango. Okay. It's better?
2: Yeah.
1: Okay. I will buy mango. Yes.Mabuhay. Salamat po. Thank you.
0: และของชิ้นแรกนะคะที่คุณตำรวจใจดีแนะนำก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะ
1: ผมรู้ครับคุณผู้ชมชอบอาหารของกินนะครับแต่ละประเทศใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูที่นี่เออมีนี่ Excuse me I come here for buy mango dry mango yeah which is the best onemasalap mango
3: oh masarap sir
1: masarap seblai seblai this one
3: no, green mango
1: good
3: yes
1: how much is this one
3: 60
1: 50 okay
3: only 60
1: yeah fine right 60 นะ okayอันนี้ครับมาจากเซบุนะครับมาเมืองของฟิลิปปินส์60
0: มะม่วงของฟิลิปปินส์นี่นะคะมีชื่อเสียงมากค่ะคุณผู้ชมถึงกับเป็นสินค้าเศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะส่งออกมะม่วงสุกแล้วก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่น่าสนใจมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นมะม่วงหวานอบแห้งนะคะที่มีชื่อเสียงมากน้ำมะม่วงเอ่ยไอศกรีมมะม่วงลูกกวาดมะม่วงหรือกระทั่งนะคะสบู่มะม่วงค่ะ
1: อยากชิมอ่ะนะเปิดไม่ได้นะโอเคผมเคยกินครับเคยชิมนะครับมะม่วงแห้งของฟิลิปปินส์ได้ละ
0: สถานที่ที่คุณฮิโร่พาเรามาก็คือที่นี่ค่ะเทียนเดสนั่นเองนะคะที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่ช้อปปิ้งของเมืองมะนิลาเลยก็ว่าได้ค่ะดูแล้วอารมณ์จะคล้ายๆจตุจักรนะคะของบ้านเรานั่นเองค่ะและแล้วคุณฮิโร่ก็เริ่มเข้ากระบวนการเลือกของแล้วนะคะ
1: โอ้กระเป๋าน่ารักมากอันนี้ดีไซน์ไม่เคยเห็นนะครับผมว่าไม่เคยเห็นแต่เขียนว่าออริจินัลไทยด้านนะฮะแต่อย่างนั้นไปต่อครับ
3: one hundred
1: okay 100
3: no sir
1: no can you discount because I come from Thailand 130 okay สุดแล้วครับจิบนี่ครับ130เปโซประมาณ100บาทนะครับเลือกสีนี้เพราะว่าช่องนี้แหละทุกช่องครับไม่ต้องเป็นหวันนะครับยังมีอีกเยอะร้อย
0: ชิ้นที่2ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะของที่นี่เยอะแยะมากเลยค่ะเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะทั้งโคมไฟเอ่ยของกุ๊กกิ๊กนะคะของที่ทำจากไม้ก็มีนะคะแบบที่มีสีสันสวยงามก็มีค่ะและนี่ก็คือแบบว่าน
1: ิสัยไม่ดี You like this โอ้ยนิสัยไม่ดีนะเนี่ยเอาใกล้ๆดีกว่านะครับผู้ชมครับขอโทษนะครับเอาไกลดีกว่านะ

0: ไม่ต้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันเซนซ่านิดนึง
1: โอ้รู้สึกว่าแม่ค้าแบบว่าอยากจะแนะนำมากนะคะแล้วก็คุณฮิโร่เองก็รู้สึกจะแอบชอบใจใช่ไหมคะของเล่นชิ้นนี้เนี่ย
0: ผมไม่ได้ตั้งใจนะเขาแนะนำเองจริงๆจริง
2: ๆก็จริงโอเคผมว่าอันนี้น่าสนใจ
3: excuse me how much for this
4: 180
3: how many can you discount a little bit
4: sorry
3: 150 green this one yes
1: เจอชิ้นที่3แล้วนะคะเป็นกระดิ่งนะคะโอ้โหกุ้งกิ้งน่ารักมากเลยนะคะทำจากขวดสีสดใสค่ะ
0: ที่นี่นะครับของเยอะมากเลือกไม่ถูกครับยังไงผมกลับไปเพื่อเมื่อกี้นะครับคิดถึงเขานะครับมันชอบ
1: แล้วนั่นคุณฮิโร่คะกำลังจะกลับไปไหนคะนั่นในที่สุดก็กลับมาที่เดิมค่ะสงสัยจะติดใจของเล่นชิ้นนี้ซะแล้ว
5: She is
6: that is a girl
5: โอ
0: ้มีผู้หญิงด้วยฮะ
5: อ๋
0: อ abandon
3: about this
0: no
3: I'm kidding
0: how much is one
6: that is 250
3: yes sir can you discount a little bit
6: just one
0: 200 โอ้ลดได้ขนาดนั้นเหรอโอเค thank you น่ารักมากเลยอ่ะมีสองจันนะอันนี้บ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะฮะเขาบอกครับ
1: สุดท้ายก็ได้ของตกแต่งมาค่ะดูดีทีเดียวเลยนะคะบ้านโบราณในขวดแก้วค่ะอันนี้นะคะมีชื่อเรียกว่านิป้าเฮาส์เป็นบ้านไม้โบราณนะคะแฮนด์เมดจากฟิลิปปินส์ค่ะ
0: เขาทำอันนี้มาจาก
6: คุณมาก็คุณยังมีมาเป็นเนสเปรสโซ่
0: thank you สลามะ
6: สลาม
0: ะสลามะ
6: โอ้สลามะโอ้
0: thank you อันนี้ต้องซื้อนี่เสื้อฟิลิปปินส
6: ์ what size this one medium size
0: okay let's see this is jeepney right
6: jeepney
0: how much
6: 180 sir
0: special price
6: 150
0: more special 150 130?
6: 130
0: Really? Thank you Okay ฟิลิปปินส์คาเลสซ่าก็น่ารักเนาะจิปนี่จิปนี่เมื่อกี้ซื้อแล้วอันนี้ดีกว่าคาเลสซ่าโอเค give me one ขอโทษทีครับผมจิปนี่เมื่อกี้ซื้อเล็กๆแล้วใช่ไหมฮะเอาคาเลสซ่าแล้วกันบันทีนะครับคาเลสซ่าก็รถติดนะฮะต้นหล่อครับเพราะว่าติดมากๆจริงๆนะฮะจำได้ไหมครับเห็นภาพนี้ใช่ที่ใช้มาประมาณนี้ครับน่ารักนะครับสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์มากๆในที่สุดนะครับเขาให้อันนี้กับเสื้อผ้าทีชัสนะครับครับ
6: มีครับติ้งนั่นแหละ
3: Thank you so 160
6: Yes sir
3: Thank you very much
6: Thank you
3: ทีชัส
6: Thank you
3: สลามะโป
6: สลามะโป
3: สลามะโปเออสลามะโปสลามะโปได้แล้วทำไมต้องเงียบเงียบได้เลยครับตัวนี้นะครับผมได้กี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5 6ชิ้นนะครับได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกผมนะครับคนฟิลิปปินส์นะครับน่ารักมากใจดีมากขอหลอดก็หลอดให้เลยตรงนั้นเลยแล้วก็ทุกคนคุยเก่งอิงให้สบายๆนะครับในที่สุดผมได้ชิ้นแรกก็คืออันนี้ที่ทำรวดนี่แหละนะครับขึ้นซื้อมะม่วงสิสุดแล้วอร่อยมากแล้วก็จิ๊บนี่รถคนที่นี่นะฮะเห็นถนนทุกที่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เขาให้เล็กๆนะฮะสำหรับกุญแจนะฮะกุญแจบ้านคนที่นี่นะครับแล้วก็กระดิ่งเรียกว่ากระดิ่งของฟิลิปปินส์เสียงก็เพราะนะเพราะครับทำมาจากกวดของที่นี่นะครับแล้วแน่นอนต้องซื้อเสื้อทีชัร์ตนะครับอันนี้ไซส์ M นะครับขอโทษนะครับผมคุณผู้ชมคุณยังไงผมไม่รู้ก็เลยไซส์ M สวยไซส์ M ครับ

อันนี้เรียกว่าคาเลซ่านะครับเวลาช่วงเย็นก็เขาก็รถติดก็พาเตตินีที่เดียวนะครับที่ผมเห็นนะครับรถหมารถม้าติดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้สวยมากบ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะครับมีสองจังนะครับอันนี้ก็ซื้อมา200เปโซนะครับประมาณเท่าไหร่200เปโซ160โดย60 70นะครับประมาณนี้ครับบาทนะครับโดย60 70บาทอันนี้นักโทษนะครับคนที่นี่ทำอันนี้ผลิตในคุกนะครับสวยดีครับแล้วก็อันนี้นะครับขอด้วยนั่นสุดเป็นฟิลิปปินส์ครับข้างในมีดาราหล่อสวยเยอะนะฮะอันนี้ก็สนุกคงฝากจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับอันนี้ฟรีนะครับทั้งหมด700เปโซนะครับนี่ดาราเห็นดารา

0: เห็นมอเตอร์ไซค์เยอะแยะอย่างนี้อาหารเดากันได้เลยใช่ไหมคะว่าภารกิจในประเทศต่อไปก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะมาเวียดนามครั้งนี้นะคะเราจะพาไปซื้อของฝากกันในตลาดเบนทานค่ะเป็นตลาดกลางคืนของเวียดนามนะคะจะต่างกับบ้านเรามากไหมนะอันนี้ก็ต้องตามคุณฮิโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมืองไซงอนนะฮะเมืองโฮจิมินห์อยู่ตรงกลางเมืองตลาดใหญ่สุดๆนะฮะตอนนี้กลางคืนนะครับมีตลาดกลางคืนแล้วผมวันนี้500บาทของเมืองไทยนะฮะคืนค่าเท่ากับ 350,000 เวียดนามดอลนะฮะนี่เนี่ยฮะสวัสดีครับฮัลโหลซินเจ้า
2: ที่บ้านแฮปปี
1: ้เอ
2: The first customer
1: first customer todaySo you give me special price, right?
2: What size you want?
1: Medium size.
2: M size, na. This is the size, okay?
1: iPhone. Oh, made in Vietnam, really, na.
2: How many you buy?
1: One. How much? Vietnam dong.
2: I have the price here, na.
1: Oh, you have what? 300. หมดแล้วนี่500บาทเขาบอกว่าวันนี้มีลูกค้าคนแรกก็เลยให้ราคาพิเศษ500บาทโอ้
2: This one I for good quality
1: Nice good quality
2: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่โอเคไอ้ทีละนี่ก็นี่ก็ price smile price
2: ได้ This one same only $3
1: Oh no my god
2: This one Saigon t-shirt maximum for you
1: you น่ารักมากมาก
2: give me maximum two price maximum
1: the maximum โอเคเจ15บาทเนี่ยเพื่อผู้ชมนะครับนี่ได้ไหมไ
2: ว้ฟิน
1: ฮะเนี่ยนี่ซินเจา
2: ซินเจา
1: nice to meet you nice to meet you
2: maximum for you
1: yeah 15
2: โอเคนะโอเค one sale for you quickly okay Vietnam dong
1: I said maximum
2: okay last price for you last price
1: maximum
2: okay find the price one more time
1: okay no ใจดี price
2: ใจ you say me this price I cannot sell why you lower first customer don't sell like that no good
1: oh you are beautiful today
2: maximum for you
1: you
2: maximum
1: oh แบบนี้เนาะ how long you open this job how long stay here
2: how long huh
1: yeah
2: many years maximum for you
1: oh ไม่กล้าไม่คุยใช่ไหมโอเคโอเคเจมส์ฮะ
2: โอเคนะโอเคนะเป็นน้ำดอง
1: ต้องยอมรับแบบคุณใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับโอเคใช่ไหมครับผมมองไม่เห็นแต่คุณเห็นอยู่ใจผมกำลังทำยังไงดีอ่ะ
2: โอเคยอมรับ up on myself what color you want what color
1: ขอเช็คก่อนอ๋อแจกมือ5ในที่สุดได้แจกมือ5
2: สวยๆโอเค what color
1: you are
2: Upon my shop for
1: the very nice okay คุณผู้ชมครับในที่สุดได้แล้วสี black
2: โอเค black
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วก็370,000กว่าดองนะคะเหลือ70,000

0: การดองค่ะหรือว่าประมาณ500บาทเหลือประมาณ120บาทเท่านั้นค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณฮิโร่ต่อจากเสื้ออะไรต่อดีล่ะคะคุณฮิโร
1: ่how much
2: 3,000 ดอง
1: 3,000 ดอง oh you speak Japanese 3,000 ดองค่ะ
2: อยู่ไปนี่ก่อนี่จะซื้อเหรอ
1: นี่ก่อน2,000 2,000ถูกกว่าครับ
3: เด็กพูดภาษาญี่ปุ่นเลย
1: อันนี้น่ารักเนาะน่ารักไหมน่ารักไหม cute same
2: yes
1: what this price
2: 40,000
1: ก่อนนะฮะวิธีการต่อราคาก็คือต้องจมก่อนแต่จมจัดใจนะฮะ you're cute very cute same same color same color yeah how much 40,000 ค่ะ only one นะ only one you know หกสิบบาทของเมืองไทยผมคิดว่าอันนี้30สู้ได้มั้ง
2: อันนี้ก็สวย
1: สวยเนอะ
2: สวย
1: พูดภาษาไทยได้นี่เนาะ
2: ริสโต
1: เนี่ยอันนี้ราคาเนี่ยโอเค
2: yes
1: you very cute so
2: okay like good for you good for me yes
1: คุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับยอมตอนนี้เลยหรือว่าไม่ยอมผมนะฮะคุณก็ไม่ยอมใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผม
2: ลงดูต่อนะ
1: Everybody say like this
2: Yeah but I often say
1: Oh really? So you give me last price Okay? You are very cute like this
2: Yes
1: Okay?
2: I know
1: You understand? You know right?
2: Yes
1: Cute น่ารักมากๆนะก็เลยราคา
2: Okay Yes
1: Cute
0: โอ้คุณฮิโร่ของเรานะคะแอบสอนวิธีการต่อราคาด้วยค่ะข้อแรกก็คือต้องชมแม่ค้าค่ะโอเคค่ะตุ๊กตาแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูดีๆสิคะแม่ค้าของเราหน้าเหมือนตุ๊กตาตัวนี้มากเลยค่ะ 25,000 ดองหรือว่า40บาทค่ะไปต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนตลาดกลางคืนประมาณหัวหินหรือว่าเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหอันนั้นร้านกระเป๋านะคะแล้วก็มีร้านอาหารตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะคะ
1: ระวังรถครับรถเยอะครับระวังนะครับสินเจ้า
2: สินเจ้านี่ทำไม
1: กาแฟ
2: กาแฟ
1: โอเค is this Vietnam
2: yes
1: Vietnam coffee อันนี้ดีเนาะผมว่าดีโอเคไอ้สเมลโอ้เข้มข้น I feel Vietnam coffee
2: そうです
1: あれ
2: 美味しいですよ
1: 美味しいですかプーパーさん1分ないのやっちゃった
2: ブルーマンテンで
1: よブルーマンテン Vietnam coffee
2: そうですベトナムのコーヒー
1: いくらですか
2: 15万
1: だ15万1,200
2: 1,200
1: พูดต่อได้ด้วย
2: อะไรนะเนี่ย250
1: อะไรนะเนี่ย So you speak English Japanese
2: Yes
1: Thai
2: Yes
1: Maybe Chinese
2: Yeah
1: And Spain France Bonjour
2: Korea French England
1: Hello 안녕하세요โอ้เก่งมากเลยนะโอเค
2: จบนี้
1: จบนี
2: ้ก็ไปบอก
1: อ๋อ
2: นี่นะอร่อย
1: ทำยังไงครับใส่กาแฟแล้วก็ใส่น้ำร้อนปิดก่อนกาแฟปิดแล้วก็ใส่น้ำร้อนand waiting ลงมาย กลงมาhow much this one
2: 150
1: okay100 no แล้วก็ทำท่าแบบกำลังจะกลับมาแล้ว100 okay okay okay
2: first customer
1: อะไรขอบคุณครับอาริกาโต้ thank you
2: เชเช่
1: gracias thank you What's your name?
4: My name is Joan.
1: Joan.
4: Yes.
1: Thank you, Joan. Xin chào. กำมึง
4: กำมึง
1: บ๊ายบายบ๊ายบาย thank you
5: เด็กชายวะ
1: ฮะ
6: หล่อมาก
1: อ๋อ
6: หล่อมากชอบ
1: หล่อมากอ๋อ thank you thank you โอเคได้แล้วโอ้ได้แล้วฮะเวียดนามกาแฟมีแก้วด้วยนะฮะแล้วก็วิธีการทางคาเฟ่นะฮะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะสายนี้แล้วก็ปิดฟ้าใส่น้ำแค่นี้นะฮะน้ำร้อนนะฮะละวันนะครับกินมากไปนอนไม่ได้ประสบการณ์เองวันแรกนะครับ โอเคเข้าไปร้านนี้ลองดูเพราะว่าเห็นแล้วคนเยอะตามดีกว่าตามคนอื่นผมไม่รู้มีอะไรบ้าง
0: ชิ้นต่อไปค่ะคุณฮิโร่เอาใจคุณผู้หญิงนะคะด้วยการเลือกซื้อกระเป๋าน่ารักน่ารักค่ะ
7: 100ทาชโน
1: ก100
7: yeah
1: เฮ้น่า60,000 70,000 it's okay
7: okay 90
1: this one hand
7: embroidery 90 yeah okay ละ90
1: 70ก็ไม่เอาดีกว่าอะไรไม่บอกโอเค80 70
7: 80
1: 70Oh, it's okay. It's okay. Thank you. Okay.
7: Seventy.
1: Okay.
7: Okay.
1: How much? Okay. 70, right? Yeah. Okay.
7: 70.
1: Thank you. You are very cute. 70. How much? これか70. これ本当だよ. Okay. ได้แล้วครับ. วิธีการ ต่อราคา. ก็คือ ทำท่ากำลังกลับแล้วก็มีเรียกได้เลยครับได้เลยครับ
0: แล้วก็อีกแล้วค่ะคราวนี้นะคะใช้2วิธีเลยนะคะร้ายเหมือนกันนะคะคุณฮีโร่ของเราเนี่ยเดินต่อค่ะเดินต
1: ่อคนตอกนะฮะคนตอกแต่ไม่เป็นไรพูดปาดมีร้านค้านะฮะเดินตอนนี้เห็นแล้วเจอแล้วครับที่นี่มีลูกค้าเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปครับยังไงไม่น่ารักดีนะนี้เอ้ยเจอเลยโนละโอ้ข้างในก็มีวาดรูปแบบนี้โอเคผมซื้ออันนี้แหละเอาอังราคาเท่าไหร่มึงสามโอ้ที่นี่ราคาใจดีจังคือสัญลักษณ์ของเวียดนามเลยนะเดี๋ยวแล้วนี่45พอดีเลย
0: และแล้วก็ได้มา3ชิ้นจากร้านนี้นะคะกับของฝากเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: โอเคครับชัยปลันหมดแล้วนะฮะกลับมาแล้วเห็นไหมครับที่ผมได้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7ชิ้นนะฮะขอแนะนำนิดนึงนะครับครับได้อันนี้ใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะลูกตาเล็กๆน่ารักดีแล้วก็มีเสื้อไอเฟอร์นะฮะเฟอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามเฟอร์อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนี่น่ารักมากอันนี้กระเป๋าอันนี้หมวกสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ของเวียดนามนะฮะอันนี้น่ารักดีแล้วก็ข้างในมีวาดรูปเขียนนะครับครับอันนี้น่ารักแล้วก็นี่ตุ๊กตาไม้นะฮะสาวเวียดนามนี่น่ารักดีแล้วก็ถ้าพูดถึงเวียดนามก็คือคาเฟ่นะฮะมีชื่อเสียงนะฮะคาเฟ่อันนี้ก็มีแก้วด้วยนะครับใส่กาแฟน้ำร้อนนะฮะรอใจเย็นแล้วก็ชิมคุณก็รู้สึกว่าเวียดนามเป็นยังไงนะฮะเรือที่เวียดนามนะครับมีเรือแบบนี้ขายเห็นลายที่เหมือนกันนะฮะเขาคิดว่าโชคดีเข้ามานะครับก็ถ้าวางไว้ในห้องคุณนะครับนี่โชคดีเข้ามานะครับครับค่อนข้างใช้พลังเยอะนะฮะคนที่คุณผู้ชมคิดว่าซื้อกับผมได้นะฮะลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็รู้ชีวิตเขานะฮะครับน้องแล้วครับวันนี้

0: กลางเลขหนึ่งประเทศที่เราจะเดินตามไปเป็นพิธีการที่จะพบกับรอยยิ้มมากมายของผู้คนความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: และในเมื่อคุณฮิโร่ซื้อของฝากคุณผู้ชมแบบนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องแจกแต่ก่อนจะแจกนะคะก็ขอตั้งกติการ่วมสนุกกันนิดหน่อยนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากเพียงแค่เราอยากให้คุณผู้ชมนะคะแนะนำเราว่าอยากจะเห็นอะไรในอาเซียนประมาณว่าอยากให้เราไปโฟกัสอาเซียนในมุมไหนอีกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโดยส่งคำแนะนำของคุณนะคะมาได้2ช่องทางด้วยกันค่ะโดยช่องทางที่1ผ่านทางอีเมลที่ aseanfocus@thaipbs.or.th และช่องทางที่2ผ่านทางจดหมายตามที่อยู่นี้เลยนะคะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆของรายการได้ทาง www.facebook.com/aseanfocus ค่ะเท่านี้เราก็จะคัดเลือกและก็ส่งของฝากเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อและที่อยู่ของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไม่ถึง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษแน่นอนค่ะคุณรัชพาเราไปแอบดูเศรษฐกิจอาเซียนผ่านเงิน500บาทกันค่ะไปดูกันนะคะว่าถ้ามีเงินเพียง500บาทไทยจะซื้อของในอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ
2: โอ้ no my god

0: ทศฟิลิปปินส์ค่ะเงิน500บาทหรือว่า700เปโซในฟิลิปปินส์นะคะเป็นภารกิจแรกของเราในวันนี้ค่ะเราตามไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะพาเราไปช้อปปิ้งกันที่ไหน
1: อะไรครับอ๋อเขาจะแล้ว500บาทใช่ไหมครับโอ้ยเงินลอยมาหาผมแบบนี้ก็คงดีนะสบายอ่ะนะไม่ต้องทำโอเคครับไงเขาจะละ500บาทที่นี่ก็คือประมาณนะฮะเท่ากับ700เพซอของที่นี่นะฮะยังไงวันนี้นะฮะใช่700บาทไม่ใช่โอ้ภายในประเทศงงนะฮะเพซอที่นี่เพซอ700เพซอซื้อได้อะไรแค่ไหนนะฮะผมไม่ดูครับลองดูเดินแน่นแถวนี้นะครับโอเคครับใช่ว่าแต่ภาพนี้อะไรตึกธนาคารก่อนที่นี่ครับโอเคครับ thank you bye bye ไปหาตำรวจดีกว่า excuse me I come here for shopping
2: shopping
1: yes what is the best for shopping here in what is the best things in Philippines for souvenir something
2: Shopping.
1: Yeah. Do you recommend?
2: Like the food.
1: Food. Yeah, food. Like which one?
2: Pichi pichi.
1: What is this?
2: Puto.
1: Puto. Mango?
2: Yes.
1: Oh, mango. Okay. Is it better?
2: Yeah.
1: Okay. I will buy mango. Yes. Mabuhay. Salamat po. Thank you.
0: และของชิ้นแรกนะคะที่ขุดใจดีแนะนำก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะ
1: ผมรู้ครับคุณผู้ชมชอบอาหารของกินนะครับแต่ละประเทศใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูที่นี่มีนี่ excuse me I come here for buy mango yeah which is the best one มาสลับมังโก้
3: มาสลับ
1: เซบไลThis one?
3: No, green mango.
1: Good?
3: Yes.
1: How much is this one?
3: 60.
1: 50 okay?
3: No, only 60.
1: Only 60?
3: Yeah.
1: Why not? 60, นะ Okay. อันนี้ครับมาจากเซบุนะครับมาเมืองของฟิลิปปินส์60
0: มะม่วงของฟิลิปปินส์นี่นะคะมีชื่อเสียงมากค่ะคุณผู้ชมถึงกับเป็นสินค้าเศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะส่งออกมะม่วงสุกแล้วก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่น่าสนใจมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นมะม่วงหวานอบแห้งนะคะที่มีชื่อเสียงมากน้ำมะม่วงไอศกรีมมะม่วงลูกกวาดมะม่วงหรือกระทั่งนะคะสบู่มะม่วงค่ะ
1: อยากชิมอ่ะนะเปิดไม่ได้นะโอเคผมเคยกินครับเคยชิมนะครับมะม่วงแห้งของฟิลิปปินส์ได้ละ
0: สถานที่ที่คุณฮิโร่พาเรามาก็คือที่นี่ค่ะเทียนเดซิทัสนั่นเองนะคะที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่ช้อปปิ้งของเมืองมะนิลาเลยก็ว่าได้ค่ะดูแล้วอารมณ์จะคล้ายๆจตุจักรนะคะของบ้านเรานั่นเองค่ะและแล้วคุณฮิโร่ก็เริ่มเข้ากระบวนการเลือกของแล้วนะคะ
1: โอ้กระเป๋าน่ารักมากอันนี้ดีไซน์ไม่เคยเห็นนะครับผมว่าไม่เคยเห็นแต่เรียกว่าออริจินัลไทยด้านนะฮะแต่อย่างนั้นไปต่อครับ
4: One hundred.
1: Can you discount because I come from Thailand?
4: 130.
1: Okay. สุดแล้วครับจิบนี่ครับ130เปโซประมาณ100บาทนะครับเลือกสีนี้เพราะว่าช่องนี้แหละดูชมครับไม่ต้องเป็นหวันนะครับยังมีอีกเยอะร้อย
0: ชิ้นที่2ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะของที่นี่เยอะแยะมากเลยค่ะเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะทั้งโคมไฟของกุ๊กกิ๊กนะคะของที่ทำจากไม้ก็มีนะคะแบบที่มีสีสันสวยงามก็มีค่ะและนี่ก็คือแบบว่าน
1: ิสัยไม่ดี you like this โอ้ยนิสัยไม่ดีนะเนี่ยเอาใกล้ๆดีกว่านะครับผู้ชมครับขอโทษนะครับเอา

0: ไกลดีกว่านะฮะไม่ต้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันเซนซ่านิดนึง
1: โอ้รู้สึกว่าแม่ค้าแบบว่าอยากจะแนะนำมากนะคะแล้วก็คุณฮิโร่เองก็รู้สึกจะแอบชอบใจใช่ไหมคะของเล่นชิ้นนี้เนี่ย
0: ผมไม่ได้ตั้งใจนะเขาแนะนำเองจริงๆจริง
2: ๆก็จริงโอเคผมว่าอันนี้น่าสนใจexcuse me how much for this
3: 180
2: how many can you discount a little bit 150 green this one yes
1: เจอชิ้นที่3แล้วนะคะเป็นกระดิ่งนะคะโอ้โหกุ้งกิ้งน่ารักมากและทำจากขวดสีสดใสค่ะ
0: ที่นี่นะครับของเยอะมากเลือกไม่ถูกครับยังไงผมกลับไปเพื่อเมื่อกี้นะครับคิดถึงเขานะครับมันชอบ
1: แล้วนั่นคุณฮิโร่คะกำลังจะกลับไปไหนคะนั่นในที่สุดก็กลับมาที่เดิมค่ะสงสัยจะติดใจของเล่นชิ้นนี้ซะแล้ว
2: She is
3: that is some girl
2: โอ
0: ้มีผู้หญิงด้วยฮะอ๋อ
3: abandon
2: about this
0: no I'm kidding how much is one
3: that is 250
2: yes sir can you discount a little bit
3: just one
2: 200 โอ้ลดได้ขนาดนั้นเหรอโอเค thank you น่ารักมากเลยอ่ะมีสองจันนะอันนี้บ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะฮะเขาบอกครับ
1: สุดท้ายก็ได้ของตกแต่งมาค่ะดูดีทีเดียวเลยนะคะบ้านโบราณในขวดแก้วค่ะอันนี้นะคะมีชื่อเรียกว่านิป้าเฮาส์เป็นบ้านไม้โบราณนะคะแฮนด์เมดจากฟิลิปปินส์ค่ะ
0: เขาทำอันนี้มาจาก
3: คุณมาก็คุณยังมีมาเป็นเอสเปรสโซ่
0: thank you สลามา
3: โอ้
0: สลาม
3: าโ
0: อ้ thank you อันนี้ต้องซื้อนี่เสื้อฟิลิปปินส
3: ์ what size sir this one medium size
2: okay let's see this is jeepney right
3: jeepney
2: how much
3: 180 sir
2: special price
3: 150
2: more special 150 130?
3: 130
2: Really? Thank you Okay Philippine คาเลสันก็น่ารักเนาะจิปนี่จิปนี่เมื่อกี้ซื้อแล้วอันนี้ดีกว่าคาเลสันโอเค give me one ขอโทษทีครับผมจิปนี่เมื่อกี้ซื้อเล็กๆแล้วใช่ไหมฮะเอาคาเลสันแล้วครับบางทีนะครับคาเลสันก็รถติดนะฮะต้นหล่อครับเพราะว่าติดมากๆจริงๆนะฮะจำได้ไหมครับเห็นภาพนี้ใช่ที่ใช้มาประมาณนี้ครับน่ารักนะครับสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์มากๆในที่สุดนะครับเขาให้อันนี้กับเสื้อผ้าทีชัสนะครับครับ
3: มีก็ติ้งนั่นแหละ
2: Thank you so 160
3: Yes sir
2: Thank you very much
3: Thank you
2: T-shirts
3: Thank you
2: Thank you Salamat po
3: Salamat po
2: Salamat po Salamat po Salamat po ได้แล้วทำไมต้องเงียบๆได้แล้วครับตัวนี้นะครับผมได้กี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5 6ชิ้นนะครับได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกผมนะฮะคนฟิลิปปินส์นะครับน่ารักมากใจดีมากขอรอดก็รอดให้เลยตรงนั้นเลยแล้วก็ทุกคนคุยเก่งอิ่มให้สบายๆนะครับในที่สุดผมได้ชิ้นแรกก็คืออันนี้ที่ทำรวดนี่แหละนะครับขึ้นซื้อมะม่วงสิซื้อแล้วอร่อยมากแล้วก็จิ๊บนี่รถคนที่นี่นะฮะเห็นถนนทุกที่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เขาให้เล็กๆนะฮะสำหรับคุณเจนะฮะคุณเจบ้านคนที่นี่นะครับแล้วก็กระดิ่งเรียกว่ากระดิ่งของฟิลิปปินส์เสียงก็เพราะนะเพราะครับทำมาจากกวาดคนที่นี่นะครับแล้วแน่นอนต้องซื้อเสื้อทีเชิร์ตนะครับอันนี้ไซส์ M นะครับขอโทษนะครับผมคุณผู้ชมคุณยังไงผมไม่รู้ก็เลยไซส์ M สวยไซส์ M ครับ

นะครับอันนี้เรียกว่าคาเลซ่านะครับเวลาช่วงเย็นก็เขาก็รถติดก็ปาเตตินีทีเดียวนะครับที่ผมเห็นนะครับรถหมารถม้าติดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้สวยมากบ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะครับมีสองจังนะครับอันนี้ก็ซื้อมา200เปโซนะครับประมาณเท่าไหร่200เปโซ160โดย60 70นะครับประมาณนี้ครับบาทนะครับโดย60 70บาทอันนี้นักโทษนะครับคนที่นี่ทำอันนี้ผลิตในคุกนะครับสวยดีครับแล้วก็อันนี้นะครับขอด้วยนักสืบฟิลิปปินส์ครับข้างในมีดาราหล่อสวยเยอะนะฮะอันนี้ก็สนุกคงฝากจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับอันนี้ฟรีนะครับทำหมด700เปโซนะครับนี่ดาราเห็นดารา

0: เห็นมอเตอร์ไซค์เยอะแยะอย่างนี้หาเดากันได้เลยใช่ไหมคะว่าภารกิจในประเทศต่อไปก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะมาเวียดนามครั้งนี้นะคะคุณฮิโร่จะพาไปซื้อของฝากกันในตลาดเบนทานค่ะเป็นตลาดกลางคืนของเวียดนามนะคะจะต่างกับบ้านเรามากไหมนะอันนี้ก็ต้องตามคุณฮิโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมืองไซงอนนะฮะเมืองโฮจิมินห์อยู่ตรงกลางเมืองตลาดใหญ่สุดๆนะฮะตอนนี้กลางคืนนะครับมีตลาดกลางคืนแล้วผมวันนี้500บาทของเงินไทยนะฮะคืนค่าเท่ากับ 350,000 เวียดนามดอลนะฮะนี่เนี่ยฮะสวัสดีครับฮัลโหลซินเจ้า
2: The first customer.
1: First customer today. So you give me special price, right?
2: What size you want?
1: Medium size.
2: M size, na. This is the size, okay?
1: iPhone. Oh, made in Vietnam, จริงๆ นะ.
2: How many you buy?
1: One.
2: One,
1: How much?
2: $1.
1: Vietnam dong.
2: I have the price here,
1: na. Oh, here. What? 300,000 หมดแล้วนี่500บาทก็บอกว่าวันนี้มีลูกค้าคนแรกก็เลยให้ราคาพิเศษ500บาทโ
2: อ้ This one I for good quality
1: Nice good quality
2: How
1: high Okay Nico Nico price Smile price
2: This one same only $3
1: Oh no my god
2: This one Saigon t-shirt Maximum for you
1: น่ารักมาก
2: maximum
1: price maximum maximum okay 75,000 บาทเนี่ยเพื่อผู้ชมนะครับเนี่ยได้ไหมไ
2: วฟินฮะ
1: เนี่ยซินเจา
2: ซินเจา
1: nice to meet you nice to meet you
2: maximum for you
1: yeah 75,000
2: okay นะ okay one sale for you quickly okay Vietnam dong
1: I said maximum
2: okay last price for you last price
1: good okay. maximum
2: okay find the price one more time
1: okay no jai di price
2: jai you sell me this price I cannot sell why you lower first customer don't sell like that no good
1: oh you are beautiful today
2: maximum for you
1: you so,
2: maximum
1: oh แบบนี้เนาะ how long you open this job how long stay here
2: How long?
1: Yeah.
2: Many years. Maximum for you.
1: Oh, my God, my crazy, right? Okay. Okay, Jim. Okay,
2: nah. Okay, nah. Vietnam dong.
1: ต้องยอมรับแบบคุณใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับโอเคใช่ไหมครับผมมองไม่เห็นแต่คุณเห็นอยู่ใจผมกำลังทำยังไงดีอ่ะ
2: Okay, you're right. Open my stuff. What color you want? What color?
1: ขอเช็คก่อนอ๋อ75,000ในที่สุดได้75,000
2: สวยๆโอเค what color
1: you are
2: open my shop for
1: look very nice okay คุณผู้ชมครับในที่สุดได้แล้วสิ black
2: โอเค black
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วก็ 370,000 กว่าดองนะคะเหลือ 75,000 ดองค่ะหรือว่าประมาณ500บาทเหลือประมาณ120บาทเท่านั้นค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณฮิโร่ต่อจากเสื้ออะไรต่อดีล่ะคะคุณฮิโร
1: ่ how much
2: 30,000 ดอง
1: 30,000 ดองโอ้ย you speak Japanese 30,000 ดองค่ะ
2: you buy นี่ก่อนหรือยาเสื้อ
1: นี่ก่อน2,000ถูกกว่าครับแต่พูดภาษาญี่ปุ่นเลยอันนี้น่ารักเนาะน่ารักไหมน่ารักไหม cute same
2: yes
1: what this price
2: 40,000
1: ท่อนชมก่อนนะฮะวิธีการต่อราคาก็คือท่อนชมก่อนแต่ชมจากใจนะฮะ you are cute very cute same color yeah. how much 40,000ค่ะ only one นะ only one you know60บาทของเงินไทยผมคิดว่าอันนี้30สู้ได้มั้ง
2: อันนี้ก็สวย
1: สวยนะ
2: สวย
1: โอ้ยพูดภาษาไทยได้นี่เนาะ
2: ริสโต
1: เนี่ยอันนี้ราคาเนี่ยโอเค
2: yes
1: you very cute so
2: okay like good for you good for me yes
1: คุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับ ยอมตอนนี้เลยหรือว่าไม่ยอมผมนะฮะคุณก็ไม่ยอมใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวผม
2: ลงมือต่อ
1: Everybody say like this
2: Yeah but I often say
1: Oh really so you give me last price okay you are very cute like this
2: Yes
1: okay
2: I know
1: you understand you know right
2: Yes
1: คือน่ารักมากๆนะก็เลยราคา
2: โอเค
1: คือ
0: โอ้คุณฮีโร่ของเรานะคะแอบสอนวิธีการต่อราคาด้วยค่ะข้อแรกก็คือต้องชมแม่ค้าค่ะโอเคค่ะตุ๊กตาแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูดีๆสิคะแม่ค้าของเราหน้าเหมือนตุ๊กตาตัวนี้มากเลยค่ะ 25,000 ดองหรือว่า40บาทค่ะไปต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนตลาดกลางคืนประมาณหัวหินหรือว่าเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหอันนั้นร้านกระเป๋านะคะแล้วก็มีร้านอาหารตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะคะ
1: ระวังรถครับรถเยอะครับระวังนะครับสินเจ้า
2: ส
1: ิน
2: เจ้าน
1: ี่ทำไมOh, coffee. Okay. Is this Vietnam?
2: Yes.
1: Vietnam coffee. Oh. Oh, this is good, right?
2: It smells this way.
1: Okay. How it smell? Oh.
2: How feel?
1: I feel Vietnam coffee.
2: Vietnam coffee.
1: So this.
2: What? Delicious.
1: Delicious, か。プーパーさん1分ないのやっちゃった、まあ、
2: ブルーマンテンだよ
1: ああブルーマンテンベトナムコーヒー
2: そうですベトナムのコーヒー
1: いくらですか
2: 15万だ
1: 15万センソン
2: セン
1: ソンセンハンセンソンおいプーター大量
2: うんあらいなにゃ350
3: グ
1: ラムあらいなにゃ So you speak
2: a little
1: English Japanese
2: yes
1: Thai
2: yes
1: maybe Jin Chinese
2: yeah
1: andSpain, France, Bonjour.
2: Korea. France.
1: Oh.
2: England.
1: Hello. Ah, 안녕하세요. Oh, 게임마그레이나. Okay.
2: Chop ni.
1: Chop ni.
2: Coffee bowl.
1: Ah.
2: นี่นะอร่อย.
1: Coffee bowl. อ๋อ ทำยังไงครับ?ใส่กาแฟ แล้วก็ใส่น้ำร้อน. ปิดก่อน. กาแฟปิด แล้วก็ใส่น้ำร้อน. And waiting Roma.
2: Yes.
1: York Roma. Hey, how much is this one?
2: 150.
1: 150. 100, okay. 100. No. แล้วก็ทำท่าแบบกำลังจะกลับ Okay. มาแล้ว100, okay.
2: So okay.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay.
2: First customer.
1: 아리커피컵나리가또 thank you. 셰셰
2: 셰
1: 아 gracias. Thank you. What's your name?
2: My name is Joan.
1: Joan.
2: Yes.
1: Thank you, Joan. 진짜오감흥
2: 감흥
1: Bye bye. Bye bye. Thank you.
2: 대표아이고 어대표아이고
1: โอ้มาโอ้ thank you โอเคได้แล้วโอ้ได้แล้วฮะเวียดนามกาแฟมีแก้วด้วยนะฮะแล้วก็วิธีการทานกาแฟนะฮะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะใส่นี้แล้วก็ปิดฝาใส่น้ำแค่นี้นะฮะน้ำร้อนนะฮะระวังนะครับกินมากไปนอนไม่ได้ประสบการณ์เองวันแรกนะครับโอเคเข้าไปร้านนี้ลองดูเพราะว่าเห็นแล้วคนเยอะตามดีกว่าตามคนอื่นผมไม่รู้มีอะไรบ้าง
0: ชิ้นต่อไปค่ะคุณฮิโร่เอาใจคุณผู้หญิงนะคะด้วยการเลือกซื้อกระเป๋าน่ารักค่ะ
2: 100 Thai
1: Chanel 100
2: Yeah
1: เฮ้น่ะ 60,00070,000. It's okay?
2: Okay, 90. This one, hand embroidery.
1: 90?
2: Yeah. Okay, 90.
1: 70, ka, ไม่เอาดีกว่า. เฮ้ยไม่บอกโอเคไอ้ดิ
2: 70
1: ไอ้70It's okay. It's okay. Thank you.
3: Okay.
2: Seventy.
1: Okay. How much now? Okay. 70, right? Okay. Thank you. You are very cute. 70. How much? これか70. How much now? Okay. ได้แล้วครับวิธีการต่อราคาก็คือทำท่ากำลังกลับแล้วก็มีเรียกได้เลยครับได้เลยครับ
0: แล้วก็อีกแล้วค่ะคราวนี้นะคะใช้2วิธีเลยนะคะร้ายเหมือนกันนะคะคุณฮีโร่ของเราเนี่ยเดินต่อค่ะเดินต
1: ่อผมตอกนะครับผมตอกแต่ไม่เป็นไรฟุตบาทมีร้านค้านะฮะเดินตอนนี้เห็นแล้วเจอแล้วครับที่นี่มีลูกค้าเยอะนะลูกค้าเยอะเดี๋ยวเข้าไปครับยังไงไม่น่ารักดีนะนี้เฮ้ยเจอเลยโนละโอ้ข้างในก็มีวาดรูปแบบนี้โอเคผมซื้ออันนี้แหละเอาอังราคาเท่าไหร่หมื่นสามโอ้ที่นี่ราคาใจดีจังคือสัญลักษณ์ของเวียดนามเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นเจอแล้วเจอแล้วนี่45พอดีเลย
0: และแล้วก็ได้มา3ชิ้นจากร้านนี้นะคะกับของฝากเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: โอเคครับชัยปลันบอกแล้วนะครับกลับมาแล้วเห็นไหมครับที่ผมได้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7ชิ้นนะฮะขอแนะนำนิดหนึ่งนะครับครับได้อันนี้ใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะลูกตาเล็กๆอืมน่ารักดีแล้วก็มีเสื้อไอเฟอร์นะฮะเฟอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามไอเฟอร์อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนี่น่ารักมากอันนี้กระเป๋าอันนี้หมวกสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ของเวียดนามนะฮะอันนี้น่ารักดีแล้วก็ข้างในมีวาดรูปเขียนนะครับครับอันนี้น่ารักแล้วก็นี่ตุ๊กตาไม้นะฮะสาวเวียดนามนี่น่ารักดีแล้วก็ถ้าพูดถึงเวียดนามก็คือคาเฟ่นะฮะมีชื่อเสียงนะฮะคาเฟ่อันนี้ก็มีแก้วด้วยนะครับใส่กาแฟน้ำร้อนนะฮะรอใจเย็นแล้วก็ชิมคุณก็รู้สึกว่าเวียดนามเป็นยังไงนะครับเรือที่เวียดนามนะครับมีเรือแบบนี้ขายเห็นลายที่เหมือนกันนะฮะเขาคิดว่าโชคดีเข้ามานะครับก็ถ้าวางไว้ในห้องคุณนะครับนี่โชคดีเข้ามานะครับครับค่อนข้างใช้พลังเยอะนะฮะคนที่คุณผู้ชมคิดว่าซื้อกับผมได้นะฮะลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็รู้ชีวิตเขานะฮะครับน้องแล้วครับวันนี้

0: การเลขหนึ่งพระเทศที่เราจะเดินตามไปเป็นพิธีการที่จะพบกับรอยยิ้มมากมายของผู้คนความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: และในเมื่อคุณฮิโร่ซื้อของฝากคุณผู้ชมแบบนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องแจกแต่ก่อนจะแจกนะคะก็ขอตั้งกติการ่วมสนุกกันนิดหน่อยนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากเพียงแค่เราอยากให้คุณผู้ชมนะคะแนะนำเราว่าอยากจะเห็นอะไรในอาเซียนประมาณว่าอยากให้เราไปโฟกัสอาเซียนในมุมไหนอีกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโดยส่งคำแนะนำของคุณนะคะมาได้2ช่องทางด้วยกันค่ะโดยช่องทางที่1ผ่านทางอีเมลที่ aseanfocus@thaipbs.or.th และช่องทางที่2ผ่านทางจดหมายตามที่อยู่นี้เลยนะคะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆของรายการได้ทาง www.facebook.com/aseanfocus ค่ะเท่านี้เราก็จะคัดเลือกและก็ส่งของฝากเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อและที่อยู่ของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไม่ถึง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
6: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
5: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา
1: 6 โมง
0: ถึง 6 โมงครึ่งนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง
1: เพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมหรือมีอีกออปชันหนึ่งนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
0: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ

0: เรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
0: เปิดตัวครับ ครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานธิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
0: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะ

0: ฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
1: เป็นข่าวความเหตุเขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟังเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
0: แกมเบียนะคะ
1: แกมเบียนั่นเองนะครับ
0: สาธารณรัฐแกมเบียค
1: ่ะวันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่โต๊ะก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำเจ้าเดิมของเราเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
0: เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
1: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
0: ไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวัน
1: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากจะเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
1: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
2: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องวาตูโวเตะค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตะเป็นภาษาอะไร
1: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
0: ฟังแล้วมันโอเอลเอ
1: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
2: ่
1: ไม่รู้
0: ค่ะ
2: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลกส์ค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยารวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้นค่ะ
1: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั้นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ
1: ่แปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียนจะถูกขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
0: กลุ่มเอาซาบาบ
1: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีพรีเซนต์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอะทำไมคนคริสเตียนเขาอึดอัด
2: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุ

0: สลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยค่ะแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าในรูทโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
1: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต
2: ์
1: กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
2: า
1: ะ
2: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แล้วแต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องทัมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมและถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ identify ชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
0: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆ
1: กลับมาแทนก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
2: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
1: all of us
2: คือพวกเรา
1: เราไม่ได้แบ่งกันใครชนะชนะไหนเนาะโอเคเรื่องต่อไปได้ไหมครับ
0: เรื่องที่สองนะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซี่ค่ะซึ่งซัสซี่เนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค
2: ่
0: ะ
2: แอฟริกาใต้
0: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซี่เนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กทั่วไปค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเขาหนีออกมาใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านของเขาอะค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
1: เขาขโมยรถ
0: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
1: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
0: ใช
2: ่โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กคารกคนนี้ก็อาจจะสอนคอยสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันพี่ปุ้ย
2: บทเรียนของชีวิตผ่านภาพยนตร์
0: ใช่แล้วค
2: ่
0: ะ
2: เรื่องต่อไปล่ะคะ
0: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทูซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี่ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
2: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูตูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
1: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็ค้นพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกัน

0: เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้นๆของแอฟริกาเลยทีเดียว
1: เรียกว่าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได
0: ้ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดูเตนนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
1: เวลา
0: อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกๆเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปค้นดู
1: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
0: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
1: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วจะได
2: ้
0: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
2: ่
0: เห็นเป็นสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแทมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแทมมี่ได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
0: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
3: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
0: นั่นก็คือเรื่อง
3: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel ก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
0: เป็นน
3: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไอแฮชแท็ก what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ของผู้หญิงที่มีความ strong ในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีcharacter strong เยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
1: ่
3: ะ
1: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า hashtag what black panther means to me เนี่ยนะคะ black panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
0: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
3: ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ๆเพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทัชชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลมองเกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากด้วย
1: ไม่มี
3: ขา
1: ข้างหลังนะคะ
3: ย
1: ังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
0: ก็เป็นทีมแอฟริกาต่อไป
3: โอเค
0: แต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
3: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
1: เป็นประเทศสมมติ
3: ใช่เป็นประเทศสมมติไม่มีจริงค่ะ
0: อ๋อนึกว่าเราต้องดูประเทศ
3: ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดาราวันดา
0: ก็สวยเหมือนกันเน
3: า
0: ะดูใน
3: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นว่ากันดาเป็นประเทศแบบ third world country เป็นประเทศจนไม่มีการพัฒนาการก็คืออิมเมจของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยดูที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่ สำคัญมากเป็นจะมีเหล็กหนึ่งที่ชื่อว่าชื่อว่า
1: ไวเบรเนียม
3: ไวเบรเนียมใช่ขอบคุณกับพี่ปุ้ย ชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี
0: ้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
3: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซ็กชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่น Black Panther อะค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทั้งตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
1: น
3: ี
1: ้ประเทศอุดมคติที่ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
3: ใช่ใช
1: ่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทที่ประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได
3: ้
1: ด
3: ัง
1: นั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse ได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
3: ใช่
0: มันก็เลยบางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ทั้งที่มีทองคำ
3: แล้วค่ะ
1: วากันดามีไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
3: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะไอโซเลตออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศ2ประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากก็คือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmanage mismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
1: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
3: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกนะกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัว
1: กระเพ
3: าะ
1: กรีด
0: เหมือนว่ายิ่งโตยิ่งใหญ
3: ่ใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
0: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
1: อย่างในภาพ
3: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วยค่ะอันที่สองแล้วก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะแบบมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี้ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
0: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือการสถานะ ทางสังคมของผู้หญิง
3: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึง

0: อะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับเพลงไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
1: ที่กระโดดสูงๆใช
0: ่ไหมใช่ใช่ค่ะก็จะเห็น
1: เหมือนที่อยู่ในรูปนี้
0: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาซายแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่า Dahomey Amazon ค่ะซึ่ง Dahomey Amazon นี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะอันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตปาโซโทเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะมาพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยง
2: เป็น
0: ห่วงกะเหรี่ย
2: ง
0: ของพวกเราใช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าอุมเดเบเล่เนกริงส์ใน
1: ยากจัง
0: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดรสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
1: ยิ่งใหญ่ของ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ตระกูลอันสุดท้ายครับ
0: อันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่มทริปนึงที่มาจากนามิ
1: เบ
0: ีย
1: ค่ะ
0: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดนึงที่เป็นสีแดงชื่อว่าอดจิเซในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
1: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอยากดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
0: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
1: ไม่นานวันนี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
0: Africa.
1: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
2: เรามี
1: บ้างไหมครับ
2: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
1: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะ
2: ใช่
1: บอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
2: ไนจีเรียนะ
1: ไนจีเรีย
2: นอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
1: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยเน
2: ี่
1: ย
2: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
1: น่าสนใจ
2: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
1: หรอครับโอ้โห
2: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชม
0: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
2: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่าง

0: างหนึ่งเลยก็ว่าได้มีช่องอย่างเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษนะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องหนึ่งเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
1: อย่างนี้กำลังจะเห็นว่าที่ไม่พูดอะไรเพราะดูเพลย์เลอร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกดีเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริกาอ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
0: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิพโลมาซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
0: ค่ะส
1: ัปด
0: าห์ต่อไปอ
1: าทิตย์หน้า
2: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
0: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
1: โอ้โ
0: หเดี๋ยวก่อนโอ้
1: เรารู้สึกขนลุกขน
0: พองมันมีอะไร
1: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิโพลมาซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
0: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
1: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
2: สีสัน
0: แอฟริกาค่ะ
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซ

เอ เซ เป นะคะที่เราปานกันนะฮะปานกับเท้าก็เซ เป รถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะฮะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเคิลจักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเลยิมบียนเลยิมบียนนะคะเราเคยเรียนเลเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่เลยิมบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะเลก็คือลมยิมก็คือเครื่องยนต์บียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือเลยิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเล่ๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมย์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกานะคะบัสการถเมย์เนี่ยมีแค่รถเมย์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปะกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเบลูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึงจะไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะย่างกุ้งก้านี้ปากกาตัวหญิงเบลูตัวยามาเลยถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยิมเบียนเนตัวยิงตะนายเล่าจาบาเมตะเคลุเลยิมเบียนเนตัวยิงตะนายเล่าจาบาเมนะตะเคลุแปลว่าถ้าหาว่านะเลยิมเบียนเนด้วยเครื่องบินตัวยิงไปตะนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลียิมเบียนเนตัวยิงตะนายเล่าจาบาเมตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนตัวหญิงสนนายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเน

0: ตัวยิ่งสั้นนานาแล้วจาบาเมก็คือถ้าคุณไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะมิวเรโอการเนี่ยเช่าจีจินรู้เป็นลูกการมิวต้องว่ามั้ย
1: อนาคตเนี่ยส่วนใหญ่อเซนปีบาได
0: ้อืมอุปิงตราโหเป็นลูกตัวอ่ะมั้ยเ
1: ป็นตราโหจากาซีตัวพี่รอแลเปียงซีเองอุปิงตรายောက်บาได
0: ้ชีสุตมาเลยกวย
1: ยาบาได้ปျော်ชวนะคยีผิดบาสิเนาะ
2: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสามล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
3: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะ

สยาอาจารย์ผู้ใช้ก็ได้นะครูผู้ใช้ก็ได้แล้วก็นายผู้ใช้ก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะและก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวงมะสยาวงมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบลิ้นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาพิวสยามะตูนาพิวสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาพิวสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะคะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะฮะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านผู้ชายท่านผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้อ้าวเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่ไปเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะฮะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อมาถ้าหากว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะฮะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอโลโลปาเดเลนะทำงานอะไรคะบาอโลโลปาเดเลคำที่สองบาอโลอากายโลปาเดเลบาอโลอากายโลปาเดเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะอ้าวถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะน้อสยาบาจะน้อสยา

0: ป้า
1: คุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยป้าที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าป้าอโลอะไกลูกป้าตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တဆိတ်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်ဆေးရုံမှာလဲ
1: စီလီလာဆေးရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: အော်ကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပါအ
1: ော်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

กระเช้าไฟฟ้าพาเราขึ้นเขาเทียนจู่เฟิงไต่ระดับความสูงไปถึงระดับ 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลผู้มาเยือนต้องเดินเท้าต่อไปตามบันไดหินที่สูงชันสู่ยอดเขาที่ตั้งของตำหนักทองสถานสถิตองค์เทพเจ้าเจิ้นหมู่แรงศรัทธาของผู้คนได้ก่อตัวเป็นพลังที่ส่งแรงขาและใจไปจนถึงยอดภูสวรรค์เมื่อถึงด้านบนก็พบว่าในชั่วขณะหนึ่งเราได้ยืนอยู่เหนือเมฆที่ลอยต่ำอยู่เบื้องล่างหรือนี่คือสวรรค์จริงเบื้องหน้าของเราคืออาคารทองเหลืองอารามอันเป็นพระราชองค์การของจักรพรรดิหยงเล่อให้อัญเชิญตำหนักทองจากพระราชวังปักกิ่งหามขึ้นเขาบูตึงมาประดิษฐานอยู่ข้างบนนี้ความยากลำบากในการขนย้ายในสมัยที่ยังไม่มีกระเช้าหรือบันไดหินนับได้ว่าเป็นความเพียรพยายามของเหล่าผู้ศรัทธาโดยแท้และยิ่งน่าอัศจรรย์เข้าไปอีกเมื่อพบว่าหากเราได้มองภูมิทัศน์เขาเทียนจู่เฟิงในมุมสูงและเห็นคล้ายกับปีซี่รูปมังกรที่หน้าตาคล้ายเต่ากำแพงที่โอบล้อมภูคล้ายกระดองที่แบกเอาหมู่ตำหนักทองไว้จุดสูงสุดเบื้องบนเมื่อกล่าวถึงเทพสูงสุดของบูตึงก็ยังมีเทพที่มีชีวิต

ปรมาจารย์จางซานเฟิงผู้ก่อตั้งสำนักบูตึงใช้วิชากำลังภายในรักษาคนเจ็บป่วยและกำเนิดวิชาหมัดมวยอ่อนหยุ่นพิชิตแข็งกร้าวอบสยบเคลื่อนไหวอันเป็นหลักปรัชญาของเต๋าที่สืบทอดมาเป็นวิชาที่นำมาใช้

0: รวมพลจอมยุทธบูตึงแผ่นดินของชาวฮั่นถูกชนเผ่าอื่นรุกรานอยู่เสมอนับตั้งแต่เผ่าบองโกและเผ่าแมนจูความวุ่นวายในยุทธจักรนี้เองทำให้ชาวบ้านร่วมตัวกันเพื่อฝึกยุทธไว้ป้องกันตัวเองมีการประลองยุทธเกิดอาชีพขายวิชารับจ้างคุ้มกันสินค้าสร้างป้อมค่ายเป็นกำแพงล้อมเมืองที่มีพลเมืองอยู่หลากหลายอาชีพบางกลุ่มรวมกันอยู่ในชัยภูมิที่ลี้ลับตามภูเขาซ่องสุมกำลังเพื่อดักรอปล้นขบวนสินค้าหรือเสบียงอาหารเกิดสมาคมลับเพื่อกอบกู้ชาติล้มฉิ่งกู้หมิงสำนักวิทยายุทธได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างจอมยุทธที่นำเอาวิชาการต่อสู้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอผดุงคุณธรรมจอห์นซานเฟิงนักพรตแห่งสำนักบูตึงผู้มีอายุยืนยาวถึง200ปีบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งใต้หยวนและหมิงได้สร้างวิชากำลังภายในเดินลมปราณหมัดมวยบูตึงล้วนนำเอาหลักปรัชญาของเต๋ามาใช้ยังทำให้พุทธขงจื้อเต๋าซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมจีนซึ่งนำมาประสานเข้ากันได้อย่างกลมกลืน
1: 就是出家的话，我们道家这一块出家的话，第一个先过来在庙上的话，就当家的，啊，就是我们这个庙里面当家的，啊，就是像佛教的意思就是主持之类的，啊，他们同意了之后，啊，认可了之后，你这个本人呢，完了说没有作奸犯科，啊，所以公安证明，啊，就是这个法律上要承认你这个没有这不好的，
2: 没有犯罪记录，
1: 对对，没有犯罪记录。完了还有一个就是你家里要同意要签字，
2: 啊，
1: 爸妈同意你过来出家，啊，完了之后过来之后，完了之后我们这是法律这个程序，这个大人这父母找同意了之后，完了之后过来出家的时候先过来考核，
2: 啊，就啊
1: 对，在庙里面考核差不多两到三年。
2: 两到三年
1: 啊，两到三年，这个期间可能要做杂活，在庙里面这个事务啊，扫地啊、端茶啊、递水啊，反正是这个洒扫啊这些东西啊都要做，啊做完了之后，你这三年之间，完了要学道教这个经典啊，《道德经》啊、《庄子》啊，还有我们这个早晚功课、武术啊，这必须要学，啊完了之后你把这些经典都学会了之后。完了之后再给你考核啊，你要过了，完了之后再正式成为一个啊道人，之后你才还可以拜师。
2: 那十多年来，您的生活乃至于这个生命，有什么样的变化？
1: 对我来说，我觉得，可能以前的话生活的，我不知道，可能以前在社会上生活，我玩的时候可能要为了温饱啊，要去做活，可能只是在一个小小的这个事物之中，啊，现在修行其实就是让我们把自己的心胸打开，心跟胸口打开了之后，看待事物不一样了，啊，完了之后以平常心的去面对这个事物。

0: 就是我们，我记得我修行的，我就看这个生命，其实大家讲的这个世间万物都是道，是吧？其实人家也讲的众生平等，对不对？就是我们看待任何事物都是一样的，啊，它都有它自然的规律，我们不去破坏，默默的啊，完了别人看了，默默的去修自己，啊，完了时候把自己能够超脱这个世俗了之后，我们再去度世。
1: จางซานเฟิงมีลูกศิษย์จากต่างถิ่นที่มาปลีกวิเวกบนเขามากมายส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีทุนสังคมที่ต่ำต้อยกระทั่งบ่มเพาะวิชาความรู้จนศิษย์หลายคนเลื่องชื่อเป็นทั้งปรมาจารย์และจอมยุทธในยุทธจักรท่าหมัดมวยต้นตำรับบูตึงที่จางซานเฟิงใช้เป็นท่าเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ฝึกลมปราณด้วยไทเก๊กและฝ่ามือ8ทิศคือเคลื่อนไหวโดยสืบเท้าเป็นวงกลมและใช้ฝ่ามือทั้ง8เป็นอาวุธโจมตีในท่วงท่าที่แปรเปลี่ยนไม่รู้จบ3เคล็ดวิชาที่กลายเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการต่อสู้ของจีนที่คนทั่วโลกรู้จักในนามของวิชากังฟูสำนักบูตึง

0: การแพร่หลายสู่ภายนอกตั้งต้นมาจากสิบบูตึงผู้หนึ่งได้ถ่ายทอดวิชาให้คนตระกูลเฉินต่อจากนั้นได้แตกสแลกออกไปหลายแขนงเป็นมวยไทเก๊กตระกูลใหญ่5ตระกูลณเวลานี้เราเดินทางมายังหมู่บ้านเฉินเจียโกต้นกำเนิดของวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินนะครับ
1: 这个吴氏太极拳创编人吴全佑啊，他是师从杨露禅，就是杨氏太极拳创编人的。
2: 嗯，
1: 然后他是在吴氏太极拳是在他第二代剑拳他儿子那一代，因为他是吴人，后来才改了这个汉姓，叫口天，叫姓这个吴，所以说他传下来的套路叫做吴氏太极拳。
2: 那就等于他是从杨这里学的。
1: 对。
2: 嗯，你吴呢？他姑吴呢？那个练嘛，从杨，那个对杨嘛，从陈哎，前面呢？ส่วนเหอเนี่ยตระกูลเหอเนี่ยกำนันก็เรียนกับเฉินที่นี่โดยตรง
1: 然后这个孙氏太极拳呢是在武氏这一支衍生而来的他是跟着武氏太极拳这
2: 个这个跟武氏跟เฉิน
1: 对对对
2: ส่วนอู่เนี่ยตระกูลอู่นะครับนะก็เรียนกับเฉินนะครับนะแล้วตระกูลซนเนี่ยนะครับเรียนกับตระกูลอู่นะครับ
0: ที่นี่ได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และเก็บรักษาตำนานเก่าแก่ของพื้นที่ตั้งต้นวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินท่วงท่ามวยไทเก๊กนี้สัมพันธ์กับหยินหยางและทิศทั้ง8อย่างแผนภาพเทพบุญและบูที่เราเห็นอยู่นี้ด้านซ้ายก็คือเทพบุญไว้หนวดเคราวยาวแสดงถึงการมีอายุวัฒนะที่ยืนยาวส่วนเทพบูมีอาวุธอยู่รอบทิศทั้งสองเทพประดุจมีแขนอยู่รอบตัวนั่นคือการฝึกฝนถึงขั้นสุดยอดท่าร่ายรำยังถูกแบ่งออกเป็น2ชุดคือกระบวน72ท่าและกระบวนท่า75ท่าปรากฏภาพการร่ายรำอยู่ในแผนผังของหยินหยางและท่ามวย8ทิศ

ทางเดินที่พาเราเข้าสู่อาคารอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นต้องเดินผ่านประตูทั้ง3ซึ่งก็ได้แฝงคำสอนในการฝึกไทเก๊กใน3ขั้นตอนที่สำคัญคือ 1. ต้องจดจำให้ได้ก่อน 2. รู้ว่าควรใช้กำลังภายนอกและในมากน้อยแค่ไหนและข้อสุดท้ายคือการรู้แจ้งตัวอักษรจีนที่เขียนไว้บนเสาประตูนั้นคือระดับการฝึกหยินหยางที่ไม่เท่ากันในขั้นต้นเมื่อมาถึงขั้นสุดท้ายคือรู้แจ้งแล้วหยินหยางจะมีระดับการฝึกที่เท่ากันเกิดสมดุล

0: เดิมบรรพบุรุษนะครับของชันวังถิงเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่มณฑลซานซีอยู่ทางเหนือของที่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาถึงรุ่นเฉินผู่เนี่ยนะครับท่านก็ย้ายมาจากซานซีและมาอยู่ตรงนี้นะครับพอมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลานั้นหมู่บ้านนี้เรียกว่าช้างหยางชนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอดีบริเวณเนี่ยนะครับมีหุบเขาเนี่ยมี3หุบเขานะครับและ3หุบเขาเนี่ยนะครับตระกูลเนี่ยเฉินเนี่ยก็มาอยู่หุบเขาหนึ่งไปไปมานะครับอุ้ยลูกหลานออกมาเยอะแยะเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเลยคุณตระกูลเฉินเนี่ยกลายเป็นหลักๆเลยนะครับเกือบหมดเลยนะครับคุณเกือบหมดเนี่ยเป็นเสี้ยเฉินเลยก็เปลี่ยนชื่อนะครับชางยางชนเนี่ยมาเป็นเฉินจาโกนะครับคำว่าโกหมายถึงหุบเขานะครับฉันยาหมายถึงตระกูลเฉินหุบเขาตระกูลเฉินนะจนถึงทุกวันนี้นะครับนะ 90% ก็ยังเป็นลูกหลานของตระกูลนี้นะครับ
1: ปรมาจารย์คนตระกูลเฉินในแต่ละรุ่นล้วนสร้างคุณานุปการสืบทอดให้คนรุ่นต่อๆมาเฉินชิงในรุ่นที่8รวบรวมวิชาไทเก๊กบันทึกเป็นคำหรือตัวอักษรในแผ่นศิลาจารึก
0: อาจารย์เฉินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่1ถ้าพูดถึงไทเก๊กนะครับนะรุ่นที่1พอมาถึงรุ่นที่6เนี่ยนะครับคนนี้นะครับ
1: หรือไม่ว่าจะเป็นเฉินฉางฉิงเจ้าสำนักรุ่นที่6ที่ได้เปลี่ยนขนบจารีตถ่ายทอดวิชาของตระกูลให้กับคนภายนอกตระกูลหยางลู่ฉางมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช1799ถึง1872ท่านเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมีพรสวรรค์ในการฝึกหมัดมวยจนไม่ได้มาเป็นลูกจ้างในร้านขายยาของท่านเฉินฉางฉิงแห่งหมู่บ้านเฉินเจียโกได้แอบฝึกวิชาของคนตระกูลเฉินแทบทุกคืนจนท่านเฉินฉางฉิงจับได้การจะรับคนนอกมาเป็นศิษย์สำนักเป็นเรื่องยากนักแต่เพราะพรสวรรค์และอัจฉริยภาพของหยางลู่ฉางเขาได้ถูกรับเข้ามาเป็นศิษย์ที่มาจากคนนอกตระกูลซึ่งต่อมาก็ได้สร้างชื่อเสียงให้หมัดมวยขยายออกไปจนเกิดเป็นมวยที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือไม่แข็งกร้าวเหมือนต้นฉบับแต่อ่อนนุ่มมีพลังจนได้ฉายาว่ามวยสำลี
0: อันนี้เป็นห้องนอนของหยางลู่ฉางนะครับซึ่งตอนที่หยางลู่ฉางมาที่นี่เป้าหมายไม่ใช่ว่ามาเรียนทาเก็กขอโทษนะครับนะเขาเป็นคนงานนะครับเป็นคนงานเป็นคนรับจ้างนะครับมากับเจ้านายนี่คือบ้านของเจ้านายนะครับเลยมาช่วยงานมาดูงานเลยก็นอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้มีศิลาจารึกนะครับนะศิลาจารึกเฉินหยางลู่ฉาง
1: การสืบทอดยังคงส่งผ่านไปสู่คนตระกูลอื่นๆอีกเมื่อเราเดินทางตามรอยมวยไทเก๊กตระกูลหยางไปถึงเมืองหานตงมณฑลเหอเป่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักมวยไทเก๊กตระกูลหยางยังคงอนุรักษ์บ้านเก๋งจีนอู่ยี่เซียนที่อุทิศให้กับการศึกษาทฤษฎีมวยไทเก๊กและเขียนหนังสือไว้มากมายเมืองนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองกังฟูและเป็นที่รวบรวมจอมยุทธมวยไทเก๊กมาเปิดโรงเรียนสอนโดยมีคนตระกูลหานซึ่งบรรพบุรุษเคยเป็นคนดูแลบ้านให้กับหยางลู่ฉางนานกว่า20ปีวันนี้ผู้เป็นลูกชายของเขาได้มานั่งพูดคุยกับเราเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนสองตระกูลและมวยสายตระกูลหยางได้รับความนิยมเพราะเหตุใด
2: 说起来这个杨露禅我家和杨露禅过去就我爷爷你带的上代

0: 的人给杨家在一个大院住。哎，我们住的是东屋，杨家住的是北屋，姓帕的住的是南屋，一个大院住了三户。从二零零三年三月八号，我在这个杨露禅故居成了一个杨露禅太极学院。2003年3月8号成了，当时我们这永宁广府的地方练太极拳不是很多的。
1: 2003年
0: 以后成立学校以后，把我们的当地的拳师把他们带动起来教太极拳。
2: 太极จะยึดหลักในการยืมแรงไม่ปะทะโดยตรงแต่จะคอยเกาะติดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้กระบวนท่าผันแปรไปตามไม่ต้านแต่ก็ไม่ปล่อยเคล็ดหมัดมวยนี้เรียกว่าสี่ตำลึงปัดผันช่างคือการชักนำแรงของคู่ต่อสู้ให้เสียสมดุลแล้วอาศัยแรงนั้นมาย้อนตีกลับคู่ต่อสู้ไทเก๊กก่อกำเนิดยินหยางยินหยางก่อกำเนิดสี่ทิศและสี่ทิศก่อเกิด8ทางท่ามือต่างๆที่ร่ายรำจึงอิงตามหลัก8ทิศทางใน8ท่ามวยพื้นฐานคือ4ทิศตรงคือปัดดึงกดผลักและท่า4ทิศเฉียงคือฉุดแยกศอกพิง

0: การใช้อาวุธประกอบเพลงมวยกระบี่เป็นศาสตราวุธที่โดดเด่นของบูตึงในปีคริสต์ศักราช1930เคยได้ประลองกับนักดาบซามูไรและในปีคริสต์ศักราช1936จีนได้คัดเลือกให้กระบี่บูตึงไปจัดแสดงที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีทำให้ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือกระจอนไกลไปอีกนอกเหนือจากกระบี่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดไหนการส่งพลังภายในสะท้อนเข้าไปในอาวุธที่ถืออยู่ในมือแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ไม้ไผ่ธรรมดาก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้เช่นกัน
1: เรียน太极拳必须练的太极杆太极拳是柔它 是柔的杆是钢它把里边的内劲儿啪你能表达出来啪你能出来你要不练太极杆你这样的啪这个抖劲儿那个从这内气打出去啪它那个杆子往这一窜以后从收桌这个地方它是咚咚咚咚咚咚咚咚咚那个劲儿能从手这儿能发出去发到那杆子尖上面这是你的功夫
2: 我开始练的就是父亲练那个我从九岁开始
3: 哦，九岁开始
2: 对跟着父亲在后边就比划
3: 哦，
2: 比划后来在家里那时候家里边人就是练拳的找我父亲练拳的也特别多吧就是我在小嘛然后就跟着后边就比划这后来这经过这个咱父亲那个指点然后教完别人走了以后单独教我再指点这什么什么太极什么那个里边那个东西了什么然后架子给纠正那时候他们练太极都在家里不是在外边就是说谁有时间谁家的地方大就去谁家就是锻炼这个太极然后都去我们家就是说人多在后边就跟着看跟着练
4: 这个有想过但是现在网络发达我们正在传播我们有那个官方网站对
3: 今天你们也你现在开始来参与做这些网站
4: 这个就是网站这方面的我们有那个就是官方网站阳山太极拳学院那个网站我们已经在宣传了
3: 已经开始了
4: 对对对
0: ในปีคริสต์ศักราช1968ยุทธจักรบุริมสถานสะเทือนในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมต้องแอบเรียนแอบฝึกวิชากังฟูกระทั่งความนิยมจากวรรณกรรมกำลังภายในและภาพยนตร์กังฟูได้ปลุกให้วิชาการต่อสู้นี้กลับคืนสู่สังเวียนแห่งยุทธจักรอีกครั้งเพียงแต่ว่ายุทธจักรในยุคสมัยนี้กลับได้นำเอาวิชากำลังภายนอกและภายในมาพัฒนาศักยภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองเพื่อยืดอายุวัฒนะให้ผู้คนในสังคมยุคใหม่ได้มีสุขภาพที่ดีต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บกังฟูที่มาตามเส้นทางของสมาคมลับล้มชิงกู้หมิงและติดตัวมากับคนจีนพ้นทะเลมาถึงประเทศไทยในยุคอั้งยี่ครองกรุงต่อมาได้เปลี่ยนวิชาการต่อสู้มาสู่วิชาในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนได้อย่างไรติดตามชมตอนต่อไปครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมเนี่ยพี่เมย์โยช่วยพวกเขาเชื่ออยู่อมเนี่ยชักเมย์อยู่อยู่อมเนี่ยผมเนี่ย
3: ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันนะโบราณว่าอย่างนั้น
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนปะ
6: ได
5: ้ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบอ่ะมีอะไร
6: มีที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
6: คร
5: ับ
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: นนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่า

0: ความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะ
2: อาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแม่นเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแม่นคืออะไรคะ
3: ผีแม่นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแม่นคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวเนี้ยมันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแม
2: ่
3: น
2: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
3: ค่ะ
2: ทำเพื่ออะไร
3: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
2: ค่ะ
3: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
2: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
3: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
2: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
3: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะ
2: คะ
3: เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันนะคะ
1: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
0: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

ส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี้ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำ

0: ที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโรงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโรงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโรงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,600ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วๆไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ่านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามผังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโรงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ยหนึ่งปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมา1วงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโรงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกนัยหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้ค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหน
0: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครง

0: ในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของหัวโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวเนี้ยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโรงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
1: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
2: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำโรงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โรงนะคะแล้วก็ใช้โรงไม้เนี่ยเวียนกันไปเรื่อย
3: อาจารย์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
0: A1 ค่ะ
3: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยหรือยังไ
0: งอ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
3: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
0: ตามแบบแผนการวางนะคะ
3: จะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
0: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะทรงคล้ายกันอันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกัน
3: ค่ะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโรง
0: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
4: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผี

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมุติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ไอ้เจ้า DNA ของคนบางอาผ้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการก็ง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดีมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางอ้อผ้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า DNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
3: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
2: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
3: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้อนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
2: ทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
5: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
5: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
6: ถ้าจะเล่าเรื่องที่จะกลับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษไหมเชื่อใช ใช่ป่ะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
7: ถ้ำโลงลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไร
2: จากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้าย

ซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ

ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปะนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอัพพุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพรั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฏฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริษามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุ
สาสะเน

เอด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัปโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวะเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัสเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทมาเนนะ
ยังปุญญังปสุตังอิทะ

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยะกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคนังสุสุทธังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทธานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล้าวสังคัสสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิตังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัสโส

0: ปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่าสี่คู่แปดจำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จัดเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติ

เราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่2นี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะรายการของเรานะคะจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาเรียนรู้กันนะคะวันละจำนวน 7-8 คำค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวและเรายังจะอธิบายความหมายด้วยนะคะว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะในช่วงเดียวกันนี้นะคะเราก็จะอธิบายด้วยว่าสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวประกอบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะโดยการเอาคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมเรียนมานั่นแหละนะคะไปศึกษากันค่ะการเรียนภาษาลาวนะคะถ้าเปิดใจก็จะเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในวันนี้เป็นหมวดเกี่ยวกับอาหารค่ะหมวดเกี่ยวกับอาหารนะคะไปที่คำแรกเลยค่ะข้าวจีข้าวจีหมายถึงขนมปังฝรั่งเศสค่ะไปต่อนะคะผักกับผักกับหมายถึงผักที่เป็นเครื่องเคียงเวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั่นเองค่ะไปต่อนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงหรือหมายถึงส้มตำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าข้าวหมายถึงข้าวในภาษาไทยนะคะแต่ในภาษาลาวออกเสียงสั้นค่ะก็เลยยังใช้นะคะรูปนะคะสระเอาออกเสียงสั้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเหมือนเดิมนะคะไปต่อค่ะไข่จืนไข่จืนคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะจืนหมายถึงเจียวค่ะหรือทอดนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะจะได้ยินคำศัพท์คำว่าไข่จืนให้หมายถึงไข่เจียวค่ะแต่ถ้าจะได้ยินคำอื่นนะคะเช่นคำว่าไก่จืนไก่จืนก็หมายถึงไก่ทอดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะย่ำเส้นล่อนย่ำเส้นล่อนคุณผู้ชมคะคำนี้อาจจะได้อิทธิพลจากอาหารของคนไทยที่ชอบรับประทานกันเผ็ดๆนะคะพอเข้าไปสู่ประเทศลาวก็ยังมีการทับศัพท์คำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอาใหม่นะคะย่ำเส้นล่อนเส้นล่อนหมายถึงวุ้นเส้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไม่ทู่ไม่ทู่หมายถึงตะเกียบค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดอาหารคุณผู้ชมคงต้องได้ใช้แน่ๆเลยนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์ในหมวดอาหารในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าข้าวจีข้าวจีขนมปังฝรั่งเศสค่ะผักกับผักกับหมายถึงผักที่ใช้เป็นเครื่องเคียงเวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อของคนลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงหมากฮุงหมายถึงนะคะมะละกอค่ะคำนี้จึงมีความหมายในภาษาลาวว่าส้มตำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะจำได้ไหมคะไข่จืนไข่จืนหมายถึงไข่เจียวนะคะถ้าใครอยากสั่งยำวุ้นเส้นต้องใช้คำนี้ค่ะย่ำเส้นล่อนย่ำเส้นล่อนหมายถึงยำวุ้นเส้นนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะไม้ทู่ไม้ทู่หมายถึงตะเกียบค่ะ
การเรียนรู้คำในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับอาหารในวันนี้นะคะทำให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับอาหารลาวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะคะอิทธิพลของฝรั่งเศสนะคะในคำว่าข้าวจีนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศลาวค่ะและคำอื่นๆนะคะเมื่อฝรั่งเศสหมดอิทธิพลไปนะคะประเทศที่มีอิทธิพลด้านอาหารต่อลาวก็คือไทยนั่นเองค่ะมีคำว่าย่ำเส้นห้อนย่ำเส้นห้อนก็หมายถึงยำวุ้นเส้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารของลาวก็ยังคงลักษณะเด่นของตัวเองค่ะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นนะคะระหว่างประเทศอื่นกับประเทศลาวค่ะเพราะประเทศลาวนะคะทุกครั้งที่รับประทานอาหารมักจะมีผักกั๊บหรือผักเป็นเครื่องเคียงในการรับประทานในแต่ละมื้อคุณผู้ชมคะเดินทางเข้าไปในเมืองลาวในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็ได้คำศัพท์มากมายแล้วค่ะจะทำให้เรารับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานประกอบกับการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดหมู่นี้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์ค่ะที่เราได้เรียนไปนะคะมาเรียนรู้ภาษาลาวในประเด็นอื่นค่ะประเด็นที่จะพูดต่อไปก็คือการผสมคำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักถ้าเราเปิดใจนะคะเริ่มเรียนรู้ค่ะหาจุดต่างค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการจำค่ะเราก็จะเข้าใจการเขียนสะกดภาษาลาวและคุณผู้ชมคงจะได้ใช้ในสักวันหนึ่งหรืออาจจะเดินทางไปที่ประเทศลาวก็จะได้อ่านคำศัพท์เหล่านี้อย่างสนุกสนานนะคะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะคำว่าข้าวจีข้าวจีคำว่าข้าวนะคะหมายถึงข้าวค่ะนะคะข้าวนะคะเอาไปจีนะคะหมายถึงเอาไปย่างค่ะคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นลักษณะของขนมปังค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะคนลาวรวมถึงขนมปังฝรั่งเศสด้วยค่ะมาเขียนสะกดกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะประกอบด้วยสระ3ตัวค่ะสระเอาในภาษาลาวประกอบด้วยสระ3ตัวตัวแรกนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะตัวที่2ค่ะสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนแล้วลากลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นไม้ก๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้ก๋งใช้ประกอบเป็นสระเอาด้วยนะคะใช้วางในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นนะคะก็จะเป็นไม้ก๋งหัวลงค่ะเมื่อคุณผู้ชมได้สระเอาโดยประกอบด้วย3สระสระเอสระอาและไม้ก๋งแล้วคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นของคำว่าข้าวคือขอไข่ขอไข่เขียนแบบนี้ค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะม้วนจากหัวด้านบนลงมาค่ะนะคะข้างล่างจะมีรอยหยักนิดนึงแต่ไม่ยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเข้าด้วยการประกอบ

รูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะเข้านะคะจีค่ะคุณผู้ชมคะจีค่ะจอจอค่ะเขียนแบบนี้นะคะจอจอค่ะนะคะใส่สระอีนะคะสระอีหางยาวค่ะลากข้างนะคะสระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะแม่เอกนะคะเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าเข้าจีเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะคำที่สองนี้คิดว่าคุณผู้ชมหลายคนสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะเพราะเขียนสะกดเหมือนกับภาษาไทยนะคะไปเลยนะคะคำค่ะพักนะคะพักหมายถึงผักนี่แหละค่ะใช้พอพึ่งคุณผู้ชมคะพอพึ่งเขียนแบบนี้นะคะหัวข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งโดยม้วนหัวนะคะเพราะฉะนั้นพอพึ่งกับผอพึ่งในภาษาไทยต่างกันตรงมีหัวตอนสุดท้ายค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะไปเลยนะคะกอไก่กอไก่จากด้านล่างนะคะม้วนหัวออกข้างนอกค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะได้เป็นกอไก่ภาษาลาวมี2หัวนะคะสระค่ะสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะเวลาจำไม้กันนะคะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าพักส่วนคำว่ากับเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะไปต่อนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวด้านนอก2ครั้งนะคะลงมาค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกน่ารักมากเลยค่ะบอแบ่บอแบ่หมายถึงบอใบไม้นะคะแบ่หมายถึงแพะค่ะใช้ไม่หันอากาศนะคะเราก็จะได้คำว่าพักกับเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อนะคะคำนี้รับประทานก็อร่อยถ้ารู้ความหมายนะคะและเขียนภาษาลาวได้ก็น่าจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงต่อตาค่ะคุณผู้ชมหมายถึงต่อเต่าค่ะนะคะสระอำค่ะมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสระอำมีรูปเดียวนะคะคือใช้สระอาค่ะนะคะม้วนหัวนะคะใส่สระอข้างบนค่ะกลายเป็นตำค่ะหมากฮุงหมากฮุงคุณผู้ชมคะใช้อักษรนำค่ะใช้หอฮานหอฮานเขียนแบบนี้นะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปข้างบนนิดนึงม้วนหัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วต่อด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะม่อแมวม่อแมวเขียนแบบไหนคะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มจากหัวลากขึ้นไปข้างบนค่ะกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ลากไปข้างหลังค่ะกลายเป็นม่อแมวใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวนะคะปิดด้วยกอไก่กอไก่สะกดตรงตัวนะคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าฮุงนะคะฮุงใช้เหมือนเดิมเลยค่ะหอฮานหอฮานจำได้หรือเปล่าคะถ้าจำไม่ได้ไปพร้อมกันใหม่ค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งหนึ่งหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวนะคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลากลงมาด้านล่างหางงองัวยาวเลยบรรทัดค่ะใส่นะคะสระอุค่ะจบด้วยไม้เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้นะคะตำหมากฮุงไปต่อนะคะข่าวปุ้นข้าวปุ้นคุณผู้ชมได้คำว่าเข้าไปแล้วนะคะว่าหมายถึงข้าวนะคะในคำว่าเข้าจีนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้คำที่สองค่ะปุ้นค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะป๋อป๋าค่ะหางยาวนะคะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะม่อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคนลาวก็จะเขียนจากม้วนหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปข้างหลังค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุก

0: โทค่ะเราก็จะได้คำว่าข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อค่ะคำนี้ไข่จืนไข่จืนไปเลยนะคะพยางค์แรกเหมือนกับภาษาไทยค่ะไข่ค่ะไม้ไม้ค่ะนะคะสระไอไม้ไม้ลากขึ้นจากข้างล่างนะคะหางชี้นิดนึงค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะนะคะขอไข่ขอไข่หัวใหญ่สักหน่อยนะคะม้วนหัวเลยค่ะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมหางจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เลยนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้ควรจำค่ะเพราะใช้ต่างกับภาษาไทยนะคะจืนจืนไปเลยนะคะจอจอกจอจอกเขียนแบบนี้ค่ะสะกดด้วยน่อนุกน่อนุกจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะคุณผู้ชมคะสระอือใช้เหมือนภาษาไทยนะคะสระอือใช้เหมือนภาษาไทยค่ะเมื่อมีตัวสะกดคุณผู้ชมก็ใช้สระอีค่ะแล้วก็บวกจุดสระอีแล้วก็บวกจุดข้างในก็จะกลายเป็นสระอืออ่านว่าไข่จืนไปเลยค่ะไปเลยนะคะคำต่อไปค่ะย่ำเส้นร้อนย่ำเส้นร้อนจำได้ไหมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปเดียวนะคะสระอำมีรูปเดียวคือใช้สระอาค่ะบวกสระออข้างบนนะคะคุณผู้ชมคะฟังเสียงนะคะย่ำย่ำไม่ใช่ยำนะคะเพราะฉะนั้นใช้เพยัญชนะตัวนี้ค่ะออกเสียงเนื้อเนื้อเป็นเสียงขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือในภาษาภาคเหนือนะคะออกเสียงว่าย่ำใช้โยยุ่งหางสั้นค่ะไปเลยนะคะโยยุ่งหางสั้นใส่สระอำค่ะไปต่อกันที่คำว่าเส้นนะคะคุณผู้ชมคำว่าเส้นค่ะสระเอค่ะนะคะสอเสือภาษาลาวค่ะนะคะโนนกค่ะนะคะคุณผู้ชมคะแค่นี้ยังไม่ออกเสียงสั้นชัดนะคะต้องใส่แม่กันหันขึ้นค่ะแม่กันหันขึ้นจะทำให้เสียงสั้นลงนะคะแม่กันค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่าล่อนเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดกลายเป็นออ่างค่ะไปต่อนะคะแผ่นชนะต้นค่ะล่อลิงนะคะออโอหรืออ่างปิดด้วยน่อนกจบด้วยวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคะคำสุดท้ายของวันนี้ไม่ทูหรือตะเกียบนะคะไม่ค่ะไม้ไม้นะคะมอแมวค่ะใส่ด้วยไม่ทูนะคะคุณผู้ชมคะถอถุงถอถุงในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านในนะคะขึ้นไปข้างบนหัวออกข้างนอกค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะหางของถอถุงยาวกว่าระดับบรรทัดค่ะใส่สระอูเข้าไปค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปไม้เอกค่ะแล้วเราก็จะได้คำว่าไม่ทู่หมายถึงตะเกียบแล้วนะคะ
1: สบายดีทานทานมาจากคนนอ
2: คอยมาคนเดียว
1: ทันสั้นเซินทันยางมาทางพี
2: ่ขอบใจหลาย
1: ท่านต้องการกินยางแด
2: อยู่นี่มีอาหารยางขายแด
1: มีอาหารหลายชนิดอยู่ทั้งอาหารลาวไทยและเต่าเอ็นตก
2: ทันสั้นเอารายการอาหารมาเบิ่งแด
1: ได้ได้เซินทันกินข้าวจีรอท่าไปก่อนเด้อ
2: ค่อยกินอาหารลาวดีกว่าเป็นตาแซ่บหลายกว่าเอาลาบงัวแจ่วแกงหน่อไม้ผักกับน้ำแหน่เด้อเอาข้าวเหนียวนึ่งติบอีกเด้อ
1: เจ้ามดเท่านั้นบ
2: ่มีหมักใหม่อย่างแดหมักกล้วยหมักโมหรือหมักเกี๊ยงหน่อยมีบ
1: ่สำหรับเครื่องดื่มเด้ท่านสิเอาอย่างน้อ
2: เอาน้ำบริสุทธิ์และน้ำหวานอย่างละ1แก้ว
1: มดเท่านั้นแล้วบ่
2: เจ้าค่อยเอาเท่านั้นแหละ
1: กรุณารอท่าจักหน่อยเด้อ
2: เจ้าบ่เป็นหยังดอก
1: อาหารที่ท่านสั่งเอามาครบทุกอย่างแล้วเชิญแซ่บ
2: น้องขอรายการอาหารมาเบิ่งอีกแน่ข่อยสิซื้อเอาเมือบ้านเอาตำบักฮุงข้าวปุ้นไข่จืนเด้อ
1: หมดเท่านี้แล้วบ
2: ่บ่เอาย้ำเส้นร้อนน้ำอีก
1: เจ้าท่าก่อนเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลาย
1: ทานอาหารที่สร้างได้แล้ว
2: น้องขอไม่ทูน้ำแน่เด้อ
1: ได้
2: ขอบใจหลายไล่คิดเบิ่งดูทั้งหมดเท่าใด
1: ทั้งหมด 218,000 กีบ
2: เอานี่เงินกรุณานับเบิ่งครบบ่
1: เจ้าครบพอดีขอบใจที่ท่านมาอุดหนุน
2: เจ้าบ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆลาไปก่อนเด้อ
0: คุณผู้ชมคะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไปแล้วนะคะบางท่านอาจจะหิวขึ้นมาทันทีค่ะถ้าหิวนะคะก็คงต้องเดินทางไปถึงเมืองลาวแล้วล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะนำบทสนทนามาศึกษากันอีกครั้งหนึ่งหรือมาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละคำมีความหมายอย่างไรและใช้อย่างไรบ้างถ้าคุณผู้ชมเรียนไปพร้อมกันเราก็จะได้รู้สำนวนภาษาลาวค่ะและคุณผู้ชมอาจจะเอาไปใช้เมื่อเดินทางไปเมืองลาวได้นะคะประโยคแรกนะคะคือคำว่าทานมาจะค้นเนาะทานมาจะค้นเนาะทานหมายถึงท่านนะคะออกเสียงยาวค่ะคำว่าจักแปลว่ากี่ค่ะคุณผู้ชมกี่นะคะจักค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะที่แสดงคำถามในประโยคนี้คือคำว่าเนาะนะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมแปลเป็นไทยได้ว่าคุณมากี่คนค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะเอาไล่การอาหารมาเบิงแดเอาไล่การอาหารมาเบิงแดหมายถึงเอาเมนูหรือรายการอาหารมาดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในช่วงนี้นะคะคือคำว่าไล่การอาหารไล่การอาหารหมายถึงเมนูค่ะเบิงแปลว่าดูนะคะเบิงแปลว่าดูค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะที่แสดงความขอร้องและแสดงความสุภาพในภาษาลาวคือคำว่าแดแต่คุณผู้ชมคะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเอาใหม่นะคะเอาไล่การอาหารมาเบิงแดหมายถึงเอาเมนูอาหารมาดูหน่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนะคะหมดเท่านั้นละบอหมดเท่านั้นละบอหมายถึงมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าละบอละบอเป็นคำลงท้ายใช้แสดงคำถามค่ะละบอแปลว่าใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบอนะคะในภาษาลาวใช้แบบนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะใช้บอแบ้หรือบอใบไม้ที่เราเห็นนี่แหละค่ะใส่สระอเข้าไปนะคะจะออกว่าบอแปลว่าไหมหรือใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้คงต้องคุ้นหูละค่ะเพราะนะคะถ้าเราพบคนลาวสักคนนะคะชวนเรารับประทานอาหารก็จะต้องมีประโยคนี้ควบคู่เสมอค่ะเซินแซบเซินแซบนะคะหมายถึงเชิญรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเซินแซบไม่ว่าเราจะไปสั่งอาหารแม่ค้านำอาหารมาบริการหรือมาเสิร์ฟเราแล้วนะคะแม่ค้าก็อาจจะอวยพรให้เรานะคะรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เซินแซบถ้าเราจะไปใช้กับคนลาวหรือเราได้ยินคนลาวใช้เราก็จะเข้าใจแล้วนะคะว่ารับประทานอาหารให้อร่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะประโยคในภาษาลาวฟังง่ายมากค่ะเราสามารถตีความนะคะจากคำแวดล้อมได้แต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาลาวรู้จักคำลงท้ายและรู้จักการใช้สำนวนประโยคแบบภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวและเข้าใจการสื่อสารครั้งนั้นได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนประโยคภาษาลาวอะไรบ้างคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้ถ้าเริ่มเรียนก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรนะคะจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะประโยคแรกค่ะทานมาจะค้นเนาะทานมาจะค้นเนาะออกเสียงยาวนะคะแปลว่าคุณมากี่คนค่ะไปต่อนะคะถ้าต้องไปสั่งอาหารในเมืองลาวค่ะใช้ประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาไล่การอาหารมาเบิงแด เอาไล่การอาหารมาเบิงแดอย่าลืมนะคะคำลงท้ายลากเสียงยาวแล้วก็เสียง

0: นุ่มหน่อยก็จะได้เมนูอาหารเลิศรสมาดูแล้วค่ะไปต่อนะคะหมดเท่านั้นละบอหมดเท่านั้นละบอหมายถึงมีแค่นี้ใช่ไหมสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะการไปเที่ยวลาวครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสั่งอาหารมารับประทานแล้วนะคะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่อาหารแล้วรู้บทสนทนาไปบ้างแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้จักประโยคไปภาษาลาวไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องจำไว้ค่ะเซินแซบค่ะเชิญรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเห็นไหมคะภาษาลาวไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดค่ะคนไทยจำนวนมากนะคะอาจจะละเลยการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านเพราะเห็นว่าใกล้กันจึงไม่ต้องแปลความการไม่แปลความไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจภาษาลาวทั้งหมดนะคะการไม่แปลความถ้าทิ้งช่องว่างไว้นานอาจจะความหมายแตกต่างกันหรืออาจจะไม่เข้าใจกันได้วันนี้คุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาลาวไปกับเราแล้วนะคะการสอนของเราก็สอนง่ายๆค่ะโดยใช้บทสนทนาขนาดสั้นพร้อมกับสอนการเขียนสะกดไปด้วยคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้ภาษาลาวและครั้งต่อไปก็ขอให้เดินทางไปถึงเมืองลาวสั่งอาหารรับประทานแล้วก็เซินแซบนะคะคุณผู้ชม
1: ตลาดขัวดินเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายประเภทตั้งอยู่ด้านหลังของท่ารถเมล์ในนครหลวงเวียงจันทร์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองหลวงแห่งนี้ส่วนความหมายของคำว่าขัวดินนั้นขัวภาษาลาวหมายถึงสะพานดินก็หมายถึงดินโดยตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานที่เกิดจากการนำดินมาทำเชิงสะพานขนาดใหญ่ประชาชนลาวทั่วไปจึงเรียกชื่อตลาดตามชื่อสถานที่แห่งนี้หากคุณผู้ชมตื่นแต่เช้าตรู่สักราว 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้าและเดินทางไปเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของเวียงจันทร์ก็จะพบเห็นแม่ค้าพ่อค้านำพืชผักที่ปลูกได้ในท้องถิ่นหรืออาจจะรับมาจากหมู่บ้านที่มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีอาหารจำพวกปลาและอาหารท้องถิ่นที่แปลกตาหลากหลายชนิดอาหารเหล่านี้อาจจะใกล้เคียงกับภาคอีสานของประเทศไทยแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเสียทีเดียวซึ่งเราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ขายชาวลาวที่มาจับจ่ายตลาดกันแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปประกอบอาหารและนำไปค้าขายในตลาดชุมชนของตัวเองหลังจากตลาดสดวายตลาดกลางวันก็เริ่มเปิดขายสินค้าหรือของแห้งจำพวกสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำปลาน้ำตาลเครื่องปรุงรสและสินค้าแบบที่มีในร้านขายของชำในบ้านเราทั่วไปก็วางจำหน่ายในตลาดแห่งนี้โดยแม่ค้าจะมีแผงจำหน่ายเป็นของตนเองเป็นล็อกเล็กๆขึ้นอยู่กับกำลังเงินและการจ่ายค่าเช่านอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเสื้อผ้าต่างๆอาทิชุดนอนชุดนักเรียนตลอดจนชุดทำงานบริษัทหรือชุดทำงานของรัฐก็มีวางจำหน่ายในตลาดขัวดินแห่งนี้ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แขวงไกลออกไปหรือเมืองที่ไกลออกไปก็จะสามารถมารับสินค้าจากตลาดแห่งนี้ไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่งด้วยถ้าหากเดินออกมาด้านหน้าของตลาดก็อาจจะเห็นร้านค้าที่ขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องมือหาปลาอะไหล่รถยนต์ร้านผ้าร้านเครื่องมือหนักซึ่งด้านนอกนี้เปิดขายตั้งแต่เช้าจนเย็นผู้คนมาซื้อของกันขวักไขว่ภาพชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้จึงดูวุ่นวายอยู่กับการค้าขายตลอดทั้งวันตลาดขัวดินแห่งนี้ปัจจุบันจะไม่เห็นขัวที่เกิดจากการทำคูดินเป็นเชิงสะพานอีกต่อไปแล้วเพราะรัฐได้ปรับปรุงถนนและจัดทำสะพานที่ได้มาตรฐานขึ้นมารองรับการจราจรที่หนาแน่นในบริเวณนี้แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตผู้คนพ่อค้าแม่ค้าและบรรยากาศณตลาดขัวดินแห่งนี้ก็ยังคงมีเสน่ห์ตามแบบฉบับของตัวเองอยู
2: ่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานะครับพูดถึงเสถียรภาพทางการเมืองความสงบในกัมพูชาจากการรับรู้ของพวกเราคนไทยเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีการสู้รบกันบ่อยครั้งไม่ค่อยสงบอย่างที่ควรจะเป็นแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอันดับต้นๆของประเทศอาเซียนเลยนะครับ
0: ใช้คำว่าต้นๆของอาเซียนได้เลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่ากลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับกัมพูชามีการเลือกตั้งในทุกวาระนะครับซึ่งตลอด25ปีมาเนี่ยเลือกตั้งทุกรอบเลยนะครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าผู้นำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าไม่ได้เลือกตั้งก
1: ัน ใช่ครับเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองวาระยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
0: กี่ปีได
1: ้นะครับตอนนี้ท่านรวมตลอดเลยนะครับก็เกือบ30ปีแล้วนะครับที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งทางการเมือง
0: สามทศวรรษเต็มๆนะคร
1: ับใช่แต่สามทศวรรษของกัมพูชานี่ก็ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับกัมพูชาเนี่ยในความรับรู้ของคนไทยจะมองว่าประเทศกัมพูชานี้เป็นประเทศที่มีการต่อสู้อย่างนองเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมีการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากหลายล้านคนด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกต้องจดจำนะครับว่าประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเอเชียอยู่ในเขตของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาฆ่ากันอย่างโมโหลานเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือปี2496เนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นมาวิถีทางการเมืองของกัมพูชาก็เรียกว่าลุ่มๆดอนๆตลอดนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ 20-30 ปีตอนกลางๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเผด็จการทหารนะครับระบบเผด็จการแบบสังคมนิยมนะครับแล้วเขาเรียกว่ากลายเป็นเขมรหลายฝ่ายนะครับลบลาฆ่าฟันกันและในที่สุดนะครับตรงจุดนี้เองกัมพูชายุติการเขาเรียกว่าการต่อสู้การสู้รบกันโดยใช้กำลังเนี่ยก็โดย UN นะครับส่งกองกำลังทหารเข้ามานะครับ
0: จุดเริ่มต้นมาจาก UN
1: ใช่ครับกัมพูชานี่เป็นเคสเป็นกรณีตัวอย่าง

0: ประชาชนทิศทางของประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่ชี้ว่ากัมพูชาจะเลือกวิถีชีวิตอย่างไรหลังจากนั้นมานะครับตั้งแต่ปี2535กัมพูชาก็กลายเป็นประเทศที่ค่อยๆกลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ60กว่าปีของกัมพูชานี้เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันทางการเมืองเนี่ยไม่อยู่ในระบบไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ไม่มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขึ้นสู่อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นนำมาสู่ความล้มเหลวของประเทศนะครับนี่เป็นตัวอย่างจากกัมพูชา
1: เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วบางทีเราก็ต้องกลับมาดูประเทศเรารวมถึงประเทศรอบๆของเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วแบบนี้เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองในกัมพูชาเขานิ่งมาได้30ปีแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีลำดับความยากจนในอันดับต้นๆของโลก
1: ไม่ใช่ของอาเซียนของโลก
0: ของโลกเลยนะครับเวลาใครพูดถึงกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยเป็นประเทศที่มีภาวะวิกฤตวุ่นวายทางการเมืองและเป็นประเทศที่ยากจนแต่ในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับกัมพูชาได้เคลื่อนตัวเองออกจากประเทศที่ยากจนอันดับต้นๆของโลกเนี่ยข้ามเส้นเขตของความยากจนได้เรียบร้อยแล้วนะครับ องค์การสหประชาชาติจะมีเส้นเขตความยากจนนะครับที่เขาเรียกว่าใครต่ำกว่าเส้นนี้มีรายได้ต่อคนต่อวันต่ำกว่านี้นะครับถือว่ายากจน
1: คือสร้างเกณฑ์มาตรฐานไว้ให้
0: ใช่เพื่อให้ประเทศต่างๆใช้นะครับ
1: ไม่ได้เป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้ว
0: ไม่ใช่กัมพูชากำลังเข้าสู่ความเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ในลำดับประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าภายในเพียงแค่ 20-30 ปีในกัมพูชาได้เคลื่อนตัวเร็วมากนะครับ
1: ก้าวกระโดดเหมือนก
0: ัน ใช่อย่างเช่นประเทศไทยนี่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ 5,700 เหรียญสหรัฐนะครับแต่กัมพูชานี้ตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นั่นหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีอะไรๆมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้นะครับในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็มีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกกัมพูชานี่ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่โลกโบราณนะครับไม่งั้นกัมพูชาจะไม่สามารถสร้างนครวัดนครธมได้เลยนะครับทะเลสาบของกัมพูชาเนี่ยรวมทั้งแม่น้ำโขงที่ผ่านตอนกลางของประเทศเนี่ยทำให้พื้นที่ด้านครึ่งใต้ของกัมพูชาทั้งหมดอุดมสมบูรณ์มากๆเลย
1: เหลืออำนวยอยู่แล้ว
0: ความอุดมสมบูรณ์ของโลกอดีตเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวกัมพูชามีหมดเลยนะครับยิ่งฤดูน้ำหลากของแม่น้ำโขงในอดีตนะครับโอ้โหน้ำท่วมกัมพูชาเนี่ยการที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปลาเยอะแยะนะครับรวมทั้งปุ๋ยตามธรรมชาติ
1: คล้ายอยุธยาบ้านเรา
0: ใช่กัมพูชาจึงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเขาบอกว่าเขตเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชาเนี่ยข้าวที่อร่อยของกัมพูชาคือข้าวที่เพาะปลูกในเขตพระตะบองนะครับแต่ที่จริงแล้วเขตด้านตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาก็อุดมทีเดียวดังนั้นลักษณะของเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับด้านการเกษตรนะครับคือกำลังฟื้นการเพาะปลูกข้าวจนกระทั่งมีความฝันว่าจะส่งข้าวออกให้ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย1ล้านตันคือเมื่อไหร่ประเทศนั้นสามารถผลิตข้าวและส่งออกข้าวได้แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์และการหล่อเลี้ยงประชากรภายในเนี่ยมันก็
1: เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอนะครับเขาเรียกว่าความฝันเพื่อทำให้กลายเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาแล้วนอกจากนั้นในรอบ 20-30 ปีมานี้ฐานการผลิตอย่างหนึ่งที่ย้ายเข้าไปสู่กัมพูชานะครับก็คือการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เราเรียกว่าการ์เมนต์นะครับยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนประเทศที่กำลังพัฒนาใหม่โดยการเข้าไปสร้างฐานโรงงานด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแรงงานราคาถูกได้ปลอดภาษีอะไรก็ว่ากันไปแต่คนกัมพูชาเนี่ยในรอบ20กว่าปีเนี่ยกลายเป็นหนุ่มสาวชาวโรงงานทอผ้าชาวโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับจำนวนมากตอนนี้ฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชานะครับในทุกวันนี้ก็ยังเป็นการ์เมนต์นะครับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ
1: มากกว่าข้าวอยู่ใช่ไหมครับตอนนี
0: ้ข้าวนี่เขาเรียกว่าเป็นผลผลิตด้านการเกษตรที่เขาเรียกว่าชาวนาจะเป็นคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเสื้อผ้าพวกโรงงานเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในท้องนาแล้วแต่เคลื่อนตัวเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานเขาเรียกว่าสังคมนะครับ

0: จะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสังคมเกษตรเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองคนก็จะต้องเราจะต้องมีงานมีการอะไรเงี้ยให้คนทำมากผมเคยเข้าไปในกัมพูชาเมื่อครั้งแรกเลยนะครับ25ปีที่แล้วนะครับตอนที่กัมพูชาเริ่มยุติการสู้รบใหม่ๆตอนนั้นในพนมเปญ นะรถจักรยานเต็มไปหมดเลยทุกคนปั่นรถจักรยานกันนะครับเช้าก็ปั่นไปทำงานเขาเรียกว่าเป็นล้านคนเลยเป็น
1: ฝูงชนมหาศาลเลย
0: ที่ใช้รถจักรยานนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปในกัมพูชาใหม่นะครับก็จะเป็นรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานก็หายไปเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะครับ
1: ถามถึงจำนวนประชากรนิดนึงครับเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยนำมาซึ่งความมั่นคงแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจดังนี้การเติบโตทางประชากรในช่วง30ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ก็ถือได้ว่าคนกัมพูชามีพละกำลังในการที่จะสร้างเสริมประชากรของตนเองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในช่วงปี2518 19 20 21 22เนี่ยเป็นช่วงที่เขมรแดงได้ปกครองประเทศและเป็นช่วงที่บังคับคนออกสู่ชนบทนะครับแล้วก็มีการสังหารประชาชนจำนวนมากเพื่อสร้างสังคมใหม่นะครับคนที่เชื่อว่าจะสร้างสังคมใหม่โดยผ่านการฆ่าประชากรของตนเองเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่บรรลุความสำเร็จนะครับแต่ประชากรของกัมพูชากล่าวว่าเสียชีวิตไปหลายล้านนะครับเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับ40ปีที่แล้วที่ทำให้กัมพูชาเริ่มพลิกฟื้นชะตากรรมของตนเองใหม่แล้วยิ่งเมื่อเข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับบวกกับอัตราการเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้มีการฟื้นฟูการมีลูกของคนกัมพูชา
1: ง่ายสงบขึ้นก็อยากจะมีเวลาแห่งความสุขมากขึ้นกว่าเดิม
0: ต้องส่งเสริมครับเพราะว่าการที่ประชากรน้อยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอัตรากำลังของแรงงานนะครับใช่พอส่งเสริมไปเนี่ยในรอบ 20-30 ปีมาประชากรกัมพูชานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ15ล้านคน
1: ถ้าเทียบถือว่าเยอะมากเลย 2521-22 นี่ตอนนั้นประมาณกี่คนคร
0: ับ มีการประมาณว่าน่าจะเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น
1: มากขึ้นประมาณ 4-5 เท่า
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จแต่ความสำเร็จนี้มันมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สภาพการทางเศรษฐกิจที่การกินอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีสภาพทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับมันก็ก่อให้เกิดการส่งเสริมการมีครอบครัวนะครับคนกัมพูชาถือได้ว่าเป็นคนที่เผชิญหน้าและดิ้นรนกับชีวิตอย่างมากเลยถ้าเราไปดูเด็กๆของกัมพูชานะครับเด็กๆกัมพูชาเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนพิเศษเพื่อเรียนพิเศษแล้วก็ไปทำงานเพื่อเก็บเงินไปเรียนพิเศษนะครับ
1: ยิ่งกว่าบ้านเราคือบ้านเราพ่อแม่จะจ่ายเงินให้ไปเรียนพิเศษ
0: ใช่ครับคนกัมพูชานี้ถูกฝึกตั้งแต่เด็กมาก็คือว่าต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได
1: ้นะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อปากท้องจริงๆ
0: ใช่ครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำข้าวอุดมสมบูรณ์มีเขาเรียกว่ามีความสงบมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับเด็กๆของเราก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีแต่กัมพูชาเนี่ยจากการผ่านวิกฤตหลายครั้งเนี่ยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ได้ดังนั้นความฝันของเขาก็คือเขาไม่สามารถที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความฝันของเขาก็คือทำอย่างไรที่จะสร้างสังคมกัมพูชาให้เจริญก้าวหน้าหลักหมายอันหนึ่งของคนกัมพูชานะครับก็คือหลักหมายของการสร้างปราสาทนครวัดนะครับหรือว่านครธมเนี่ยคนกัมพูชาจะย้อนกลับไปในอดีตก็คือทำไมบรรพบุรุษของคนกัมพูชาจึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้ดังนั้นในปัจจุบันคนกัมพูชาก็น่าจะสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งเท่ากับบรรพบุรุษในอดีต
1: เคยทำไว้ในอดีตได้ในเมื่อทำได้แล้วอีกครั้งหนึ่งที่จะทำได้ก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกัมพูชาน่าสนใจเหลือเกินแต่วันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับคงต้องกลับมาคุยกันต่อครั้งหน้าแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแนะนำครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยต่อเนื่องเรื่องกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ข้อพิพาทเขตแดนเลยที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรามีข้อพิพาทเขตแดนกัมพูชาหลายครั้งหรือแม้แต่กัมพูชากับที่อื่นเองเนี่ยปัญหานี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับข้อพิพาทเขตแดนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับประเทศในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ใน UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ย193ประเทศนะครับเกือบทุกประเทศมีข้อพิพาทเขตแดนระหว่างกันหมดเลยนะคร
0: ับ นั้นเป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเกิดองค์การประชาชาติขึ้นมาก็เลยมีการตั้งศาลโลกนะครับขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทเขตแดนซึ่งมีเยอะมากเลยทำไมถึงมีข้อพิพาทเขตแดนเยอะมากนะครับก็เพราะว่าประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง 100-200 ปีมาเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นการขีดเส้นบนแผนที่กันนะครับถ้าเราไปดูนะเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเส้นเป็นเส้นตรงเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาตีกันบนแผนที่ดังนั้นเมื่อลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเอาจะแบ่งกันยังไงอะนะครับผ่านกลางแม่น้ำผ่าน
0: เขา
1: บ้างภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเมืองทั้งเมืองนี้ถูกแบ่งกันออกไปมันก็ต้องมีการเจรจานะครับในยุคศตวรรษที่แล้วเนี่ยข้อพิพาทเขตแดนนำไปสู่การเกิดสงครามเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายต่างบอกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นของเราแต่ตอนนี้พอเคลื่อนมาสู่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยประเทศต่างๆบอกว่าอ่ะนั่นของท่านใช่ไหมท่านเอาไปนะครับแล้วอันนี้เป็นของเราแบ่งให้เราคืนมาเป็นการแลกดินแดนกันเลยนะครับเพื่อข้ามประเด็นปัญหาข้อพิพาทเขตแดนกันเพราะตอนนี้คนหรือว่าแต่ละประเทศเริ่มรู้แล้วว่าการมีข้อพิพาทเขตแดนมันนำไปสู่สงครามหรือว่าความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรถึงจะทำให้ประเด็นนี้สิ้นสุดได้คือหนึ่งต้องเจรจากันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไม่มีใครได้ 100% และไม่มีใครเสีย 100% จึงมีการแลกเปลี่ยนมีการเจรจาต่อเนื่องกันตรงนี้เองข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในสังคมไทยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีข้อพิพาท เขตแดนกับพม่านะครับซึ่งยังไม่ระเบิดเลยนะครับ 2,401 กิโลเมตรเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันตลอดแนวเลยหรือว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับลาวนะครับกรณีของข้อพิพาทไทยกับมาเลเซียนี่แก้ไขกันได้เกือบตลอดแนวชายแดนก็เหลืออีกสัก50กว่ากิโลเมตรพูดง่ายๆว่าทุกด้านทุกเขตนะครับมีประเด็นปัญหากันหมดไม่ใช่เฉพาะข้อพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นประเด็นเรื่องปัญหาเขตแดนกัมพูชานั้นถูกทำให้เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศไทย มันก็เลยฝังตัวหรือว่ารู้สึกรุนแรงมากแต่ที่จริงประเด็นปัญหานี้มีทางออกไหมโลกใบนี้นะครับได้สร้างทางออกของข้อพิพาทเขตแดนไว้หมดแล้วนะครับอาจจะกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเที่ยวระหว่างประเทศในตรงจุดๆเดียวได้ข้อพิพาทเขตแดนไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจถ้าเราสามารถเอาเรื่องนี้ออกจากประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในประเทศได้เราสามารถแก้ไขได้ครับ
0: อาจารย์ครับแล้วปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนนอกจากกัมพูชากับเราที่มีต่อกันแล้วเนี่ยกัมพูชามีกับประเทศอื่นบ้างไหมครับ
1: มีครับมีกับเวียดนามมีกับลาวนะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยก็จะรู้สึกเสมอหรือว่าคิดเสมอนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนของลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชานะครับในขณะที่กัมพูชาก็คิดเสมอเลยนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนส่วนหนึ่งให้กับเวียดนามไปดังนั้นจึงมีเขาเรียกว่าอารมณ์ว่าด้วยความรักชาตินะครับไปเดินย้ายหมุดหลักเขตแดนนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามย้ายเข้าไปในเวียดนาม
0: ทำได้ด้วยเหรอครับ
1: โอ้มีคนพยายามทำคือเราต้องคิดเสมอนะครับว่าคนนี้มีความคิดความรู้สึกและการกระทำ 108,009 ประการนะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเวียดนามก็จะต้องย้ายนะครับแนวกลับอีกนะครับคนที่ไปย้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผิดระหว่างประเทศอีกนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้ง่ายๆนะคร
0: ับเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะครับ
1: พูดง่ายว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนนะซึ่งเป็นผลมาจากโดยทั่วไปก็คือการที่เป็นอาณานิคมใช่ไหมครับและเจ้าอาณานิคมก็ ตัดเขตแดนตรงนั้นให้กับคนนี้คนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบและสร้างประเทศขึ้นมาด้านหนึ่งอาณานิคมมีข้อดีนะครับอาณานิคมนี้ก่อให้เกิดต่างๆในโลกใบนี้อย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียยกตัวอย่างง่ายๆเลยอินโดนีเซีย 17,000 กว่าเกาะนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยนะ
0: ครับต่างคนต่างอยู่
1: ใช่ดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์บอกจับ 17,000 เกาะมาแล้วบอกว่านี่คืออินโดนีเซีย พวกนี้ก็บอกอินโดนีเซียก็ได้ นี่คือการเกิดขึ้นของประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเป็นแบบเดียวกันก็คือรวมแล้วก็บอกว่านี่คือเวียดนามนี่คือกัมพูชานี่คือลาวดังนั้นข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเรื่องคนมันจึงมีอยู่ตลอดเวลา
0: เป็นเรื่องปกติธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่จะยุติจะเจรจายังไงมากกว่า
1: ใช่ในยุคของการสร้างประชาคมอาเซียนอาเซียนจึงบอกว่าข้ามเรื่องเขตแดนข้ามเรื่องบอร์เดอร์ไลน์และข้าไปสู่การเขาเรียกว่าภาวะไร้พรมแดนภาวะไร้พรมแดนของอาเซียนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปติดอยู่ตรงที่ด่านชายแดนนะครับสามารถทำให้คนใน600ล้านคนใน10ประเทศน่ะสามารถเดินทางข้ามเขตแดนกันได้ง่ายซึ่งตอนนี้เป็นผลดีต่อเรามากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะไปประเทศอย่างเช่นจะไปเวียดนามจะไปสิงคโปร์เราต้องไปขอวีซ่า
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้นะครับเกือบ10ปีมาแล้วเราไม่ต้องขอวีซ่าเรามีแค่พาสปอร์ตที่บอกว่าเราคือคนไทยเท่านั้นเราเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแม้แต่ล่าสุดเนี่ยพม่าก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับบอกว่าแม้ว่าเทคโนโลยีของพม่ายังไม่สามารถทำได้กับด่านทุกด่านแต่พม่าก็ทำให้นะครับว่าถ้าไทยบินไปลงสนามบินย่างกุ้งมัณฑะเลย์หรือเนปิดอนนะสามารถเข้าประเทศพม่าได้เลยบนการมีพาสปอร์ตอย่างเดียวสิ่งนี้เราเรียกว่า borderless
0: ไร้พรมแดน
1: ไร้พรมแดนทำให้ทั้งคนและสินค้าสามารถเดินทางข้ามแดนได้โดยไม่ต้องไปถูกตรวจสอบทุกจุดทุกขณะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนการสร้างประชาคมอาเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประเทศนี้ไร้เขตแดนเขตแดนยังเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นประเทศ
0: ยังต้องมีอยู่นะ
1: ยังต้องมีเพราะว่าเขตแดนจะเป็นตัวชี้ว่าทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินและในอากาศเป็นของใครนะครับดังนั้นเขตแดนต้องมีแต่ความเป็นอาเซียนประชาคมอาเซียนก็คือทำอย่างไรให้ไร้พรมแดน
0: คนละส่วนกัน
1: ครับผมความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอาเซียนนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าทำไงจะรักษาความหลากหลายนี้ไว้ให้ได
0: ้
1: นะคือในโลกใบนี้มีบางประเทศนะครับทำลายความหลากหลายแล้วให้เหลือแต่หนึ่งเดียวคุณคือใครคุณคือคนพวกเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์นะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากสิงคโปร์บอกว่าประชากรไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติอะไรจงรักษาเชื้อชาติของท่านไว้นะครับเพราะการรักษาความเป็นเชื้อชาติของท่านการรักษาภาษาของท่านนั้นภาษาแม่ของท่านนั้นมีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านนิดสามารถทำธุรกิจการค้าและติดต่อกับคนในประเทศต่างๆได้กว้างขึ้นถ้าเราใช้หลักการนี้มานะครับอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายเอกภาพในความหลากหลาย
0: ค
1: ือพูดง่ายคนแตกต่างกันอะแต่ทำอะไรที่ทำให้คนเนี่ยมีความหลากหลายและแต่อยู่ร่วมกันได้ถ้าเราใช้หลักการนี้มาดูกลุ่มของอีสานใต้นะครับประเด็นของมันก็คือเรามีประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นคนเขมรและใช้ภาษาเขมรตอนนี้ธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชานี่กำลังเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตคราวนี้กลุ่มของคนที่อยู่ในอีสานใต้ซึ่งเป็นคนที่ใช้ภาษาเขมรกลุ่มที่ใช้ภาษาเขมรเนี่ยหลายล้านคนหากเราส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้นะครับที่ซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็พูดภาษา
0: เขมรอยู่แล้ว
1: เพียงแค่เรียนภาษาเขมรที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะติดต่อกับคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาได้ภาษาเขมรในเขตอีสานใต้กับภาษาเขมรในกัมพูชาเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันมันเหมือนภาษากรุงเทพกับพวกสุพรรณบุรีนครปฐมอะไรเงี้ย
0: ภาษาอีสานกับคนลาวพูดกันอย่างเงี้ยนะฮะ
1: มันอาจจะมีคำที่ตกค้างกันเหลื่อมล้ำกันนะครับเพราะว่ากัมพูชานี่เขาเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางของการเป็นอาณานิคมของแบบฝรั่งเศสสไตล์วิธีการกินการอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่อีสานเนี่ยคนอีสานใต้เนี่ยก็ตกอยู่ในเขตประเทศไทยนะสไตล์การวิธีคิดการกินการอยู่ก็เป็นแบบสไตล์แบบคน
0: เดียวกันแต่อาจจะกิ่งก้านสาขาแตกกันออกไป
1: ดังนั้นเพียงแค่เรียนภาษากัมพูชานะครับเรียนตัวอักษรเรียนการอ่านการเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เยาวชนของเราเนี่ยสามารถเปิดโลกกับกัมพูชาได้นี่เป็นความมุ่งหวังของอาเซียนนะครับอ าเซียนไม่ได้บอกว่าจงมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับนั้นภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาทำงานชุดหนึ่งแต่การเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเป็นหลักการที่สำคัญของอาเซียนด้วยเช่นกัน
0: นี้ในเมื่อเราเนี่ยรู้ภาษาเขมรอยู่แล้วเรื่องของการค้าชายแดนเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี
1: ้หลังจากที่กัมพูชายุติการสู้รบกันนะครับ20กว่าปีมานี้ถือได้ว่าการค้าเพิ่มพูนอย่างมากระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสินค้าไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดหลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชารวมทั้งหนังละครโทรทัศน์นะครับหลั่งไหลเข้าไปหมดเลยพูดง่ายว่าตลาดกัมพูชาเป็นเหมือนตลาดขนาดใหญ่ที่ไทยได้พ่วงเข้ามาด้วยนะครับมูลค่าการค้าทั้งหมดเนี่ยมันประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับมันเป็นการค้าชายแดนเนี่ย3ใน4นะครับการคำว่าการค้าชายแดนก็คือส่งกันผ่านด่านตามแดนเลยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตรงตลาดลงเกลือนะตรงนั้นแหละอะไรในประเทศตลาดลงเกลือนี่ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่มีคนเนี่ยช่วยเหลือกัมพูชาในทุกด้านนะครับอาหารการกินเสื้อผ้ามากมายรวมทั้งสินค้าเสื้อผ้ามือ2จากยุโรปและญี่ปุ่นนะครับก็ลงมาที่กัมพูชากัมพูชาก็ถอยมาที่ตลาดลงเกลือคนไทยเข้าไปบริโภคสินค้าเขาเรียกว่าเสื้อผ้ามือสองนี่คือ20-30ปีที่แล้วนะครับตลาดลงเกลือเลยกลายเป็นด่านที่ใหญ่มากนะครับด่านส่งสินค้าตรงอะไรยะประเทศและปล่อยเป็นเนี่ยเป็นด่านที่สำคัญที่สุดนะครับประมาณ 70% ของสินค้าเข้าออกเน
0: ี่
1: ย
0: ทั้งหมดเลย
1: ครับอยู่ตรงนี้แล้วด่านที่รองลงมาเนี่ยเป็นด่านที่คลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วด่านที่3นะที่ใหญ่รองลงมาคือด่านที่จันทบุ
0: ร
1: ีชายแดนด้านไผ่ลินของกัมพูชานะครับส่วนด้านเขตอีสานใต้ด่านที่กำลังพัฒนามาเพิ่มขึ้นนะครับคือด่านช่องจอมตรงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขตการค้าจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในเขตของจังหวัดสระแก้วตลาดจันทบุ
0: ร
1: ีเพราะว่าผู้คนของกัมพูชาเนี่ยอยู่รอบทะเลสาบและด้านใต้ของประเทศนะครับดังนั้นเมืองและการเจริญเติบโตอยู่เขตนี้ส่วนเขตที่เป็นชายแดนของด้านอีสานนะเป็นเขตที่มีประชากรเบาบางนะครับแต่ที่มีเยอะมากที่สุดเลยนะครับคือกับระเบิด
0: อันนี้ไม่ต้องการแต่ยังมีอยู่เยอะเลย
1: ใช่อันนี้เป็นผลจากการสู้รบเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงชายแดนไทยแล้วก็ฝังกับระเบิดไว้เยอะแยะเลยนะครับฝ่ายไทยเองก็ฝังไว้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากับระเบิดของใครนะเพราะว่าไม่ได้ระบุสัญชาติทหารเขาจะบอกว่าไปเที่ยวชายแดนเนี่ยต้องระวังนะครับให้เอาข้าวเปล่าไปนะกับหาเอาแถวนั้น
0: ยอมกินข้าวเปล่าดีกว่านะฮะอาจารย์ครับเวลาวันนี้หมดอีกแล้วฮะขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
1: ขอบคุณครับ
0: กลับมาคุยกับเราสองคนได้ใหม่นะครับกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับและครั้งนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารานรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุทธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทปนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารเราก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็การกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับผม
0: ค่ะค่ะง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทหนึ่งนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังการาด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะฮะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการอบน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เต็มเวลานะคร
0: ับ เต็มแต่ full time เลย
1: full time นะฮะแต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะคุณสมรสของนักการทูตทุกคนนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความ

0: ความชำนาญของแต่ละท่านนะครับบางคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สถานทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
1: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภรรยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศนี้มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
0: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาที่นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายคร
1: ับ อ๋อแล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
0: ได้เรียนที่โรงเรียนครับ
1: ได้เรียนที่โรงเรียนด้วยคุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
0: ได้ครับเพราะเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งยาววัยนะตอนนั้นอายุ10ถึง14นะครับ
1: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
1: ค่ะค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
0: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
1: 400-500 คนเองนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
0: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนนะครับ
1: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
1: อ๋อซึ่งตอนนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
0: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
1: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
0: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้น

0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
1: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
0: ทุก
1: ตุ๊กนะครับรู้จักทุกตุ๊กอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีเจ้าจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮะอยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ผูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
0: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก
1: ็
0: ไปติดตามได้จาก Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานนึงที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานทูตไว้สักนิดนึงนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
0: มาแจ้งความ
1: ใช่ครับ
0: ต้อง
1: มาที่สถานทูตนะครับในส่วนของธุรกิจก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันก็ยังต้องทำที่สถานทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
0: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการา
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
1: ใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
0: เท่าหนึ่ง
1: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนของเขาประมาณ80นะครับ
0: ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีเวลาในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลง

0: Time in a Bottle ด้วยหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ไหมคะก
1: ็
0: อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำพึ่งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
1: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะฮะนะครับแล้วก็พยายาม
0: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
1: ครับที่แรกก็ที่บาเรนนะครับเป็นสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวหนังกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตัวหนังกลางในใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรกเขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ก็คือก็จะทำยังไงนะครับก็ต้องมาทำสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับดังนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็
0: อันนี้วางจำหน่ายแล้ววาง
1: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสารพินก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
0: ค่ะก็คือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลยนะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำพึ่งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
1: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
0: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
1: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาคริเนทิฟอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับปัจจัยชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
0: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทาง Facebook
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ลงไปเรื่อยๆหรือยังคะ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก
0: ็
1: จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
0: ค่ะค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
1: ประมาณ
0: 3
1: หน้า A4 นะครับ
0: ประมาณ3หน้า A4
1: ประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
0: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
1: จบในตัวเองครับ
0: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับใครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะ อยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะ นักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน

0: านะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาก็อาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
1: ใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
0: ครับคือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะฮะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางนี้นะครับ
1: ค
0: ือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: นะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะเรื่องของหมากรุกมีพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได้นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและที่ตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: าะจนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้ามีเพื่อนนักบ่งอมบ่งเหงาเจ้า

0: มีกิจกรรมให้เยอะหลายอย่างเจ้า
1: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
3: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
4: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
1: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
5: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
6: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเผื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
7: มาออกกำลังกายกันครับ
1: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
8: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
9: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมอไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ่ะ
3: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
10: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
11: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
2: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
3: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 10บวก1อาเซียนชาวเนี่ยทื่อจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี้น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน10บวก1ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อืมอย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้งั้นไปติมอร์ตะวันออกกันเลยห้องโลก10บวก1

0: ที่นี่ก็คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอในซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างเหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแรงจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: แล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นนิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์

0: องทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: ปี2545งั้นล่ะ
0: อินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จะมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามันเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษละ
1: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
1: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
0: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
1: แจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
1: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
0: ใช่เอ๊ะระวัง
1: ทริกกี้
0: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได้
1: นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยอีเนซ่าขี้งั้ง
1: ชะงั้นก็ไปตามสบายเถอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
0: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
1: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
0: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
1: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
0: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
1: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
0: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์และตะวัน
0: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรักพวกพ้องแล้วก็รักขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
1: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังละตะวัน
0: พร้อมแล้วครับ
1: งั้นเนซ่า

0: ครื่องแวบนะ
1: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
0: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลังทริกกี้ไปที่อื่นนะ
1: เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
2: น้อยแน่พวกนายดีถ้าไม่พอแล้วนะจะบอกให
3: ้ฮะทำไมพวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
4: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีล่ะเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: คนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
1: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
0: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
1: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
1: เรื่องอะไรเหรอครับ
0: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
1: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์อาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
0: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: เย้เก็บข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับด้วยนะ
6: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคัมมี
6: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
0: รีบไปให้ได้นะคัมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
6: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
1: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
0: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
6: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
3: เอาล่ะพร้อมไม่ยังคอมมา
4: พร้อมปะทะ
3: ถึงไม่ชนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขามาฮะ

0: เป็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่ไปได้อะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับดาวยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอะ

0: ฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำหนึ่งได้เปล่าล่ะฮะนะ
1: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
2: ้ห้องโลก10+1อาเซียน
1: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: อืมด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
1: อืมก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
3: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
1: ไม
0: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
1: ไม
0: ่โถใจร้ายใจร้าย
1: อะไรนะ
0: เปล่า
1: นายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
0: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
1: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
0: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเด็กโกก็ใครเยอะเลยอ่ะ
2: แล้วพบกันใหม่นะเนซ่า

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือ

0: ือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรักท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
2: ์สมาคมของเรานะคะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ 30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
1: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอันที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋นเจ้าคุยวิหว่ากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีสาหวยด๋วยตีสาหวยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกึ่ยเตียนกึ่ยเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนรูดเตียนแปลว่าถอนเงินจุยนเตียนจุยนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแถอาเตเมะแถอาเตเมะก็คือบัตร ATM แถตีนซุงแถตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมรูดเตียนตึดงหรือไหมซาวซิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกแซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทางจื้อกี่จื้อกี่คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโรดงเออโรก็คือเงินยูโรเยนหยดเยนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนหานกวก วอนห่านกวกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินเซินเตะจุงกวกเงินเซินเตะจุงกวกคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกื่อห่างโดยเตียนเดลอะเกื่อห่างโดยเตียนเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะสาโดยโฮมไนหล่าเบาเนียวอะสาโดยโฮมไนหล่าเบาเนียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาหรือใช้จิแทนแองก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญ นะครับสกุลเงินดงแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คำว่าไฮจำดงไฮจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ 1,000 ใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดงต่อมาเหรียญ 2,000 ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดงและเหรียญ 5,000 ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง 1,000 ดงจะใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดง 2,000 ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดง 5,000 ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดง 10,000 ใช้เหมื่อยหงินดงเหมื่อยหงินดง 20,000 ใช้ไฮเมื่อยหงินดงไฮเมื่อยหงินดง50,000 ใช้นำเมื่อยหงินดงนำเมื่อยหงินดง 100,000 นะครับ 100,000 ดงจะใช้โหมดจำหงินดงโหมดจำหงินดง 200,000 นะครับจะใช้ไฮจำหงินดงไฮจำหงินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ 500,000 ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำหงินดงนำจำหงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโจยเช่นโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยแล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคย

ไปเราก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเซอร์เจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเซอร์หรือใช้คำว่าโตยเจือบาวเซอร์ดีถ่ายลานโตยเจือบาวเซอร์ดีถ่ายลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปด่าหนังสักครั้งยังถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่าโจยเช่นโจยโตยด๋าดีด่าหนังหมดเลินโจยโจยโตยด๋าดีด่าหนังหมดเลินโจยแล้วฉันเคยไปด่านางมา1ครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือโตยเจือดีด่าหนังบาวเซอร์หรือสามารถใช้ว่าโตยเจือบาวเซอร์ดีด่าหนังทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปด่านางนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเซอร์ในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเซอร์มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือบาวเซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นแองด๋าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือแองด๋าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือบาวเซอร์นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือบาวเซอร์แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคงบาวเซอร์ลองมาดูตัวอย่างคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอแปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเซอร์ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาให้ให้แปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าทิ่งถว่างทิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบาวเซอร์คงบาวเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาแองเอ๋ยเถื่องเจยเสริมแองเอ๋ยเถื่องเจยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าทิ่งถวางมาอยู่หน้าประโยคบ้างทิ่งจิเอ๋ยกุ๋งเวญ่าหมวน
ทิ่งทว่างจิเอ๋ยกุ๋งเว่ยหย่าม่วนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนบอกว่าดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอิญแองอะกามเอิญแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่าพร้อมกันอ่าอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโอยอ่าแองอันเกิมโอยอ่าสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมามาดูคำว่าจือจือจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมเหวินแขวจือแอมเหวินแขวจือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจื้อก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าแหน่แหน่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหน่แอมดีเหวยแองแหน่น้องไปกับพี่นะต่อมามาดูคำว่าหนี่คำว่าหนี่เวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ดไฮกว่าหนี่แอมฮาร์ดไฮกว่าหนี่น้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอมซินเวเจือกด่าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดาเดยแม่แองดีเดาเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟ่องเวยแองห่าแอมคงดีหายฟ่องเวยแองห่าแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมสวยมาเจ้าอันเกิมสวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกอมาเกอมาคำว่าเกอมาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคำพูดเช่นไงมายก้อนเดือกหงี่หอกเกอมาไงมายก้อนเดือกหงี่หอกคือมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมามาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเท่บายในไฮเท่เท่หรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมามาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถื่อบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเรา
โดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเธอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่

0: เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเทือเถยแอมก๋อหมดโสเกลหอยหมวนหอยเถยอะเทือเถยแอมก๋อหมดโสเกลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะหนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาสินโหลยจิโตยก๋อเถกับองสามดกโฮมในเดือคงอะสินโหลยจิโตยก๋อเถกับองสามดกโฮมในเดือคงอะขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนค่ะได้ค่ะสังเกตคำว่าจะเป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะแองเดยหมดลาดแหนรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: แอมเอ้ยก่อนให้ไงเหนือจุงต้าแสดีเวียดนามแอมดีโดยเตียนเจือ
2: เจืออะ
1: เว่ยฮมในจุงต้าดีโดยเตียนเงินหางแหน
2: จีแสโดยเบาเยียว
1: จีเจือเวียดสาโดยฮมในหลาเบาเยียว
2: หมดโดลาโดยเดือกไฮไม่มดงินดงอะ
1: เถจิโดยขวางนำจำโดลากุ๋งดุงี
2: กุ๋งเดือกเว่ยจุงต้าดีโดยล้วนแหน
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินหรือในอดีตถูกเรียกว่าไซงอนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินซิตี้หรือว่านครโฮจิมินตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับนครโฮจิมินนะฮะหรือว่าโฮจิมินซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
3: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
0: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรนะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองหนึ่งขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมือง
3: ซาดิง
0: นะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซงอน
3: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าสายก่อนในภาษาเวียดนาม
3: ไซงอนนี้เคยได้ยิน
0: นะจ๊ะนะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าสายก่
3: อ
0: นนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
3: ปารีสตะวันออกเลย
0: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซงอนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วย
3: ในสมัย
0: ที่เวียดนามเหนือที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซงอนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซงอนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
3: ๆเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงได้เป็นศูนย์กลางคะ
0: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
3: ่
0: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
3: ค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
0: ใช่
3: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
0: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบานะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
3: อ๋อเหมือนไปปารีส
0: เหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่2นะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วย
3: ะ
0: นะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตระ นะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
3: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่นึงที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไรนะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทง
3: นะครับ
0: เป็นตลาดที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็มีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแทงนี้ก็คือไปไม่ถึงนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได
3: ้ค่ะคืออะไรคะ
0: อุโมงค์กูจีหรือว่าอุโมงค์กูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
3: ะ
0: เป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมาก
3: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
0: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์มีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
3: ค่ะก็คือไปสะดวกคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึงเมืองนี้เลย
0: ใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดชื่นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุ

0: มวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจ

0: ขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 食物不仅仅是维持生命的必需品它更是一种艺术作品将每个民族的文化历史生活方式和美好融汇于一餐之中泰国菜亦是如此从大成王朝到拉达纳革新王朝宫廷美食都以精细考据的方式烹制精心选用本土食材进行创新并以极致的精致感摆盘于餐碟之上盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中一切都充满着意义以及故事
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว wow, looks so อร่อยมากมากวิ่งนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
3: ชอบมากเลย
5: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
4: แกะสลัด
5: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
3: อ
4: ร่อย
3: อร่อย
4: หนึ่งสองสาม
6: ชีส
4: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
7: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
8: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
9: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยค่ะคือมาจากคนละทวีป
8: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
4: Yeah.
10: Nice.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩。 我试试于在加大和每个角落里都能找到的味道。
5: 好不怕。
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คน Vestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: และทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการฟังและการอ่านข้อความจากงานเขียนต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในแต่ละครั้งไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรารับรู้ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นหมายถึงอะไรใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของข่าวสารหรือข้อมูลนั้นๆใช่ไหมคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ฝึกทักษะของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะนอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการพิจารณาส่วนอื่นๆของงานเขียนนะคะของสิ่งที่เราฟังด้วยว่าจริงๆแล้วผู้สื่อสารนะคะต้องการจะสื่ออะไรมาให้กับเราในฐานะที่เราเป็นผู้อ่านหรือเป็นผู้ฟังนั่นเองว่ามีเจตนาอย่างไรมีน้ำเสียงอย่างไรมีการสื่อคำที่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้ฝึกวิเคราะห์ฝึกสังเกตนะคะแล้วก็พิจารณาคำสำนวนต่างๆที่ปรากฏจากข้อความงานเขียนจากสิ่งที่อ่านและสิ่งที่ฟังนะคะให้รู้แจ้งแจ่มชัดว่าจริงๆแล้วผู้เขียนหรือผู้พูดเนี่ยต้องการจะสื่อมีเจตนาอะไรที่แท้จริงมายังกับตัวเรานั่นเองที่เป็นผู้รับสารนั่นเองค่ะกับชั่วโมงพินิจความตามเจตนานะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายความหมายและลักษณะของการตีความจากงานเขียนได้ถูกต้องค่ะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องเขียนสรุปเจตนาของผู้เขียนให้ได้นะคะว่าผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรนะคะ3ค่ะให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาในการถ่ายทอดตามเจตนาอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์นั่นเองนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมคำนี้สื่ออะไรสัญลักษณ์นี้บอกอะไรคุณครูก็จะมีคำมีสัญลักษณ์มาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยการพิจารณานะคะว่าคำนี้เมื่อนักเรียนได้ยินแล้วสัญลักษณ์นี้เมื่อนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในกระดาษนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษบอกกับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะพร้อมไหมคะคำนี้สื่ออะไรสัญลักษณ์นี้บอกอะไรนะคะเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะคำว่าสีขาวนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าเมื่อนักเรียนได้ยินหรือเห็นคำว่าสีขาวแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรคำนี้บอกอะไรให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดานได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนได้ยินแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรนะคะสีขาวคำนี้สื่ออะไรบ้างนะคะเขียนลงไปในกระดานได้เลยค่ะร่วมกันพิจารณาในกลุ่มนะคะขอรวดเร็วค่ะเขียนแล้วให้นักเรียนชูป้ายขึ้นเลยนะคะสีขาวคำว่าสีขาวหรือเห็นสีขาวแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างกลุ่มที่4ยกแล้วค่ะรวดเร็วค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำตอบทีละกลุ่มนะคะกลุ่มที่5ได้ไหมคะค่ะกลุ่มที่1บอกว่าเมื่อได้ยินสีขาวหรือเห็นสีขาวแล้วนึกถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดนะคะกลุ่มที่2ก็บอกว่าความบริสุทธิ์กลุ่มที่3ความสะอาดบริสุทธิ์นะคะความขาวความบริสุทธิ์กลุ่มที่5ได้ยินคำนี้แล้วนึกถึงอะไรคะชูป้ายได้เลยค่ะนึกถึงความสะอาดนึกถึงดอกมะลิอันนี้นึกถึงความใสสะอาดค่ะนอกเหนือจากความสะอาดความบริสุทธิ์แล้วนักเรียนนึกถึงอะไรอีกได้บ้างความสีขาวสีขาวนึกถึงอะไรได้บ้างคะก้อนเมฆนึกถึงความชอบธรรมไหมความเที่ยงตรงความยุติธรรมความเป็นกลางนะคะก็สื่อความหมายได้หลากหลายความหมายนั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะ ขอรวดเร็วเลยนะคะคำต่อไปเมื่อนักเรียนได้ยินคำว่าสีดำหรือเห็นสีดำนักเรียนจะนึกถึงอะไรเห็นสีดำหรือได้ยินคำว่าสีดำนึกถึงอะไรรวดเร็วเลยค่ะเขียนคำตอบแค่ของสีดำอย่างเดียวนะคะได้ไหมคะชูป้ายได้เลยค่ะเขียนตัวบรรจงด้วยนะคะเหลือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ชูป้ายเลยค่ะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1บอกว่าเมื่อได้ยินค่ะ

0: ว่าสีดำหรือเห็นสีดำนึกถึงความมืดนึกถึงความไม่โปร่งใสกลุ่มที่สองนึกถึงความมืดความชั่วความไม่บริสุทธิ์นึกถึงไสยศาสตร์กลุ่มที่สามการสูญเสียมืดมิดกลุ่มที่สี่ความมืดความไม่ยุติธรรมความโศกเศร้าเสียใจความเงียบของกลุ่มที่ห้านะคะความเศร้าแล้วก็กลุ่มที่หกนึกถึงความมืดมนไม่ใสสะอาดใช่เลยนะคะสิ่งที่เรียนตอบมาเนี่ยถูกต้องนะคะเมื่อเราได้ยินคำว่าสีดำหรือเห็นสีดำเราก็จะนึกถึงความโศกเศร้าความลึกลับความเสียใจการสูญเสียใช่ไหมคะแล้วก็ความสงบก็ได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนเห็นสัญลักษณ์ดอกไม้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนึกถึงอะไรดอกไม้นึกถึงอะไรคะดอกไม้คำว่าดอกไม้หรือเห็นดอกไม้แล้วเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะต้นทางปลายทางต้นทางเขียนแล้วชูป้ายได้เลยนะคะได้ไหมคะเมื่อได้ยินคำว่าดอกไม้หรือเห็นดอกไม้แล้วนึกถึงอะไรกลุ่มที่4กลุ่มที่5ค่ะชูป้ายได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มอ่านที่จากกลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1บอกว่านึกถึงความสดใสความสวยงามธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์กลุ่มที่2นึกถึงผู้หญิงความสวยงามธรรมชาติความสดใสเหมือนกับกลุ่มที่1นะคะแล้วก็กลุ่มที่3นึกถึงความสดใสความสบายการมีชีวิตชีวาแล้วก็กลุ่มที่4ความสดใสสดชื่นกลุ่มที่5สดใสมีชีวิตชีวาร่าเริงผ่อนคลายแล้วก็กลุ่มที่6ก็จะบอกถึงความสดใสความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นดอกไม้เนี่ยนึกถึงได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะนึกถึงผู้หญิงนึกถึงความรักไหมความรักเวลาเรามีความรักเราก็จะมอบดอกไม้ให้กันและกันนึกถึงอะไรอีกความสดใสความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติเมื่อกี้ที่นักเรียนบอกสื่อได้หมดเลยใช่ไหมคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วถ้าพูดถึงดอกไม้อย่างเดียวเนี่ยนักเรียนจะมองว่าเป็นสิ่งต่างๆที่นักเรียนบอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นดอกไม้เฉพาะก็จะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์หรือความหมายของแต่ละสิ่งนั้นอีกเช่นดอกกุหลาบก็จะเป็นสื่อกลางของความรักดอกบัวก็เป็นดอกที่แสดงถึงความอบอุ่นอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะเมื่อได้ยินคำว่าไฟหรือเห็นสัญลักษณ์คำว่าไฟนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรคะปลายทางนะคะบอกได้ไหมคะว่าเมื่อเห็นคำว่าไฟหรือได้ยินคำว่าไฟหรือเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นคำว่าไฟนึกถึงอะไรชูป้ายเลยค่ะได้ไหมคะกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วชูป้ายขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านคำตอบให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังค่ะกลุ่มที่1เริ่มที่บ่งบอกว่านึกถึงความร้อนนึกถึงความอิดขอโทษอันตรายอันนี้คือข้อเสียของการเขียนไม่ชัดเจนนะแล้วก็กลุ่มที่2บอกถึงความอันตรายแสงสว่างนะคะกลุ่มที่3บอกว่านึกถึงความร้อนแรงนึกถึงความโกรธนึกถึงอันตรายกลุ่มที่4บอกถึงความร้อนที่เป็นการแสดงถึงความโมโหการเดือดมีกำลังใจกระปรี้กระเปร่าอันนี้ก็คือความคิดของกลุ่มที่4เนาะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะร้อนแรงโมโหมีไฟก็คือนึกถึงไฟก็คือมีไฟในตัวเองใช่ไหมมีกำลังใจค่ะแล้วก็กลุ่มที่6ตามด้วยคำว่าความร้อนแรงอันตรายนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วไฟแสดงถึงอะไรอีกได้บ้างแสดงถึงพลังใช่ไหมคะพลังแสดงถึงความเครียดแค้นถ้าในเชิงลบเนาะความเครียดแค้นความโมโหอารมณ์ร้อนนะคะความริษยานั่นเองค่ะอันนี้ในแง่ลบก็แสดงให้เห็นว่าคำบางคำสื่อได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบนั่นเองนะคะค่ะขออีกคำหนึ่งค่ะสุดท้ายแกะดำ เมื่อได้ยินคำว่าแกะดำหรือเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นแกะดำนักเรียนนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรคะสุดท้ายแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วชูป้ายขึ้นเลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่6กลุ่มที่4ได้ไหมคะชูป้ายได้เลยค่ะกลุ่มที่2ได้ไหมคะกลุ่มที่1บอกว่าเมื่อได้ยินคำว่าแกะดำหรือเห็นภาพแกะดำก็จะนึกถึงความแตกต่างความไม่เข้าพวกแล้วก็ความโดดเดี่ยวความแตกต่างนะคะกลุ่มที่3ว่าความแตกต่างกลุ่มที่4ความแตกต่างจากคนอื่นความโดดเด่นใช่ไหมคะมองว่าเป็นความโดดเด่นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่5บอกถึงความนอกกรอบความแตกต่างนะคะแล้วก็กลุ่มที่6ความแตกต่างไม่เหมือนผู้อื่นใช่แล้วค่ะแกะดำเมื่อเรานึกถึงคำว่าแกะดำได้ยินคำว่าแกะดำก็จะบ่งบอกถึงความไม่เข้าพวกความแตกต่างใช่ไหมคะแล้วก็ความผิดปกตินั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่าคำแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาจะบ่งบอกได้ว่ามีการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทและข้อความที่ต้องการจะสื่อถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านใดๆก็ตามนะคะเราไม่เพียงแค่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเรื่องนั้นแต่เราก็จะต้องมีการพิจารณาด้วยว่าจริงๆแล้วผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการจะสื่อเจตนาอย่างไรใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมคำพูดบอกความเจตนาบอกใจน้ำเสียงบอกอารมณ์ก็จะมีคำพูดมีข้อความคำให้นักเรียนพิจารณาว่าจริงๆแล้วคำนี้ต้องการจะสื่ออะไรนะคะจริงๆแล้วประโยคนี้ต้องการจะบอกเจตนาอะไรนะคะจริงๆแล้วข้อความนี้ต้องการจะบอกน้ำเสียงของผู้เขียนอย่างไรว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะคุณครูมี2ข้อความมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาข้อความแรกนะคะมีข้อความว่ามะม่วงดิบมีรสเปรี้ยวจึงต้องทานกับน้ำปลาหวานค่ะข้อความที่2นะคะผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการใช้ภาษาของ2ข้อความนี้เนี่ยมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันอย่างไรเขียนลงไปเลยเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนตอบคำถามข้อนี้เขียนลงไปในกระดานได้เลยค่ะพิจารณาพร้อมกันได้เลยสังเกตได้ว่าจะมีคำว่าอะไรคะคำว่าเปรี้ยวเนาะพิจารณาคำว่าเปรี้ยวเปรี้ยวแรกเป็นอย่างไรเปรี้ยวที่สองเป็นอย่างไรสื่อความที่แตกต่างกันอย่างไรประโยคนี้มะม่วงมีรสเปรี้ยวจึงต้องทานกับน้ำปลาหวานกับอีกประโยคนึงผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังสื่อสารแตกต่างกันไหมคะใช้คำเดียวกันแต่สื่อสารความหมายที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นเราเป็นผู้อ่านเราต้องพิจารณาดีๆว่าผู้เขียนต้องการจะสื่อเจตนาหรือเนื้อความความหมายว่าอย่างไรขอตัวแทนตอบ1กลุ่มได้ไหมคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบได้ไหมคะว่าสองข้อความนี้มีการสื่อสารที่แตกต่างกันอย่างไรเอาตามความเข้าใจจากกลุ่มที่4ได้เลยค่ะตอบตามความเข้าใจได้เลยค่ะใช้ไมค์ตอบเลยค่ะ
1: เปรี้ยวที่1หมายถึงรสชาติของอาหารครับ
0: ของมะม่วงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็แถมข้อความที่2ล่ะคะ
1: ข้อความที่2คือการแต่งตัวของผู้หญิงครับ
0: ของผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรคะเปรี้ยวในที่นี้ของผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเป็นอย่างไรคะ
1: มีความไม่ค่อยสุภาพครับ
0: แต่งตัวไม่ค่อยสุภาพค่ะขอถามอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าการสื่อความของ2ข้อความนี้แตกต่างกันไหม
1: แตกต่างคร
0: ับ แตกต่างกันซึ่งข้อความที่2เนี่ยเราก็จะต้องมีการตีความของคําว่าเปรี้ยวอีกทีนึงใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ2ข้อความนี้มีการสื่อความหมายที่แตกต่างกันตรงที่คำว่าเปรี้ยวถูกไหมคะคำว่าเปรี้ยวแรกเนี่ยเป็นการสื่อความแบบตรงๆเลยว่ามะม่วงนั้นมีรสเปรี้ยวถูกไหม เป็นการสื่อความแบบตรงไปตรงมาสามารถเข้าใจได้ทันทีแต่ข้อความที่2ผู้

0: ิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังเป็นการสื่อความที่ต้องมีการตีความซึ่งไม่ได้หมายถึงรสชาติเปรี้ยวผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีรสชาติเปรี้ยวแต่ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวแบบไม่สุภาพแต่งตัวเปรี้ยวแต่งตัวจัดจ้านใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องแปลความอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการสื่อสารที่ต้องตีความบางคำไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นโดยตรงแสดงว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรามีทั้งโดยตรงและโดยไม่ตรงก็คือโดยในนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะข้อความต่อไปค่ะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะอันนี้นักเรียนเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะค่ะคำถามนักเรียนว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อกล่าวข้อความนี้โดยมีเจตนาเพื่ออะไรเจตนาเพื่ออะไรคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะมีประวัติไม่ใช่ประวัติมีประสบการณ์ในการได้ยินประโยคนี้เนาะเมื่อเวลาที่เราจะจ่ายเงินใช่ไหมคะพนักงานก็จะมีการถามเราว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะค่ะข้อความนี้ผู้พูดต้องการจะมีเจตนาอะไรเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรคำถามนี้มีกลุ่มใดตอบคำถามได้บ้างไหมคะกลุ่มที่หนึ่งในความคิดของกลุ่มที่หนึ่งพนักงานร้านสะดวกซื้อกล่าวโดยมีเจตนาเพื่ออะไร
1: ชักชวนให้ซื้อครับ
0: ชักชวนให้ซื้อเชิญชวนให้ซื้อใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะค่ะมีเจตนาเพื่อเชิญชวนเพื่อแนะนำสินค้าให้เราเนี่ยซื้อสินค้านั่นเองนะคะซื้อขนมจีบซื้อละเปาซื้อซาลาเปาเพิ่มนั่นเองค่ะเพื่อเชิญชวนและแนะนำค่ะค่ะข้อความต่อไปค่ะข้อความนี้มีข้อความว่าแอปใหม่นี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ที่ผมชอบที่สุดคือการบริการการกดเงินจากตู้ ATM โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM เป็นการแสดงถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่มีต่อแอปพลิเคชันหนึ่งใช่ไหมคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าผู้พูดเนี่ยเขามีน้ำเสียงอย่างไรผู้พูดมีน้ำเสียงอย่างไรนักเรียนลองอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วลองพิจารณาว่าข้อความนี้มีน้ำเสียงอย่างไรมีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรนักเรียนบางคนอาจจะมองว่าแล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อหนูไม่ใช่คนพูดใช่ไหมคะแต่บางครั้งการที่ผู้สื่อสารผู้เขียนเขาสื่อมาเขามีน้ำเสียงก็บ่งบอกได้ว่าเขามีน้ำเสียงอย่างไรเราเป็นผู้อ่านเราจะต้องมีการพิจารณานะคะได้ไหมคะได้ไหมคะกลุ่มที่ห้าคิดว่าผู้พูดมีน้ำเสียงอย่างไรคะจากที่เราพิจารณาร่วมกันผู้พูดมีน้ำเสียงอย่างไรคะตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ที่พอใจในแอปค่ะที่มีแบบว่าม
0: ี
2: แอปมีการที่ไม่ต้องกดเงินโดยใช้บัตร ATM ค่ะพอใจแล้วก็ดีใจค่ะ
0: พอใจแล้วก็ดีใจนะคะค่ะข้อความนี้นะคะผู้พูดเนี่ยมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความพึงพอใจถูกต้องพึงพอใจกับแอปพลิเคชันนี้ที่เวลาเราจะทำอะไรโดยไม่ต้องใช้บัตรก็คือแสดงให้เห็นถึงความพอใจในการบริการที่สะดวกสบายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการชื่นชมชื่นชอบกับแอปพลิเคชันนี้นั่นเองค่ะค่ะคำพูดบอกความเจตนาบอกใจน้ำเสียงบอกอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพบในการอ่านหรือการฟังในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพิจารณาด้วยนะคะว่ามีการสื่อความมีเจตนาอย่างไรมีน้ำเสียงอย่างไรนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมพินิจสารจากข้อความนะคะโดยที่จะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมพินิจสารจากข้อความโดยอ่านแถบข้อความแล้วพิจารณาคำที่ขีดเส้นใต้นักเรียนฟังรูปแบบกิจกรรมก่อนนะคะให้พิจารณาคำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดสื่อสารความหมายโดยตรงครูจะมีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าโดยตรงหรือสื่อความโดยในให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในกระดาน

0: แบบรวดเร็วกลุ่มใดยกช้าเดี๋ยวครูจะหักคะแนนนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะเรามาเริ่มกันที่แถบข้อความข้อที่1ข้อแรกก่อนมันจะมีด้วยกันแถบ4แถบข้อความให้พิจารณา4ข้อความข้อความที่1นะคะนักมวยฝ่ายแดงเพี้ยงพร้ำตกเป็นเบี้ยล่างนักมวยฝ่ายน้ำเงิน2ลูกน้องยืมเงินไป 10,000 แต่ผ่อนใช้เป็นเบี้ยหัวแตกเดือนละ100บาท3ครูที่ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญจะได้รับเบี้ยกันดารด้วย4กว่าจะเจรจาเรื่องนี้ได้สำเร็จเขาก็ต้องเสียเบี้ยบ้ายรายทางไปไม่ใช่น้อยคำถามถามว่าไอ้ที่ขีดเส้นใต้4ข้อนี้ข้อใดสื่อความหมายโดยตรงโดยที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องมีการแปลความเหมือนกับคำว่าเปรี้ยวเมื่อสักครู่ข้อใดที่สื่อความหมายโดยการที่เราจะต้องมีการแปลความให้นักเรียนเขียนหมายเลขลงไปก็ได้ค่ะข้อที่เขียน2คำตอบคำตอบแรกคือข้อที่สื่อความหมายโดยตรงก่อนโดยตรงแล้วก็โดยในเขียนว่าโดยตรงเลขโดยในเลขอะไรได้ไหมคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณา3นาทีช่วยกันในกลุ่มของเราช่วยกันพิจารณาว่าข้อใดสื่อความหมายโดยตรงและข้อใดสื่อความหมายโดยในที่ต้องมีการแปลความอีกทีหนึ่งนะคะได้ไหมคะขอคำตอบได้ไหมคะพร้อมเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วชูป้ายเลยค่ะคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนตอบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกข้อจะมีบอกเลยว่าสื่อโดยตรงหรือโดยในจะต้องตอบให้หมดนะคะโดยในข้อใดโดยตรงข้อใดนะคะกลุ่มที่1ได้ไหมคะกลุ่มที่6ค่ะกลุ่มที่5ข้อ2และข้อ1ขอโทษค่ะกลุ่มที่4ข้อ2และข้อ1แล้วข้อที่3กับข้อที่4ล่ะคะสื่อความหมายโดยตรงหรือโดยในตอบให้ครบถ้วนด้วยนะคะขอดูป้ายด้วยค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่1บอกว่าโดยตรงคือข้อที่3คุณครูขอดูโดยตรงก่อนนะคะกลุ่มที่1บอกว่ากลุ่มที่ข้อที่3กลุ่มที่2ข้อที่3ข้อที่3เช่นเดียวกันกลุ่มที่4แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆก็คือบอกว่าข้อที่2เป็นความหมายโดยตรงใช่มั้ยคะกลุ่มที่5บอกว่าข้อที่3กลุ่มที่6ข้อที่3ค่ะแสดงว่ากลุ่ม4มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆที่บอกว่าข้อ2เป็นความหมายโดยตรงถูกไหมคะแล้วข้ออื่นๆนักเรียนตอบว่าเป็นความหมายโดยในใช่ไหมคะซึ่งกลุ่มที่4บอกว่า1 3 4เป็นความหมายโดยในถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะคำที่สื่อความหมายโดยตรงก็คือข้อที่3ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากถูกต้องก็คือไม่ต้องมีการแปลความใดๆเลยนะคะครูที่ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญจะได้รับเบี้ยกันดารเบี้ยกันดารก็คือเบี้ยที่แสดงถึงความยากลำบากในการเดินทางนั่นเองตรงตัวเลยค่ะนั่นเองส่วนคำที่มีความหมายโดยในก็คือข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4มีความหมายโดยในอย่างไรนะคะนักมวยฝ่ายแดงเพี้ยงพร้ำตกเป็นเบี้ยล่างเบี้ยล่างในที่นี้ไม่ใช่เบี้ยที่อยู่ด้านล่างแต่หมายถึงการเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามค่ะข้อที่2ลูกน้องยืมเงินไป 10,000 บาทแต่ผ่อนใช้เป็นเบี้ยหัวแตกเบี้ยหัวแตกในที่นี้ไม่ใช่เบี้ยที่ทำให้คนที่ยืมไปแล้วหัวแตกแต่หมายถึงที่การได้รับเงินก้อนไปแล้วผ่อนคืนแบบกระจัดกระจายไม่คุ้มค่ากับการที่ให้ไปนั่นเองก็จะใช้คำว่าเบี้ยหัวแตกค่ะแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นความหมายโดยในเช่นเดียวกันนะคะกว่าจะเจรจาเรื่องนี้ได้สำเร็จเขาก็ต้องเสียเบี้ยบ้ายรายทางเบี้ยบ้ายรายทางในที่นี้ก็คือเสียเงินในการเจรจาทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองนะคะกว่าจะเจรจาสำเร็จก็เสียเงินไปจำนวนมากนั่นเองค่ะค่ะ

0: กิจกรรมต่อไปค่ะพิเคราะห์นะคะความจากคำค่ะให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความที่ครูขีดเส้นใต้นี้มีความหมายโดยในหรือโดยตรงตอบแค่อย่างเดียวถูกไหมคะค่ะไม้กฤษณาจัดเป็นไม้เนื้อหอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากคำว่าเนื้อหอมนี้ในข้อความนี้สื่อความหมายโดยตรงหรือโดยในเขียนคำตอบลงไปในกระดานได้เลยค่ะโดยตรงหรือโดยในไม้กฤษณาจัดเป็นไม้เนื้อหอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากโดยตรงหรือโดยในคำว่าเนื้อหอมอะค่ะจากที่คุณครูสังเกตกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่6ก็จะมีทั้งตอบทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยในความหมายโดยตรงก็คือการแปลความตรงไปตรงมาถูกไหมคะแต่ส่วนความหมายโดยในก็คือการสื่อความที่จะต้องมีการตีความอีกอย่างหนึ่งไม้กฤษณาจัดเป็นไม้เนื้อหอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นความหมายโดยตรงก็คือเป็นไม้ที่มีความหอมเนื้อหอมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าผู้ชายคนนี้มีลักษณะเนื้อหอมก็คือเขาเนื้อหอมจึงมีผู้หญิงมาติดพันแบบนี้ก็คือความหมายโดยในเนาะต่อไปค่ะเธอเป็นดาวประจำโรงเรียนที่สวยและฉลาดมากๆคำว่าดาวนี้สื่อความหมายโดยตรงหรือโดยในโดยตรงเลยไหมโดยตรงไหมคะโดยตรงหรือโดยในดาวเธอเป็นดาวประจำโรงเรียนที่สวยและฉลาดมากๆโดยในทุกกลุ่มตอบโดยในถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเก่งมากดาวในที่นี้ไม่ได้เป็นดาวอยู่บนท้องฟ้าแต่หมายถึงเป็นที่จุดเด่นใช่ไหมคะเป็นที่สนใจนะคะเป็นดาวนั่นเองต่อไปค่ะแม่ค้าคนนี้เค็มมากลูกค้าซื้อของตั้งหลายพันไม่ยอมลดสักแดงเดียวคำว่าเค็มมากในที่นี้เป็นยังไงโดยในหรือโดยตรงเอาล่ะคะค่ะเป็นความหมายโดยกลุ่ม5กลุ่ม5โดยในหรือโดยตรงคะส่วนใหญ่ตอบโดยในหมดเลยใช่แล้วค่ะความหมายโดยในคือเค็มมากในที่นี้คือขี้เหนียวใช่ไหมคะไม่ลดให้เลยไม่ใช่หมายถึงว่ารสชาติเค็มค่ะผมขอมอบดอกไม้ช่อนี้ให้คุณผมดอกไม้ขอมอบดอกไม้ช่อนี้ให้คุณโดยในหรือโดยตรงโดยตรงส่วนใหญ่โดยตรงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะไม่ต้องมีการตีความเลยนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายข้อสอบวิชาภาษาไทยของคุณครูฟาริดาเนี่ยหินจริงๆคำว่าหินในที่นี้คือโดยตรงหรือโดยในโดยตรงหรือโดยในตอบพร้อมๆกันสิคะ
1: โดยใน
0: โดยในเก่งมากหินในที่นี้คือยากใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนตามล่าหาเจตนากิจกรรมนี้ให้นักเรียนจับคู่อ่านแถบข้อความแล้วสังเกตข้อความนั้นว่ามีเจตนาว่าอย่างไรนะคะแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมตามล่าหาเจตนาแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันค่ะให้เวลาทําไม่เกิน5นาทีเพราะมีแค่2แถบข้อความนะคะก็จะมีแถบข้อความให้นักเรียนพิจารณา2แถบข้อความแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่ามีเจตนาอย่างไร5นาทีเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวครูจะเรียกสุ่มตัวแทนในการตอบนะคะช่วยกันพิจารณาภายในกลุ่มก็ได้ค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมตามล่าหาเจตนาให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความนั้นผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยวหนูและนักเรียนเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะข้อความแรกเราไม่ควรไปเอื้อมเด็ดดอกเอาดอกฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่สูงเกินไปมาเชยชมเพราะอาจต้องตรอมใจด้วยความผิดหวังแต่ควรเลือกเด็ดเอาดอกพยอมที่อยู่ต่ำๆมาเชยชมในยามขาดแคลนจะดีกว่าถ้าอยู่สูงไปหน่อยก็อาจจะช้าขอโทษค่ะก็อาจจะเอาไม้สอยลงมาได้ไม่ยากนะข้อความนี้ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรคะข้อความนี้ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรคะมีใครบอกได้บ้างวัชรพลคะข้อความนี้มีเจตนาอย่างไรคะ
2: ควรเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองไม่สูงเกินไปหรือไม่ต่ำเกินไปครับ
0: ก็ต้องการเพื่อที่จะบอกแนะนำเตือนใจใช่ไหม
2: ครับ
0: ค่ะค่ะข้อความนี้ผู้เขียนมีเจตนาที่จะเตือนคนในการเลือกคู่ครองหรือคู่รักนะคะให้รู้จักประมาณตนในการเลือกคู่ครองนะคะเตือนสตินั่นเองว่าเราไม่ควรที่จะเด็ดดอกฟ้าหรือเลือกคู่ครองที่มีฐานะหรือมีหน้าตาหรือมีค่านิยมที่สูงกว่าเรานั่นเองนะคะค่ะข้อความข้อต่อไปค่ะงอนไม่ใช่งอนสังเกตไม่ใช่สังเกตที่เขียนด้วยสระอุอนุญาตไม่ใช่อนุญาตที่เขียนด้วยต่อเต่าสระอิรักไม่ใช่รักข้อความนี้ผู้เขียนมีเจตนาต้องการจะบอกเราเนี่ยถึงอะไรใครตอบได้บ้างคะสิทธิโชติเจตนาของผู้เขียนข้อความนี้มีเจตนาอย่างไรคะ
3: การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับ
0: การบอกถึงเจตนาที่ต้องการจะให้คนอ่านแล้วไปใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไป

นะคะจะเป็นสำเนียงส่อภาษากิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะจับคู่อ่านแถบข้อความแล้วพิจารณาน้ำเสียงของผู้เขียนว่ามีน้ำเสียงใหญ่นะคะเมื่อพิจารณาแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะบันทึกลงในใบ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมสำเนียงสอบภาษาในที่นี้ก็คือให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความที่เราอ่านนั้นผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะคะแถบข้อความแรกเลยนะคะสำเนียงสอบภาษาข้อความว่าขอเชิญมาดูลูกกระโดดนะคะแล้วก็บอกว่าลูกกระโดดหมายถึงลูกระนาดชะลอความเร็วใช้ติดตั้งขวางถนนเพื่อลดความเร็วของยวดยานนะคะของมหาวิทยาลัยเราสุดยอดจริงๆครับถ้าเราควบมอเตอร์ไซค์มาเร็วๆรับรองได้ว่ามอเตอร์ไซค์ของเราพังแน่นอนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าผู้เขียนข้อความนี้มีน้ำเสียงไงใช่หรือเปล่าประชดประชันประชดประชันใช่ไหมถูกต้องประชดประชันสังเกตได้จากข้อความแถบสุดท้ายใช่ไหมคะถ้าเราควบมอเตอร์ไซค์มาเร็วๆรับรองได้ว่ามอเตอร์ไซค์เราพังแน่ในข้อความนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันแต่แสดงความคิดเห็นด้วยน้ำเสียงที่ประชดประชันนะคะแล้วถ้านักเรียนพิจารณาแรกๆนักเรียนจะเห็นว่าขอเชิญในที่นี้นักเรียนอาจจะมองว่าเป็นการใช้น้ำเสียงเชิญชวนแต่ถ้าเราอ่านจริงๆแล้วผู้เขียนสื่อความโดยใช้น้ำเสียงประชดประชันนั่นเองค่ะค่ะข้อความข้อที่2นะคะกรอบที่2และในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ใฝ่ฝันด้วยตัวเองบนถนนที่คนก้าวเดินจะเป็นดั่งภาพสะท้อนให้เห็นละครที่ต่างชีวิตไปบทอ่านนี้มีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรคะปลุกใจปลุกใจให้เราเป็นยังไงอ่ะมีกำลังใจมีพลังใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะมีน้ำเสียงที่ปลุกใจเร้าใจให้คนที่กำลังท้อใช่ไหมคะมี

0: กำลังใจมีแรงบันดาลใจในการที่จะลุกขึ้นสู้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะค่ะข้อความแถบสุดท้ายค่ะพี่เลวแค่ไหนยายน้องจึงชังเพราะโจรกระมังยอดหญิงผู้ดีมีเงินคงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจใช่แล้วสิเศรษฐีมีเงินเขาซื้อรักได้พี่หลงรักแทบเป็นบ้าน้ำตาหรือแทนน้ำใจจะจำจนตายใจดำคนเขียนเขามีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรคะดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมคะไม่เป็นน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรอ่ะเสียใจน้อยใจตัดพ้อถึงความรักที่มีให้กับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาไม่เคยมองกลับมาด้วยซ้ำใช่ไหมคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการที่เราจะต้องมีการพินิจวิเคราะห์สารในการอ่านนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะกับกิจกรรมอภิปรายความรู้รู้หลักพินิจสารนะคะในการที่เราเจอข้อความหรืออ่านข้อความใดๆแล้วเราก็ควรที่จะต้องมีการพินิจหรือการตีความนั่นเองนะคะค่ะการตีความคืออะไรนักเรียนคิดว่าการตีความคืออะไรจากการที่เราร่วมกิจกรรมหลายๆกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อความใช่ไหมคะวิเคราะห์อะไรบ้างวิเคราะห์ความหมายวิเคราะห์น้ำเสียงใช่ไหมคะก็คือการอ่านเพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำในข้อความนั้นเข้าใจความคิดทำความเข้าใจทัศนคติของคนเขียนความรู้สึกของคนเขียนและอารมณ์ของคนเขียนจากบทประพันธ์ก็คือจากงานเขียนนั้นๆนะคะเราไม่เพียงแค่รับรู้ว่างานเขียนนั้นเขียนมาเรื่องอะไรแต่เราพิจารณาลึกลงไปอีกว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรมีเจตนาอย่างไรมีน้ำเสียงอย่างไรนะคะซึ่งการตีความเนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้างการตีความมีหลักการอย่างไรบ้าง1เลยนะคะเราก็จะต้องอ่านเรื่องนั้นให้ละเอียดก่อนอ่านให้ละเอียดแล้วจับประเด็นสำคัญให้ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อเสร็จกระบวนการนี้แล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจตีความถ้อยคำของคำที่อยู่ในข้อความนั้นนะคะว่ามีเนื้อความที่เป็นอย่างไรสื่อไปในทิศทางใดมีเป้าหมายอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็ความการตีความในที่นี้ไม่ใช่ถอดความนะตีความคือการแปลคำนั้นว่าสื่อความหมายอย่างไรนะคะจับความคิดของแนวคิดของผู้เขียนที่แฝงไว้ด้วยนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราตีความเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาเขียนเรียบเรียงถ้อยคำที่ได้จากการตีความให้มีความหมายที่ชัดเจนก็คือขยายความข้อความนั้นให้ชัดเจนอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังเมื่อสักครู่จำได้ไหมคะแสดงให้เห็นว่าเปรี้ยวในที่นี้ผู้หญิงคนนั้นคือแต่งตัวที่ว่าวิวแต่งตัวไม่สุภาพนั่นเองอันนี้แหละคือการเรียบเรียงใหม่นั่นเองค่ะค่ะซึ่งการตีความนะคะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการอ่านตีความนะคะค่ะประเภทของการตีความแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะเราตีความตามเนื้อหากับตีความตามน้ำเสียงตีความตามเนื้อหาก็คือเนื้อหานั้นสื่อแบบตรงไปหรือแบบโดยในใช่ไหมคะแล้วก็ตีความตามน้ำเสียงในที่นี้คือน้ำเสียงมีผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่างไรมีเจตนาอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะประเภทแรกนะคะตีความตามเนื้อหาก็คือพิจารณาการใช้ถ้อยคำความหมายนะคะการใช้สำนวนความเปรียบของเนื้อหาในการส่งสารก็คือพิจารณาว่าคำนั้นสื่อตรงๆหรือโดยในนะคะถ้าตีความตามน้ำเสียงหรือเจตนาก็จะพิจารณาถึงการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้นว่ามีน้ำเสียงอย่างไรมีเจตนาอย่างไรซึ่งทั้งสองประเภทนี้นักเรียนก็ได้ร่วมกิจกรรมไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะฉะนั้นการบ้านนะคะกิจกรรมรู้หลักพินิจสารการบ้านนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มบันทึกสรุปความรู้เกี่ยวกับการพินิจสารนะคะรู้หลักพินิจสารให้นักเรียนสรุปลงไปในใบกิจกรรมรู้หลักพินิจสารนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมรู้หลักพินิจสารจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมหลายๆกิจกรรมในชั่วโมงนี้แล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนนักเรียนสรุปองค์ความรู้ การพินิจความตามเจตนาได้ว่าอย่างไรบ้างการตีความมีลักษณะเป็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างเราจะตีความจากอะไรบ้างจากคำจากเจตนาใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนสรุปความรู้นี้เป็นการบ้านด้วยรูปแบบแผนผังความคิดนะคะแล้วนำไปส่งให้กับคุณครูนะคะคุณครูจะตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดกับกิจกรรมนี้นะคะค่ะในวันนี้นะคะพินิจความตามเจตนานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะสังเกตเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงแค่การรับรู้เท่านั้นเราก็จะต้องมีการพินิจความตามเจตนาของผู้เขียนอีกว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอย่างแท้จริงนะคะมายังผู้อ่านอย่างเรานั่นเองค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะในการรับสารไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังผู้รับสารจะต้องพยายามทำความเข้าใจสารหรือความคิดของผู้ส่งสารเพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรหรือรู้ทันความคิดของผู้ส่งสารเพื่อให้ได้รับอรรถรสจากการสื่อสารหากสารที่ส่งมานั้นเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเช่นการเสนอข่าวของทางราชการการเขียนสารคดีผู้รับสารย่อมเข้าใจสารได้ไม่ยากเพราะสื่อตรงไปตรงมานะคะแต่ถ้าสารที่ส่งมามีถ้อยคำที่แฝงความหมายหรือใช้กลวิธีการแต่งหรือการนำเสนอที่ไม่ได้สื่อความหมายโดยตรงตามตัวอักษรผู้รับสารจำเป็นจะต้องตีความเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำนะคะของสารได้อย่างถูกต้องท่องแท้และลึกซึ้งนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาประเมินสารอย่างชาญฉลาดนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมเรื่องการประเมินค่าจากการอ่านใบกิจกรรมเรื่องการประเมินค่างานเขียนร้อยกรองร้อยแก้วนะคะเตรียมปากกาสีเตรียมกระดาษมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการพินิจพิเคราะห์ความตามเจตนาไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนนำทักษะนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของต่างแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมปีที่2นะครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับคือระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงนะครับอธิบายฮอร์โมนนะครับอธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนะครับสังเกตโครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงจากแผนภาพลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นจากการสังเกตตัวเองและระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นผลจากฮอร์โมนเพศความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ตามที่สงสัยและตั้งคำถามที่สาม